0: ค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสนะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลก ดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้ง ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยวัฒวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญ

0: ของเฉียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัตรคลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด21-17 21-14จากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทําผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางนัทนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทับช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง

0: 80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
8: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
8: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
9: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรี ในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
8: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างอะคะ
9: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนจะต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
8: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างอะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
9: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
8: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
9: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินทอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2559ครับ
8: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี้
9: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
8: ครับตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
9: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
8: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนตัดไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31 สิงหาคม 2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้ครับ
8: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญกับการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
9: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธิ์นั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
8: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
9: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผลในวันที่30กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
8: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
9: ขอบคุณครับ
8: ค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ2490ฉบับใหม่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
13: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกันหนึ่งบุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
12: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
13: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
12: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.thถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
14: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
15: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
14: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบรรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่า50%จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
16: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก3ข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
14: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1.2 ล้านไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
17: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราว สาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อน

0: บ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
4: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4.วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
2: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
3: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับกับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี24กันยายนคุณสุภาพผมนราพงษ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงษ์ครับวันนี้ฝนตกลงมาตั้งแต่ย่ำลุ่งหลายจุดอันนี้ก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ว่าตั้งแต่วันที่24กันยาคือวันนี้จะมีฝนตกหนักหลายจุดแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นเป็นมหาอุทกภัยเหมือนที่โลกออนไลน์เขาส่งข้อมูลกันมันจะไม่ถึงขนาดเป็นปี54มันไม่เหมือนที่แม่สายเจอไม่เหมือนกับที่หาดใหญ่เจอยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าแน่นอนเจอฝนหลายจุดฉะนั้นจะไปไหนมาไหนถ้าหลีกเลี่ยงได้ยังไม่จำเป็นเลื่อนนัดเลื่อนหมายไว้ก่อนเถอะวันนี้น่าจะหนักเหมือนกันในกรุงเทพภาคตะวันออกที่ท่วมซ้ำซากก็พัทยาฝนเทลงมาทีไรน้ำก็ท่วมเมื่อคืนก็เจอมีหัวข่าวว่าสั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมให้ดิ้นสู้น้ำท่วมคือนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงงานทั้งหลายแล้วโรงงานก็มีเครื่องจักรในการผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาดและก็ส่งออกไปต่างประเทศถ้านิคมอุตสาหกรรมน้ำท่วมเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าน้ำท่วมอันนี้เรื่องใหญ่กรมชลเร่งระบายคนริมตลิ่งให้ทำใจคนกทม.ชัดชาติชี้เมืองกรุงยังรับได้แต่ที่เห็นภาพเข้ามาที่จังหวัดอยุธยาอำเภอเสนาและหลายจุดน้ำล้นตลิ่งฉับพลันอันนั้นก็ท่วมซ้ำซากที่เดิมข่าวว่าการเมืองนอกจากจะมีคดีฟ้องกันอีนุงตุงนังลุกลามไปจนถึงข่าวจะปรับหรือไม่ปรับครม.นายกอนุทินอยู่นิวยอร์กอ้างอยู่อเมริกาสัญญาณยังไม่ไปถึงยังกักเรื่องเอากล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลส่วนความเคลื่อนไหวคดีหัวสวหัวสวให้ตามดูจุดนี้สนธิรวมพลบุกกกกตวันที่25กันยาโคถ้าเกียร์ว่างจะเจอรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศ พักส้มลุยยื่นปปช.ฟันเจ็ดเสือกกต.อันนี้เรื่องปฏิเสธหน้าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157มีข่าวจากสภาสภาผ่านกฎหมายล้มละลายที่ยืดเยื้อมานานผ่านแล้วเมื่อวานวาระหนึ่งไม่ใช่วาระหนึ่งที่ผ่านทั้งฉบับแล้วพรรคประชาชนชาตินายกเรื่องตีตกพรบสถานบริการเอื้อพวกพ้องเดี๋ยวมาดู
4: ครับเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีจำนำข้าวที่ต้องชดใช้เงินจากการเรียกของกระทรวงการคลัง ศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลชั้นต้นตีตกคำร้องยิ่งลักษณ์ชี้หนังสือของกระทรวงพาณิชย์ที่นำมาอ้างไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่จะหักล้างคำพิพากษาเดิมครับวันนี้เห็นภาพข่าวดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำลังนั่งพูดคุยอยู่กับนักศึกษาอุเทนถวายครับก็มาเป็นข่าวนี้อุเทนถวายขอเรียนที่เดิมแต่ดร.เชนรอหาสถานที่เหมาะสมให้มีข่าวจับ8เจ้ามือ45นักพนันบ่อนกรุงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกับกรรมาธิการลุยเองทั้งไฮโลทั้งตู้ม้าที่ย่านดินแดงนี่ครับแล้วก็วันนี้ครับลุ้นคะแนนโหวตของเนเน่ที่ไปโชว์ AGT เมื่อวานนี้ข่าวตอนนี้กำลังเช็คกันอยู่ครับว่าจะประกาศผลออกมานาทีไหนแต่เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนี่ครับคุณชวัต
5: ประมาณ10โมงถึงจะรู้ผลสุดท้ายนะ
4: โอ
5: ้ประมาณ10โมง
4: ครับ
5: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
3: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับผู้สุภาพ
5: ข่าวการเมืองช่วงนี้มันจะมี2เรื่อง1เรื่องการปรับครม.ที่คนอยากรู้ว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่ที่จะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาหลังจากนั้นความเป็นไปทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเรื่องการปรับครม.เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจจะส่งผลอะไรนี่คนอยากรู้กับเรื่องที่สองเรื่องหัวสว.คนก็อยากรู้ว่าที่ฟ้องกันอยู่เนี่ยอีนุงตุงนังไปหมดเนี่ยส ุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงโดยเฉพาะคนก็จ่อจับไปที่เส้นทางของกกต.จะมีความผิดถูกลงโทษไหมลุ้นกันถึงขั้นว่ากกต.จะถูกติดคุกไหมฉะนั้นช่วงนี้ก็จะไล่ดูความคืบหน้าของข่าวซึ่งมันก็ไม่คืบหน้ามากแต่ว่าไม่ตามก็ไม่ได้ไม่ตามก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าตามละเอียดนักก็ไม่รู้จะตามไปทำไมอย่างเช่นเรื่องการปรับครม.เอาพรรคกล้าทำเข้ามาเนี่ยบวารีนายกโน่นอยู่ที่นิวยอร์กตอบคำถามนักข่าวที่ติดตามนายกไปทำข่าวพอนักข่าวถามนายกก็บอกโอ้ใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกานะมันไกลนะสัญญาณมันยังมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ที่ว่าก็คือว่าวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศของเราซึ่ง3วันที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนจึงขอเวลาที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสพบกับคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นซึ่งต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่มาสร้างความเชื่อมั่นโดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับกับการลงทุนนายกบอกว่าจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายแต่ว่าไม่พูดถึงว่าจะได้พบกับทรัมป์หรือไม่นะอันนี้ยังไม่แน่นอนว่าจะได้มีโอกาสไหมเพราะว่านานาประเทศที่ไปประชุมกันนิวยอร์กคราวนี้ทุกประเทศก็มีเป้าหมายเหมือนกันหมดจะได้พบปะพูดคุยจับไม้จับมือกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกประเทศก็คอยจ้องจังหวะนี้เราก็โอกาสนั้นมันยังบอกหน้างานไม่ได้มันยังบอกไม่ได้ต้องดูกันหน้างานฉะนั้นก็นายกก็ไม่ได้พูดถึงแต่ก่อนหน้านี้ 2-3 วันคล้ายๆข่าวมาจากทีมงานว่าจะได้พบกับทรัมป์ด้วยอย่างน้อยก็จับไม้จับมือได้คอนเฟิร์มเรื่องข้อตกลงเรื่องภาษีเอาเป็นว่าอย่างน้อยได้เช็คแฮนด์กันหน่อยก็ยังดีว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ประเด็นข่าวที่เป็นข่าวสีสันก็คือพูดถึงความสัมพันธ์ความเหนียวแน่นความเป็นเพื่อนกันระหว่างธรรมนัสกับอนุทินเนี่ยเรื่องของนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาคาซิโอราคา 1,000 บาทเนี่ยรุ่นเดียวกันใส่รุ่นเดียวกันนายกคือไปนายกไปเห็นนาฬิการุ่นนี้แล้วมันคลาสสิกก็ชอบราคาไม่แพงก็ซื้อแล้วให้คนขายนาฬิกาเนี่ยเขียนชื่อไว้ข้างหลังแล้วตอนหลังนาฬิกาเรือนนี้ก็มาอยู่ในข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสด้วยก็เลยข่าวมันออกมาไม่ชัดเจนว่า1คุณอนุทินซื้อไว้แล้วก็ให้สลักชื่อตัวเองไว้หลายเรือนเพื่อมอบให้คนที่สนิทชิดเชื่อว่านี่เป็นของขวัญจากนายกนะนาฬิกามันก็ไม่แพงไม่เกิน 3,000 1,900 บาทซึ่งคนระดับนี้มาผูกนาฬิกา 1,900 บาทนี่ก็ผิดปกติอยู่แล้วแล้วเขามีเรือนถึง 20-30 ล้านกันแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงไผ่ลิกเนี่ยให้คำตอบว่าถอดจากมือจบครับถอดจากมือหมายถึงว่าคุณอนุทินผูกนาฬิกาเรือนนี้อยู่แล้วเจอร้อยเอกธรรมนัสปลดให้เลยอันนี้ยิ่งแน่นมากไปกว่าข่าวที่บอกว่าซื้อไว้หลายเรือนแล้วให้คนนั้นคนนี้แต่ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไพลิกบอกว่าถอดจากมือเลยครับจบนะครับนี่เขาโชว์ความแนบแน่นกัน โชว์ความแนบแน่นกัน
4: ครับ
5: ทีนี้เรื่องของพรรคประชาชนแจ้งแจงเหตุปรับกล้าทำพ้นฝ่ายค้านอันนี้เขาก็พยายามอธิบายว่าในวิปฝ่ายค้านเนี่ยทำไมถึงไปรีบปลดกรรมการวิปที่เป็นส่วนของพรรคกล้าทำออกจากกรรมการวิปฝ่ายค้านเขาพยายามอธิบายมาวันสองวันแล้วบอกว่าไม่ได้ปลดแต่เพียงว่าเป็นความประสงค์ความจำนงของกรรมการวิปพรรคฝ่ายค้านที่มาจากพรรคกล้าทำอันนี้ก็ไม่ต้องไปดูรายละเอียดอะไรมากหรอกเพราะว่าเขาคงประสงค์ร่วมกันน่ะคือพรรค

0: อะไรที่จะต้องอภิปรายโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีข้อมูลอะไรถึงเขาไม่เอาข้อมูลมาแฉกันทั้งหมดแต่อย่างน้อยเขาก็บอกคร่าวๆว่ามีข้อมูลอะไรการประชุมสภานัดหน้าหรือนัดการประชุมวันพุธพฤหัสของแต่ละสัปดาห์วิปเขาจะประชุมกันวันอังคารประชุมกันวันอังคารวิปฝ่ายค้านเนี่ยในการประชุมวิปฝ่ายค้านเขาก็จะบอกว่าวันพุธนี้วันพฤหัสนี้จะมีวาระเกี่ยวกับญัตติเรื่องนี้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องนี้ฉะนั้นเราต้องเตรียมการอภิปรายค้านยังไงเขาก็เชิญหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องฝ่ายกฎหมายโน่นนี่นั่นมาชี้แจงแล้วเขาก็แจกลูกกันว่าคนนี้พรรคนี้อภิปรายประเด็นนี้คนนั้นพรรคนี้อภิปรายประเด็นนี้แล้วพรรคกล้าทำที่อยู่ในส่วนที่ว่ายังก้ำกึ่งไม่รู้จะปรับครม.เมื่อไหร่ถ้าไปนั่งฟังอยู่กับเขาคนที่แจกข้อมูลก็คงไม่สบายใจว่าเดี๋ยวข้อมูลมันจะรั่วฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยถ้าก็คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายประธานวิปของฝ่ายค้านก็ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะรั่วไหลไปถึงฝ่ายรัฐบาลฝ่ายกรรมการวิปที่เป็นของพรรคกล้าธรรมก็สบายใจว่าไม่ต้องไปนั่งฟังไม่ต้องไปรับรู้แล้วเดี๋ยวทำให้เพื่อนไม่สบายใจเกิดความกังวลเกิดความระแวงกันฉะนั้นเขาก็แสดงความจำนงอันนี้ผมถือว่าเรื่องปกติดีซะอีกคุณธนพงศ
1: ์ครับ
0: ดีซะอีกอันนี้ฝ่ายค้านเนี่ยคำว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ต้องมีเรื่องที่จะต้องผูกพันอะไรกันมากหรอกในสภาในรัฐบาลเนี่ยในสภาเนี่ยพรรคที่ไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็คือพรรคที่เป็นฝ่ายค้านโดยปริยายอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปทำพันธสัญญาข้อตกลงอะไรกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านคุณจะพ้นหน้าที่ไปเมื่อไหร่คุณจะไม่ประชุมคุณจะแยกตัวมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีอยู่สองฝ่ายฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านใครที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลต้องมาอยู่ฝ่ายค้านจะสนิทแนบแน่นกันมากน้อยแค่ไหนหรือจะรวมพลังได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเรื่องของพรรคหลักการเป็นอย่างนี้ไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้านวันนี้ก็มีคำอธิบายทั้งเรื่องนี้ทั้งคุณณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิทั้งคุณพฤทธิ์แล้วก็มีตอบคำถามด้วยนะว่าแบบเนี้ยจะไม่เป็นการถวายเสียงประเคนใส่พานให้รัฐบาลหรือเพราะว่าข่าวที่แล้วก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าจะดูว่าเสียงฝั่งไหนเพิ่มขึ้นควรไปถามพรรคกล้าธรรมโดยตรงว่าจะเพิ่มเสียงให้ฝั่งไหนปัจจุบันสำคัญคือเรื่องการเคารพการทำงานของวิปฝ่ายค้านด้วยกันสาระสำคัญเป็นแบบที่นายพฤทธิ์ได้กล่าวไปทำให้ต้องออกมาชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงเอาแค่นี้พอเรื่องแนวโน้มการปรับครม.อย่างอื่นก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรไม่รู้ไปถามใครก็ไม่มีได้คำตอบอะไรมากไปกว่านี้หรอกคุณเวลาผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับหัวสว.ครับการแถลงข่าวของพรรคประชาชนเมื่อวานโดยคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนจะไปยื่นต่อปปช.ให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับกกต.ในวันพรุ่งนี้ครับ25กันยายนครับเขาจะมีการยื่น2กลุ่มเลยกลุ่มที่1ก็คือมติของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่เห็นว่าเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนที่2เนี่ยเห็นว่าการดำเนินการของกกต.ก่อนลงมติเห็นว่ามีข้อพิรุธสว.ว่าจะมีการปล่อยปละละเลย

0: หรือรู้เห็นเป็นใจในกระบวนการโกงสว.ครั้งนี้ก็แปลว่ากลุ่มแรกเนี่ยให้ยื่นเอาผิดเสียงข้างมาก5คนแต่ส่วนที่2เนี่ยเอาหมดเลยทั้ง7คนครับคุณจุบาทีนี้มันมีประเด็นเรื่องกรณีเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI จากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำมาเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่โยกมาจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมาเป็นอธิบดี DSI แทนนี่นะครับคุณผลิตวัชรศิลป์ให้ความเห็นครับบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามเพราะที่ผ่านมาทาง DSI เนี่ยโดยร่วมกับทางอัยการในนามของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนี้นะครับมีความเห็นสั่งฟ้องไป8คนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก่อนที่อัยการจะตีสำนวนกลับมาเพราะอัยการเห็นว่าการดำเนินการทำผิดมันทำเป็นขบวนการไม่ควรฟ้องแค่8คนควรจะไปสอบเพิ่มเติมแล้ว DSI ก็ระบุว่าเอางั้นต้องรอมติกกต.ก่อนว่ามีการทำผิดเกิดขึ้นไหมแล้วจากนั้นกกต.ก็มีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลฎีกา77คนซึ่งก็ถือว่าชัดเจนแล้วว่าทำผิดเกิดขึ้นแล้วดังนั้น DSI ถือว่ามีส่วนสำคัญมากในการสอบสวนอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมาเพื่อขยายผลนำตัวผู้ทำผิดฉะนั้นการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ในช่วงนี้โดยเฉพาะเปลี่ยนมาเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อพยายามทำให้การทำงานของ DSI เป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องตรวจสอบและขอเรียกร้องไม่ให้มีการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับมีนักข่าวเขาถามว่าอย่างนี้มองว่าเป็นการแต่งตั้งโดยไม่ชอบหรือเปล่าคุณผลิตก็บอกว่าในข้อกฎหมายนี่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดแต่ว่าในเชิงความเหมาะสมทางการเมืองเนี่ยคิดว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามใหญ่ว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นคุณต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาในรัฐบาลนี้หรือไม่เพราะประวัติความเป็นมาของร้อยตำรวจเอกปิยะคือหนึ่งในอนุกรรมการเสียงข้างมากที่ลงความเห็นสวนทางกับหลักฐานสวนทางกับความเห็นของคนในสังคมจำนวนมากครับอันนี้ความเห็นของคุณผลิตทีนี้ก็มีรายงานข่าวเข้ามาแล้วครับในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและก็พนักงานอัยการนี้นะครับเดิมทีเนี่ยมีการเตรียมจะจัดประชุมในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะวางกรอบและแนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มอ้าวทีนี้พอมีการเปลี่ยนแปลงอธิบดี DSI นี่นะครับก็มีรายงานว่าการประชุมนัดแรกเนี่ยถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดครับและยังไม่มีการกำหนดใหม่จนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะรอให้อธิบดีเนี่ยมารับทราบแนวทางแล้วก็นโยบายในคดีโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวเนี่ยนะครับ
1: คือผมก็เห็นว่ามันไม่ได้ผิดปกตินะเมื่อมีการเปลี่ยนตัวคำสั่งออกมาถึงแม้ว่ายังไม่มารับงานอย่างเต็มตัวแต่การนัดหมายประชุมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้อธิบดีคนใหม่เข้ามานั่งหัวโต๊ะแต่ข่าวนี้มันออกมาเสมือนว่าพอเปลี่ยนตัวอธิบดี มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องคดีเกิดขึ้นมาทันทีเพราะว่าหนึ่งนัดหมายประชุมกันต้องยกเลิกกระทันหันเพราะว่าในการประชุมนั้นเนี่ยเป็นการประชุมเพื่อจะดำเนินการเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวฉะนั้นการยกเลิกประชุมเนี่ยเป็นสัญญาณว่ามันจะทำให้คดีมันแปรเปลี่ยนไปยังไงหรือไม่แล้วก็ตั้งคำถามกันมากมายซึ่งผมว่าไม่ใช่ก็เขาเป็นอธิบดีแล้วเรื่องสำคัญเนี่ยฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็ตกลงกันเองบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งประชุมเลยเราเลื่อนออกไปก่อนให้อธิบดีมารับตำแหน่งเต็มตัวก่อนแล้วเขาก็จะมาเป็นประธานในการประชุมอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าการที่อธิบดีคนใหม่เข้ามาแล้วไปชี้หน้าว่าเขาจะเข้ามาเพื่อมาช่วยเรื่องคดีหัวสวให้ฝ่ายผู้มีอำนาจโดยเฉพาะในพรรคภูมิใจไทยหลุดรอดพ้นเนี่ยเราคิดได้แต่ว่าผมคิดว่ารอดูความเป็นจริงก่อนว่าเป็นยังไงไอการไปประมาทกันว่าเข้ามาแล้วจะมาช่วยเขาสุดลิ่มทิ่มประตูโดยไม่คำนึงถึงหลักการและเหตุผลเนี่ยก็มาฆ่าตัวตายฉะนั้นผมคิดว่ารอและให้โอกาสดูซิว่าท่าทีเป็นยังไงเพราะการที่คณะกรรมการเขาตั้งข้อหาข้อสอบสวนอะไรต่ออะไรกันมาเยอะแยะพยานหลักฐานอะไรก็ตั้งเยอะแยะแล้วถ้าคุณเป็นอธิบดีแล้วคุณมาถึงบอกยกเลิกไม่เอาล้มเลิกหมดนับหนึ่งกันใหม่เรามาช่วยนักการเมืองเรามาช่วยคนนั้นคนนี้กันดีกว่ามันทำได้หรือคุณธนาภพถ้าอธิบดีจะทำอย่างนั้นรองอธิบดีคณะกรรมการเขาจะยอมเหรอฉะนั้นมันจะไม่โจงครึ่มมันบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกคุณเดลพงศ
0: ์
1: ดูไปก่อนให้โอกาสให้เวลาเขามีอะไรอีก
0: เรื่องความเคลื่อนไหวของมวลชนโดยการนำของคุณชนที่ลิ้มทองกุลเมื่อวานนี้ก็แถลงที่บ้านพระอาทิตย์อีกรอบหนึ่งครับคุณปานเทพคุณพิชิตชัยมงคลนิติธรล้ำเหลือก็มาร่วมแถลงด้วยครับสรุปว่า1เรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยวันศุกร์ที่25พรุ่งนี้ครับจะไปยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อที่จะกดดันให้กกต.ทำหน้าที่ตามกฎหมายหยุดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วในการพูดให้สัมภาษณ์ของคุณสนธิเมื่อวานนี้คือพูดหลายเรื่องเช่นพูดถึงฝ่ายการเมืองที่พยายามครอบงำองค์กรอิสระโดยเฉพาะผ่านการเลือกสว.นี่แหละที่จะนำไปสู่การแต่งตั้งองค์กรอิสระมาฟอกข่าวให้กับพวกพ้องกันแล้วก็การเคลื่อนไหวจากนี้ไปเนี่ยบอกว่าไม่ได้ทำเพื่อล้มรัฐบาลหรือเอื้อประโยชน์ให้กับใครพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ว่าเป็นการเรียกร้องให้ประชาชนได้ร่วมแสดงพลังแล้วก็ลงนามเพื่อยื่นต่อกกต.ร่วมกันกดดันรัฐบาลในตอนท้ายๆเนี่ยคุณสนธิบอกว่าเหตุผลที่ผมและคณะออกมาเคลื่อนไหวเพราะต้องการทวงประเทศไทยของพวกเราคืนมาให้เป็นของประชาชนยืนยันจะเดินหน้าต่อเนื่องจะเดินหน้าพบประชาชนและสื่อสารเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมและการตรวจสอบอำนาจรัฐต่อไปไม่สนใจว่าฝ่ายที่ถูกตรวจสอบจะเป็นพรรคไหนผมจะเดินสายไปหมดตลอดทั้งชีวิตจนกว่าผมจะตายจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการยอมรับว่าวิธีการในปัจจุบันในการปกครองทางการเมืองมันมีปัญหาประชาชนจำนวนมากอาจรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ทางการเมืองแต่สิ่งที่ยังขาดคือความกล้าหาญฉะนั้นหน้าที่ของผมคือการออกมาเคลื่อนไหวแทนประชาชน ที่อาจจะไม่สามารถมาแสดงจุดยืนด้วยตนเองได้ครับแล้วก็ด้วยท่าทีจะไปกกต.ของทางฝ่ายคุณสนธิเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวจากทางสำนักงานกกต.ครับว่าเขาก็เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยโดยทางรองเลขากกต.ได้ไปประชุมร่วมกับทางตำรวจพุ่มกับสภ.ทุ่งสองห้องครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะมาดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยให้กับอาคารกกต.ก็คืออาคารรัฐประศาสนภักดีอาคารบีนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่22กันยายนเลยนะครับเบื้องต้นนี่จะมี1กองร้อยสื่อนี่ก็ให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทางออนไลน์เสร็จแล้วก็ให้เข้าทางประตู1ด้านทิศตะวันออกตั้งแต่7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: วกกลับมาปิดเบรกด้วยเรื่องว่าถ้าพรรคกล้าทำเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยสูตรของครม.จะต้องเป็นยังไงแม่ลูกจันทร์เขาบอกว่าในไทยรัฐเขียนว่าปัญหามันจะว้าวุ่นใจกับนายกอนุทินต้องจัดโควต้ารัฐมนตรีว่าการ2คนและรัฐมนตรีช่วยอีก2คนแม่ลูกจันทร์เล็งเห็นทางออกอยู่3ประตูประตูที่1ยอมเฉือนโควต้ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย27คนออกไป4คนเพื่อประเคนให้พรรคกล้าทำซึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยเองประตูที่2เจรจาขอคืนโควต้ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยซึ่งมีอยู่8คนให้เหลือเพียง4คนซึ่งพรรคเพื่อไทยคงจะไม่โอเคแน่นอนก็เหลือประตูที่3เชียร์พรรคเพื่อไทยออกจากรัฐบาลเพื่อเปิดให้พรรคกล้าทำเสียบแทนซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะได้โควต้ารัฐมนตรีเพิ่มอีก4คนจาก8คนเนี่ยภูมิใจไทยได้4คนไปให้กล้าทำย้ำว่าหากตัดส.ส.พรรคเพื่อไทย74คนรัฐบาลจะเหลือส.ส.เพียง217คนแต่ว่าเมื่อเติมส.ส.พรรคกล้าทำเข้ามาอีก58รัฐบาลนายกอนุทินก็จะมีส.ส.ในสภา275คนเกินครึ่งไปเพียง25คนนี่คือประตูสวรรค์3บานที่นายกอนุทินต้องตัดสินใจจะเลือกเอาประตูไหนเชิญตามสบายดูแล้วทั้ง3ประตูมีปัญหาทั้งนั้นแต่ว่านี่คือการเมืองเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องตัดสินใจพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
0: สักครู
2: ่ SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
8: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
7: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
8: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
7: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวเดินก่อนคุณธราพงษ
5: ์เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็คือมันเริ่มจากกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการจำนำข้าวให้จ่ายเนี่ย 10,000 กว่าล้านบาทนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยไปฟ้องคุณพลเอกประยุทธ์กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน9คนว่าร่วมกันออกคำสั่งให้กระทรวงการคลังออกคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์จ่ายโดยไม่ชอบไปฟ้องที่ศาลปกครองปรากฏว่าศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยไม่รับคำร้องครับคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยไปฟ้องต่อที่ศาลปกครองสูงสุดครับก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางนี่ไม่รับศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งออกมาเมื่อวานไม่รับเหมือนกันครับเหตุผลของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยบอกว่าศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีทั้งในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดซึ่งประกอบด้วยคู่ความคู่กรณีได้ยื่นต่อศาลแล้วข้อกล่าวอ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือมีข้อบกพร่องสำคัญในการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาหรือมีคำชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้คำอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์จึงฟังไม่ขึ้นคือกับอีกอันหนึ่งครับที่คุณยิ่งลักษณ์ยื่นประกอบไปเนี่ยก็คือหนังสือที่ได้มาจากกระทรวงพาณิชย์เรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับสินไหมทดแทนนะครับศาลปกครองก็บอกว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่จะมาหักล้างคำพิพากษาเดิมได้นะครับฉะนั้นคำสั่งของกระทรวงการคลังในการให้คุณยิ่งลักษณ์จ่ายสินไหมทดแทนเนี่ย 10,000 กว่าล้านเนี่ยก็ยังอยู่ซึ่งทางทนายนรวิทย์ล่าแหลงก็บอกว่ายอมรับคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดแต่ในทางคดีก็ยังมีช่องทางที่จะสู้ต่อไปครับคุณปั๊บ
6: ข่าวแปลกๆพอมันแปลกไปหลายครั้งก็กลายเป็นข่าวขบขันย้ายชั้นหนีอาถรรพ์บอร์ดกสทช.ก็ยังล่มซ้ำประชุมบอร์ดกสทช.ครั้งที่12เปลี่ยนฮวงจุ้ยย้ายจากชั้น2ขึ้นไปชั้น12 แต่ไม่วายยังล่มต่อเนื่องประธานหมอสรณะไม่เคาะประชุมนัดถัดไปแล้วเชื่อว่ารอฟังคำพิพากษาศาลปกครองวันที่25ซึ่งอาจจะช่วยปลดล็อกให้เดินหน้าประชุมได้เสียทีคือถ้าศาลปกครองวินิจฉัยว่ามติของคณะกรรมการสรรหาที่บอกว่าคุณหมอสรณะพ้นหน้าที่แล้วเนี่ยถ้าศาลปกครองเห็นด้วยกับคณะกรรมการสรรหาก็จบแต่ถ้าศาลปกครองไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการสรรหาที่หมอสรณะร้องมาไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ยื้อกันต่อยื้อกันต่อรอวันพรุ่งนี้ชี้ขาดฉะนั้นการประชุมบอร์ดเมื่อวานก็ล่มเป็นครั้งที่12เป็นเรคคอร์ดของประเทศไทยว่าตั้งแต่มีองค์กรอิสระมาเนี่ยไม่มีประชุมองค์กรไหนที่ล่มแล้วล่มอีก12ครั้งติดกันนี่เรื่องจากกสทช.
5: ครับ
6: ครับ
5: เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานี่นะครับคือหลังจากที่มีการสร้างรั้วกำแพงแบบถาวรขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่วางใจว่าจะไม่มีการกระทบกระทั่งกันอีกจะไม่มีการสู้รบกันอีกทีนี้ก็เลยเกิดแนวคิดในการที่จะสร้างหมู่บ้านมั่นคงตามแนวชายแดนขึ้นมาครับหลักการก็คือว่าจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือแนวหน้าเลยพื้นที่แนวรบว่างั้นเถอะถัดมาก็จะเป็นพื้นที่สนับสนุนการช่วยรบก็คือพื้นที่วางกำลังทหารเอาไว้แล้วก็ส่วนที่สามส่วนที่ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านมั่นคงหมู่บ้านมั่นคงนี่นะครับจะเอาทหารผ่านศึกไปอยู่เอาชรบหมู่บ้านเอาอาสาสมัครรักษาดินแดนเอาตชดไปอยู่พร้อมกับครอบครัวนะครับเหตุผลก็คือเป็นกลุ่มที่เข้าใจภาพรวมของความมั่นคงแล้วก็ป้องกันความโกลาหลที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้แนวคิดนี้ถ้าจะเป็นจริงเป็นจังแล้วล่ะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยรองโฆษกกระทรวงกลาโหมพันเอกหญิงนุศราวรภัทราธรออกมาแถลงว่าในการประชุมสภากลาโหมเนี่ยได้พูดถึงแผนการสร้างหมู่บ้านมั่นคงตามแนวชายแดนด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงพม.กระทรวงมหาดไทยจะไปทำกรอบความร่วมมือกันให้หน่วยรับผิดชอบให้มันมีความชัดเจนซึ่งจะมีการนำร่องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในปี2570ครับมีกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพต่างๆหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาสนับสนุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและกำลังพลงบประมาณเนี่ยก็จะใช้งบกลางแล้วก็งบของกระทรวงพม.งบของกระทรวงมหาดไทยนะเป็นงบหลักที่จะไปทำหมู่บ้านมั่นคงนี้นะครับ
6: อ้าวนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวขำขันอีกข่าวหนึ่งฟังหัวข่าวนะกัมพูชาเป็นเจ้าภาพประชุมต่อต้านสแกมเมอร์นายกฮุนเซนกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการต่อต้านการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเมื่อวันพุธว่าประเทศของเขาจะไม่มีวันเป็นแหล่งกบดานสำหรับแก๊งหลอกลวงออนไลน์อันนี้ AFP รายงานไม่ต้องดูในรายละเอียดเห็นหัวข่าวแค่นี้ก็ขำแล้วเพราะว่าในขณะที่โลกทั้งโลกเขาเชื่อกันว่าแหล่งกบดานแหล่งสแกมเมอร์รายใหญ่มันอยู่ที่กัมพูชาแล้ววันนี้กัมพูชาไม่รู้ไปเขามอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหรือไปขอเป็นเจ้าภาพเองก็ไม่รู้ก็สร้างภาพขึ้นมาว่า กัมพูชาจะมีนโยบายแข็งขันที่จะต่อต้านสแกมเมอร์เขาจะประชุมกันเร็วๆนี้แหละเมื่อไหร่ล่ะวันสองวันนี้แล้วมั้งไม่ได้ดู
5: เอาเรื่องของอุเทนถวายกับเทคโนปทุมวันซึ่งหลังจากที่กระทรวงอวเขามีคำสั่งให้ไปเรียนออนไลน์กันไม่ต้องเข้าในพื้นที่นั้นนะครับ3เดือนนะครับแล้วก็จัดหาสถานที่ในการเรียนออนไลน์ให้อย่างของอุเทนถวายเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่ทางกทม.ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงจัดให้คุณยศชนันก็เลยเข้าไปพบครับไปนั่งคุยกับนักศึกษาแล้วตัวแทนของนักศึกษาเนี่ยเขาอาจจะไม่เกี่ยวเขาอาจจะไม่เคยก่อเหตุนะครับกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งมีจำนวนมากกว่าพวกที่ทะเลาะเบาแวงกันเขาก็มาบอกกับคุณยศชนันครับว่าการย้ายสถานศึกษาเนี่ยไปที่อื่นเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็ยังไม่มีหลักประกันด้วยว่าจะไม่เกิดเหตุในลักษณะนั้นอีกแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงๆก็คือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงเลยฉะนั้นขอเสนอให้พิจารณาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมดีกว่าแล้วก็ไปบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนี่ข้อเสนอของนักศึกษากลุ่มนี้ที่เขาไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่นะครับแต่ดร.ยศชนันก็บอกว่ามันจำเป็นต้องย้ายครับซึ่งการย้ายพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่ย้ายสถานที่เท่านั้นครับแต่ว่าต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เรียนได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงนะครับเห็นว่าจะไปดูพื้นที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับว่าเป็นไปได้ไหม
6: เล็งไว้นานแล้วล่ะตรงนั้นน่ะเล็งไว้นานแล้วแต่ว่าคือน่าเห็นใจนักศึกษาที่เขาไม่เกี่ยว
5: ครับ
6: แล้วเขายังต้องเรียนอยู่นักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยผมไม่ห่วงเพราะเขาจะต้องรู้ว่าเขาไปเรียนที่ไหนในอนาคตเนี่ยถ้าเรียนแถวบางพลีสมุทรปราการบางคนอาจจะสะดวกกว่าถ้าบ้านอยู่แถวนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนคนที่เรียนอยู่เดิมเนี่ยตรงนี้ลำบากหน่อยเพราะเขาไม่รู้แต่พวกที่จะเข้าเรียนใหม่เนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าถ้าไปอยู่บางพลีเนี่ยถ้าเขาอยู่แถวฝั่งทนมาอยู่แถวปากเกร็ดอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเขาไปหาที่อื่นเรียนที่ใกล้บ้านแต่นี่พวกที่เรียนอยู่เดิมเนี่ยวิถีชีวิตเขาขึ้นรถสายไหนลงสายไหนต่อรถสายไหนเขาคุ้นชินเขากะเวลาถูกว่าออกจากบ้านกี่โมงถ้านั่งรถสองต่อแรกเนี่ยไปตรงไหนต่อที่สองขึ้นกี่โมงไปกลับเป็นปกติพอเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยถ้าเขายังอยู่นะเขาก็ต้องเดือดร้อนฉะนั้นวิธีการแบบนี้มันก็มีปัญหาสำหรับนักศึกษาเก่าแต่จะไม่มีปัญหาสำหรับนักศึกษาใหม่ในอนาคต
5: ครับ
6: เขาก็จะเลือกเอาได้ทีนี้มองในแง่ผู้บริหารเนี่ยผมว่าถึงวันนี้สูตรอื่นทำมาหมดแล้วไม่ได้ผลก็เหลือสูตรเดียวจับแยกแล้วมันจะนัดมาตีกันทีหลังก็เรื่องของมันคุณตระพง
5: ษ
6: ์แต่จับแยกก่อนอันที่สองมันจะมีผลเรื่องเอาที่เดิมจะไปทำอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าต้องฟังเสียงประชาสังคมอย่าไปคิดเอาแต่เรื่องการค้าอย่างเดียว
5: ครับ
6: ที่กลางเมืองตรงนั้นเนี่ยทำอะไรให้เป็นประโยช แก่สังคมเหมือนกับยกตัวอย่างอะไรศูนย์ศิลปะแสดงหอศิลป์นะคุณตลาด
5: ครับ
6: สมมติว่าจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะเกิดขึ้นในบริเวณอุเทนถวายคนก็จะได้ไปใช้ประโยชน์ได
5: ้ครับ
6: แต่ไม่ใช่จุฬาเอามาผุดโผล่เป็นศูนย์การค้าหาเงินหาทองกันต่อไปอย่างนั้นเนี่ยคนอาจจะไม่เอา
5: ครับ
6: ครับ
5: บริษัทกราฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้ร่วมส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติให้กับสปป.ลาวครับในโอกาสที่รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวพร้อมคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและก็ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและจัดการสิ่งแวดล้อมของสองประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันก็มีท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของทางสปป.ลาวด้วยร่วมเป็นสักขีพยานครับการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกราฟให้กับสปป.ลาวครั้งนี้ก็สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกราฟที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงครับคุณธบา
6: ครับ
5: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยพีบีเอสผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอร์โกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอร์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอร์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะตลาดทุนไทยจัดไทยแลนด์โรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยพร้อมเป้าหมายก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐโดยนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่าการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำเข้าร่วมจำนวนมากถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกมองว่าความเป็นกลางของไทยเป็นจุดแข็งสำคัญในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณ 500,000 ล้านบาทและปีนี้เริ่มไหลกลับมาประมาณร้อยละ10จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลจริงขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติต้องเข้าใจทิศทางประเทศก่อนตัดสินใจลงทุนการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอเป้าหมายประเทศรายได้สูงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสให้ตลาดทุนไทยความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ประกอบการโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเปิดรับลงทะเบียนโครงการสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบวันนี้เป็นวันแรกเพื่อต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนำศักยภาพของ AI นกกระซิบมาใช้วิเคราะห์ประวัติยอดขายและการรับชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินซึ่งผู้กู้จะต้องเป็นร้านค้าที่มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนจะได้รับสิทธิ์วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกสินค้าและสร้างประวัติเครดิตที่ดีทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่27กันยายนโดยขอให้ประชาชนและอาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีในพื้นที่25จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกา12นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะเราพบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่24เดือนกันยายน2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะพอดีว่าเจอกันที่เดิมเลยนะคะก็คือ FM 97แล้วก็ในส่วนของ Facebook ของเราก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะผ่าน QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้อากาศก็ยังคงจะต้องระวังฝนนะคะวันนี้เห็นข่าวมีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมด้วยนะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ต้องระวังกันหน่อยนะคะ5วันนะ5วัน23ตั้งแต่เมื่อวานยิงยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนะคะแล้วก็วันนี้มีกรมอุตุเขาประกาศเป็นฉบับที่6ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ประกาศเตือนกันมา24ถึง27นะวันนี้วันที่24สีแดงนะคะพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคอีสานค่ะจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องภาคกลางจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอันนี้ให้ระวังจากกรมอุตุประกาศเป็นฉบับที่6ที่จะเจอนะคะเจอฝนตกหนักก็คือเป็นสีแดงนั่นแหละส่วนสภาพอากาศในวันนี้นะคะกรมอุตุก็เปิดเผยนะคะว่ายังคงมีฝนตกหนักมากนะคะก็ตกหนักแล้วค่ะทั้งในส่วนของที่โดนถล่มภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพกับปริมณฑลตกหนักถึงร้อยละ 80% ของพื้นที่นะคะอาจจะเจอเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากเหล่านี้เป็นต้นค่ะก็ถ้าดูจากไอ้บรรยากาศภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือวันนี้จะเจอฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ฝนลดลงแต่จะไปตกเริ่มภาคอีสานร้อยละ60นะคะหนักสุดนี่จะอยู่ที่นี่เลยค่ะภาคกลางนะคะร้อยละ80ของพื้นที่ภาคตะวันออกร้อยละ80ของพื้นที่ภาคใต้นะคะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยฝนตกร้อยละ70ค่ะถ้าเป็นฝั่งอันดามันตกร้อยละ60นะคะและกรุงเทพปริมณฑลวันนี้อย่าลืมพกร่มนะคะฝนตกแน่นอนค่ะใครเอารถไปก็เฝ้าระวังบางพื้นที่เนี่ยจะมีน้ำท่วมขังนะคะบางคนเนี่ยซื้อรถไฟฟ้ามาตอนนี้ก็เริ่มห่วงตัวเองถ้าไปจุดที่น้ำท่วมขังเยอะๆอย่างเมื่อวานนี้เห็นพัทยาชลบุรีนะคะในพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยฝนตกอ่ะเอาละน้ำท่วมนะคะบางจุดนี่ลึกกันเลยเชียวฉะนั้นช่วงนี้นะคะบางจุดที่เป็นในเขตเมืองอ่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอะไรรู้ไหมเวลาฝนตกแล้วน้ำมันจะท่วมเร็วก็เพราะว่าการเจริญของบ้านเมืองนะคะหรือว่าในพื้นที่นั้นๆทำให้มีการสร้างคอนโดหรือว่าสร้างสิ่งกีดกันคงลงโรงแรมเนี่ยนะคะขวางทางน้ำเนาะก็เลยทำให้ในส่วนของฝนตกมาเนี่ยน้ำก็ท่วมหนักกันไปเป็นภาพนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องของฟ้าฝนค่ะวันนี้หลายคนเฝ้าจับตาดูการประกาศผลโหวตนะคะของทางด้านเนเน่รอยัลนะคะน้องแพรวซึ่งก็เป็นสาววัย16นะคะสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราที่ไปประกวดนะคะบริการ Got Talent นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเช้าหนึ่งที่หลายคนตื่นเช้ามาลุ้นผลการลงคะแนนว่าเธอจะได้เป็นแชมป์หรือไม่นะคะซึ่งเดี๋ยวรอกันนิดนึงนะผลยังไม่ได้ออกมาแต่รู้สึกว่าดิฉันก็ตะกี้ช้าไปนิดนึงเนาะเพราะว่าดูว่าเนเน่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างผลก็ยังไม่เห็นผลออกมาแต่เขาบอกว่าเนี่ยความฝันจะเป็นจริงได้ยังไงเธอก็โพสต์ใน Facebook นะคะลินกินพาร์คค่ะจะร่วมแสดงร่วมกันนะคะแจมกันวงร็อกระดับตำนานค่ะอันนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือคะแนนโหวตเธอนำไปอันดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าประกาศเนี่ยยังรอก่อนนะคะสุดยอดค่ะ ก็เกินฝันแล้วนะคะรอลุ้นแชมป์อย่างเดียวค่ะเพราะว่าได้รวมกับร็อกในตำนานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสียงปรบมือก็ท่วมท้นกันเลยทีเดียวค่ะรอผลเดี๋ยวถ้าผลมาจะได้บอกให้ได้ทราบกันเลยนะสำหรับใครที่รอติดตามอยู่ในเวลานี้นะคะสำหรับผลของน้องเนเน่รอยัลนะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจบ้านเราก็ยังคงเอาส่งกำลังใจนะคะไปให้กับเอเชียนเกมส์นะคะซึ่งก็ได้มา5 เหรียญทองละยังไงก็รอลุ้นกันต่อไปนะรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็ไอมีเมื่อเช้ามีคนพูดถึงศึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเรามาถึงจุดที่เป็นศึกเลือกตั้งบอร์ดแล้วนะปกติจะศึกเลือกตั้งส.ส.ใช่ไหมเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ว่าประกันสังคมก็สำคัญนะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนก็ดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะเพราะว่าถือว่านโยบายการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27 กันยายน 2569ปกติไม่ค่อยจะอยู่ในหน้าสื่อแบบดังๆนะรอบนี้ก็เจาะลึกนะคะเขาบอกว่าจะมี6 ก๊กใหญ่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเต็งหนึ่งค่ะที่จะมีการเจอคู่ท้าชิงเบียดหนักใครจะคว้าเก้าอี้บอร์ดประกันสังคมไปครองโอ้ขนาดนั้นกันเลยทีเดียวขนาดนี้แหละค่ะบ้านเราก็คือตอนนี้อะไรก็รู้สึกว่าจะต้องเป็นการต่อสู้แบบกันดุเดือดกันไปหมดอะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าในส่วนของผู้ฟังที่ติดตามดูก็จะรู้ว่าศึกเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยคือค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะในภาพใหญ่ไอของโค้งสุดท้ายที่มันรู้สึกว่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นใช้คำว่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้นะว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเองเนี่ยก็อยากจะมาลุ้นนะคะมาลุ้นมาดูกันเรื่องของทีมนะที่จะเททีมผู้สมัครอิสระรายใดที่จะเข้าไปดูแลสิทธิ์ประโยชน์แล้วก็บริหารพอร์ตจะเป็นทีมไหนอันนี้ลุ้นกันต่อไปนะคะลุ้นกันต่อไปดิฉันก็จะร่วมลุ้นด้วยเหมือนกันถามว่าใครอยากไปเลือกตั้งก็เป็นการตื่นตัวผู้ประกันตนนะดิฉันเนี่ยก็เป็นผู้ประกันตนกับเขาเหมือนกันค่ะเป็นผู้ประกันตนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพิ่งได้เข้ามาสู่ผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการกับเขานี่แหละถามว่าตื่นเต้นไหมก็ดีนะอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เป็นหนึ่งในส่วนของผู้ประกันตน

เป็นเรื่องจริงนะคะจะบริหารแบบเช้าชามเย็นชามไม่ได้เออถูกต้องเพราะว่าบริหารมันก็จะต้องให้มีกำลีกำไรเออทำอะไรมันจะต้องไม่มีนอกมีในเออนะถูกต้องเลยค่ะทำอะไรให้โปร่งใสอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอยากให้ภาพนั้นเออให้มันเป็นอย่างที่มีคนวิเคราะห์กันนะคะฉะนั้นมาวิเคราะห์เจาะลึกนโยบายเนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้านี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าเต็งหนึ่งแม้จะมีฐานเสียงเหนียวแน่นแต่สมรภูมิครั้งนี้กำลังจะเจอคู่ท้าชิงเบียดรอบทิศเลยหวังจะดึงคะแนนเสียงจากผู้ประกันตนที่เขาต้องการสิทธิประโยชน์แบบจับจ้องได้ทันทีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอบนี้นะคะผู้ฟังที่หลายคนมีการพูดถึงกันเนี่ยคือว่าอาจจะเป็นการปะทะกันทางความคิดแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะของกลุ่มผู้สมัครฝั่งลูกจ้างกับผู้สมัครกลุ่มนายจ้างที่งัดนโยบายมาประชันกันแบบดุเดือดดุเดือดเลือดพ่านกันไปเลยให้มันรู้กันไปเลยประมาณนั้นนะคะทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยมีฝ่ายผู้ประกันตนส่งไปทั้งหมดเนี่ย7 คนนะคะส่งไป7 คนเบอร์41 ถึง 47ค่ะส่งฝ่ายนายจ้างส่งไป7 คนเหมือนกัน62 ถึง 68อันนี้มันเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะมาเล่าให้ฟังตอนเช้าแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าใครติดตามดูนะคะก็จะรู้ว่ารอบนี้เนี่ยจุดขายสายฮาร์ดคอร์คือเขาจะเน้นรื้อโครงสร้างใหญ่ดึงประกันสังคมออกนอกระบบราชการค่ะดึงประกันสังคมให้ออกนอกระบบราชการนะคะฉะนั้นรอบนี้ก็จะไม่พลาดนะคะไม่พลาดเราเองก็รอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะคะสำหรับรอบของไอ้การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะคือเขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะนโยบายเขานี่นะก็หลายคนถ้าสมมุติว่าดูจากภาพที่ออกมาเนี่ยจะรู้ว่านโยบายฮาร์ดคอร์จริงๆอ่ะนโยบายเด่นของจุดฮาร์ดคอร์คืออะไรรู้ไหมจ่ายเงินคนว่างงานกรณีลาออก60%ลาดูแลคนในครอบครัว100%ได้15 วันต่อปีเสนอบำนาญไฮบริดปรับตามเศรษฐกิจแล้วก็เลือกรับเงินก้อนล่วงหน้าได้40%แล้วเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรอายุ7 ถึง 12 ปีเป็น12,000ต่อปีไปเลยนะคะอันนี้นโยบายเด่นของจุดขายของสายฮาร์ดคอร์นะคะที่เด่นมากส่วนด้านการรักษาพยาบาลของกลุ่มนี้เขาก็เน้นเรื่องของความโปร่งใสเพิ่มสิทธิลาดูแลครอบครัวได้15 วันต่อปีแบบ100%รับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้เลยยกระดับทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่ายคุณจ่ายให้ฉันเลยและถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดประกันสังคมนะคุณจะเลือกทีมนี้ไหมอันนี้คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นฝ่ายผู้ประกันส่งไปเองล่ะค่ะเบอร์41 ถึง 47นะคะส่วนฝ่ายนายจ้างกลุ่มประกันสังคมชัดเจนเนี่ยจะมีกี่กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวดูกลุ่มอ๋อมีกลุ่มฝ่ายประกันตนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มประกันสังคมชัดเจนอันนี้จะเบอร์4 ถึง 9แล้วก็22นะคะจุดขายนำโดยอดีตบอร์ดกับแกนนำสภาองค์กรลูกจ้างเน้นแก้ปัญหาที่จับต้องได้และลดอุปสรรคการเข้าถึงบริการชูธรรมาภิบาลนโยบายเด่นรักษาพยาบาลฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายปรับเพิ่มวงเงินทันตกรรมตามจริงปรับปรุงเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับแรงงานยุคใหม่รวมมาตรา39แล้วก็มาตรา40ด้วยนะคะส่วนทีมเคลียร์ประกันสังคมอันนี้ฝ่ายผู้ประกันตนก็ส่ง7 คนเหมือนกันนะคะจุดขายคือเน้นแก้ปัญหาเรื่องปากท้องแล้วก็ระบบสุขภาพที่จับต้องได้ทันทีตอบโจทย์สวัสดิการการใช้ชีวิตนะคะทั้งเกิดแก่และก็เจ็บตายนะนโยบายเด่นของทีมเคลียร์ประกันสังคมเนี่ยก็คือปฏิรูปบำนาญสูตรแคลร์อัพให้วงเงินฉุกเฉินไปเลย20,000 บาทจะตั้งคลินิก LGBTQ ยกเลิกสำรองจ่ายค่าคลอดเบิกตรงทันทีแล้วก็4คือกลุ่มพลังผู้ประกันตนอันนี้ผู้ประกันตนก็ส่ง7 คนเหมือนกันจุดขายก็คือมุ่งปลดล็อกสภาพคล่องทางการเงินนำเทคโนโลยีมาลดความล่าช้านโยบายเด่นของเขาคือบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ดันโปรเจกต์หวยประกันสังคมแล้วก็สร้างธนาคารแรงงานเพื่อปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะถ้าเป็นกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมอันนี้ฝ่ายผู้ประกันตนส่ง2 คนก็คือกฤษดาด้วงหิรันเบอร์1กับเพิกปฏิตังโคเบอร์3นะคะจุดขายก็เป็นเรื่องของการเน้นคุ้มครองสวัสดิการแรงงานลูกจ้างนะคะอุดรอยรั่วขีดเส้นใต้โปร่งใสนโยบายเด่นผลักดัน3 ข้อขอคืนขอกู้ขอเลือกเงินชราภาพได้ไหมแล้วก็ยกเลิกอาห้าคือปลดออกไล่ออก
นะยกเลิกข้อนี้ไปแล้วก็ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นดูงาน

ต่างประเทศออกไปไม่ต้องมีนะคะส่วนฝ่ายนายจ้างชื่อกลุ่มพัฒนาประกันสังคมค่ะส่ง7 คนเบอร์3ถึงเบอร์9กลุ่มฝ่ายนายจ้างในจุดขายของเขาเด่นก็คือว่าจะกระจายความเสี่ยงลงทุนผลตอบแทนที่มั่นคงผลักดันลดอัตราเงินสมทบสำหรับ SME นำเทคโนโลยีมาลดขั้นตอนธุรการนอกจากนี้กลุ่มผู้สมัครอิสระก็จับตามองเป็นอย่างยิ่งอย่างหมอบูนเนี่ยหมอบูนนายบูนอารยพลเบอร์2ก็ตัวเต็งขับเคลื่อนแรงงานสิทธินะคะชูนโยบายคัดค้านสูตรแคร์บำนาญใหม่ซึ่งก็จะดึงคะแนนจากกลุ่มผู้ใกล้เกษียณได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะคะดูแล้วศึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคราวนี้เสียงของทีมประกันสังคมก้าวหน้าแชมป์เก่าก็ยังดูเหนียวแน่นนะคะแต่ว่าต้องเจอคู่ท้าชิงสายตรงที่พร้อมเบียดสลับขั้วกันเดือดเดือดเหมือนกันนะอันนี้เวลาพูดเนี่ยเหมือนกับไอ้ภาคบอลเลยนะซึ่งสถานการณ์และสมการคะแนนเสียงของแชมป์เก่าและกลุ่มผู้ท้าชิงอ่ะเขาก็จะมีมุมมองวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะถ้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนเสียงเดิมก็ยังอยู่แต่ความกดดันมันรอกทิศอ่ะปัจจัยบวกทำยังไงปัจจัยบวกก็คือคะแนนอ่ะคะแนนเสียงยังเดิมแต่เจอแรงกดดันรอบทิศค่ะปัจจัยบวกคะแนนยังมาได้ไหมมาได้ฐานเสียงกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเป็นคนรุ่นใหม่ก็รู้อยู่ว่าของประกันสังคมก้าวหน้าของใครเนาะแรงงานในระบบก็ตื่นตัวนะคะตื่นตัวทางด้านการเมืองนะตื่นตัวทางด้านการเมืองและกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายบัตรสวัสดิการเป็นพวกของอะไรล่ะรัฐสวัสดิการเชิงโครงสร้างเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความโปร่งใสต้นทุนความน่าเชื่อถือเป็นไงก็ยังมีความน่าเชื่อถือสูงมากประกอบกับครั้งนี้ไม่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งในภาพตรงนี้คือคะแนนเสียงเนี่ยทีมเนี้ยก็คะแนนเสียงยังเหมือนเดิมแต่แรงกดดันเยอะมีคู่ท้าชิงที่สำคัญด้วยนะคะปัจจัยท้าทายคะแนนอาจจะต้องแชร์รอบนี้เขาไม่ได้สู้บนกระแสความสดใหม่เหมือนครั้งแรกไงแต่ต้องสู้ด้วยการถูกตั้งคำถามเรื่องข้อจำกัดในการผลักดันนโยบายขนาดใหญ่ในระบบราชการและที่สำคัญคือนโยบายอุดมการณ์ของกลุ่มอาจจะถูกแชร์คะแนนจากผู้ประกันตนที่หันไปเรื่องนโยบายสายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและก็เรื่องทองเงินทองเนี่ยแทนกลุ่มท้าชนที่จะเบียดขึ้นมาเป็นคู่ท้าชิงนะคะศึกครั้งนี้ผู้ท้าชิงที่ดึงฐานคะแนนไปคนละแบบก็พร้อมจะเบียดขึ้นมาได้ละค่ะอย่างที่หลายคนพูดว่าสายนี้ผู้ท้าชิงสายสวัสดิการปากท้องก็คือทีมเคลียร์ประกันสังคมนี่แหละทำไมถึงน่ากลัวเพราะว่าเขาชูนโยบายแบบตรงจุดจับต้องได้ค่ะเช่นยกเลิกสำรองจ่ายค่าคลอดบุตรคลอดปุ๊บเบิกตรงได้เลยไม่ต้องไปทำเรื่องผ่านกว่าจะกดบัตรคิวบางทีก็บอกว่ายังไม่ได้บางคนใช้เวลาลูกโตแล้วเพิ่งจะเบิกค่าคลอดได้ก็มีเหมือนกันนะคะคือการยกเลิกสำรองจ่ายค่าคลอดบุตรเนี่ยให้ยกเลิกไปแล้วก็เบิกตรงผ่านแอปไปเลยนะคะให้ทันสมัยเหมือนเช่นยุคของเทคโนโลยีแล้วก็การกุ้งภาพดอกเบี้ยให้เขาไม่ต้องไปคิดเลย0%ไปเลยนะคะสำหรับคนฉลาดภาพซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าน่ากลัวนโยบายนี้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนกลุ่มครอบครัวและผู้ที่กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจนโยบายแนวนี้มักจะดึงคะแนนจากผู้ประกันตนกลุ่มเป็นกลางเขาไม่ได้อิงกระแสการเมืองอย่างนี้นะคะแต่อยากเห็นสิทธิประโยชน์อัปเกรดทันทีคู่ท้าชิงสายเครือข่ายแรงงานดั้งเดิมทีมประกันสังคมชัดเจนกับกลุ่มพลังแรงงานค่ะนำโดยอดีตบอร์ดเนี่ยนะคะคือของพวกสหภาพนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็เนี่ยเอาเป็นว่าเราก็คงจะต้องมาดูกันในวันที่27คุณผู้ฟังไปไหมผู้ประกันตนไปก็มาบอกกันด้วยนะคะดิฉันถ้าว่างเดี๋ยวก็น่าจะไปแหละเพิ่งจะเป็นผู้ประกันตนได้4 เดือนเขาจะให้ไปหรือเปล่าเนี่ยคงไปได้ใช่ไหมส่วนเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็จับตาดูหลังจากที่เมื่อวานประเด็นเรื่องของทรัมป์ต้อนรับสีจิ้นผิงนะคะไปที่วอชิงตันนะคะบลูมเบิร์กก็รายงานมาเรียบร้อยนะคะตั้งแต่เช้าโดนัลด์ทรัมป์ในสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบเกือบ60 ปีนะคะที่เดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงสนามบินเลยค่ะเยือนสหรัฐครั้งแรกในรอบ11 ปีของผู้นำจีนเนี่ยเขามีวาระสำคัญหลายเรื่องนะคะเรื่องปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่องภาษีเรื่องของสงครามอิหร่านทันทีที่สีจิ้นผิงเดินทางถึงสหรัฐจีนก็ได้ประกาศขยายข้อตกลงทางการค้าออกไป2 เดือนนะคะบูมเบิร์กบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมด้วยเมลาเนียทรัมป์ซึ่งก็เป็นสุภาพสตรีหมายเลข1ไปต้อนรับสีจิ้นผิงกับเพิงหลีหยวนภรรยาที่สนามบินกันนะคะที่รัฐเมริแลนด์นะคะตอน5 เนี่ยตื่นเช้ายอมไปถึง5นะวันที่24 กันยายนตามเวลาไทยก็คือ18 นาฬิกานะคะแล้วก็การต้อนรับครั้งนี้ก็เป็นภาพที่ได้ดูแล้วเป็นภาพไม่ค่อยเจอนะพิธีการทางการทูตของสหรัฐทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบเกือบ60 ปีที่ไปต้อนรับผู้นำต่างชาติถึงสนามบินหากไม่นับรวมการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปานะคะ

งเลือกเดินทางเยือนสหรัฐ23-25กันยายนเลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่ผู้นําต่างๆขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพราะว่าสีจิ้นผิงเขาตั้งใจที่จะเดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะคือทําไปมาแล้วคุยวันแรกแหละที่บอกว่าจะไปถล่มอิหร่านซึ่งอิหร่านเนี่ยสู้มือมากนะคะก็ไม่ยอมมาฉันจะมาสู้ฉันก็สู้กลับทําให้ราคาน้ำมันวันนี้เบรนท์ทะลุ100เรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าในการเยือนของการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะอยู่กันถึง25นะคะแต่พิธีต้อนรับสีจิ้นผิงนี่ต้องยอมรับว่ายิ่งใหญ่นะใช้ทหารตั้ง400นายนะแล้วก็บินผ่านเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 จำนวน2ลำยิงสลุดด้วยปืนใหญ่พรมแดงยาว100ฟุตประมาณ30เมตรนี่เล่าให้ฟังเลยสหรัฐกับจีนเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างทันทีที่สีจิ้นผิงมาถึงนะคะสกอตเบสเซนเนี่ยก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหรัฐเนี่ยการคลังนะบอกว่าสหรัฐและจีนตกลงต่ออายุข้อตกลงทางการค้าออกไปอีก2เดือนจากเดิมจะหมดอายุเดือนพฤศจิกายนก็ต่อไปค่ะข้อตกลงฉบับใหม่กำหนดเส้นตายเป็น10มกราคม2027นะคะขณะที่การประกาศดังกล่าวก็เกิดขึ้นในช่วงที่การเริ่มต้นการเยือนสหรัฐของผู้นำจีนในรอบ11ปีค่ะในรอบ11ปีกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือวันแรกก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรเขาจะคุยกันเรื่องอะไรไหมนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ที่สำคัญคือน้ำมันพุ่งแน่นอนค่ะเพราะราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะคะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนอย่างที่ดิฉันได้พูดให้ฟังอะนะว่าพุ่งมาเกินทะลุ100อีกครั้งหนึ่งอุตส่าห์ต่ำลงไปแล้วนะคะแต่เมื่อเช้านี้ใครที่ไปเติมน้ำมันตอนตีห้าเนี่ยราคาน้ำมันก็เปลี่ยนนะคะทีเซลบวกไป75สตางค์นะคะเบนซินไม่ได้เปลี่ยนนะเบนซินไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันถ้าเบรนท์เนี่ย102.18ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคูดออยล์ฟิวเจอร์91.47ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็จะมีนัยสำคัญอยู่นะส่วนทองขึ้นมา4,319ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะทำให้เราเห็นได้ภาพราคาทองของเราเองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำรอบแรกคือลบไปก่อน200บาทเพราะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำโคเม็กซ์นะคะลงไปประมาณ50เหรียญค่ะแล้วก็ทำให้เช้านี้รอบแรกนะคะราคาทองก็เลยลงไป200รอบ2บวกกลับมา100ก็เลย2ครั้งนี้เช้านี้ก็ลบไปละ100บาททองคำแท่งรับซื้อ67,700ค่ะขายออก67,900ทองรูปพรรณรับซื้อ66,340.16สตางค์ขายออก68,700บาทอ้างอิงกูสปอร์ต4,285ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะค่าเงินบาท33.46บาทสตางค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการลงทุนก่อนซึ่งก็ดูจากประเด็นนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่ากำลังจะคลุกกลุ่นมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการพบปะกันมิทติ้งกันนะคะสัมมิตกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะข้อตกลงนี้อาจจะเป็นแนวโน้มที่เป็นบวกนะคะต่อภาพของการลงทุนเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ทำไมราคาน้ำมันดิบของโลกเนี่ยถึงพุ่งมาล่ะอย่าง WTI เมื่อคืนนี้พุ่งไปที่ 1.81% นะซึ่งก็อิหร่านเขาไม่ยอมจำนนอย่างนี้ไงดิฉันถึงบอกว่าภาษาวัยรุ่นเขาก็บอกว่าสู้มือมากนะคะอิหร่านขีปนาวุธยังไม่หมดนะคะปัจจัยสำคัญคือความกังวลว่าไอ้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยมันจะยืดเยื้อประธานาธิบดีอิหร่านประกาศจุดยืนแข็งกร้าวในที่ประชุมสหประชาชาติว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาซะด้วยสินะคะเช่นนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาแรงนะคะประกอบกับบ้านเราเองก็คงจะต้องติดตามดูเพราะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากองทุนน้ำมันบ้านเราก็อ่วมเช่นเดียวกันนะบูฟังนะน้ำมันกองทุนน้ำมันก็ต้องไปอุดรูไว้ให้ใช่ไหมแล้วนะจากภาพก็คือเครื่องบินน้ำมันมันพุ่งเนี่ยสายการบินที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์เขาก็ขึ้นค่าตั๋วไม่ได้เป็นมรสุมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับภาพนี้นะคะน้ำมันเครื่องบินตลาดโลกนี่พุ่งไป 7.4% อันนี้แค่สัปดาห์เดียวนะมันเลยส่งผลให้ต้นทุนสายการบินเพิ่มขึ้นแรงมากสายต้นทุนที่สายการบินต้นทุนต่ำโลคอสได้รับผลกระทบหนักสุดกปทชี้ว่ากระทบเส้นทางบินภายในประเทศสูงกว่าระหว่างประเทศเหตุว่าโครงสร้างภาษีระบุว่าโลคอสต้นทุนน้ำหนักแตะ 60% กำชับสายการบินต้องวางแผนธุรกิจให้รัดกุมทางด้านการบินไทยชี้โอกาสเสียบแทนโลคอสขณะที่เวจเจ็ตไทยแลนด์ก็ยอมรับว่าจริงค่ะตั๋วเครื่องบินมันแพงกว่าก่อนสงคราม 20-25

เปอร์เซ็นต์เลยแอร์เอเชียก็เจ็บหนักมากนะคะโลคอสแอร์เอเชียขึ้นค่าตั๋วไม่ได้ธุรกิจก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวซะด้วยนะคะต้องยอมรับเลยว่าอย่างสถานการณ์ยุโรปเนี่ยเขาก็เผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันอากาศยานในช่วงที่เราเห็นนะคะไตรมาสที่4นะคะหลังจากสงครามเกิดขึ้นซึ่งไอ้ภาพที่มันออกมาในเวลาเนี้ยมันกระทบกับแหล่งอุปทานจากตะวันออกกลางทำให้ต้องเร่งหันหน้าเข้าจากแหล่งที่อยู่ไกลออกไปค่ะโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่กำลังส่งออกน้ำมันอากาศยานไปยุโรปสูงสุดในรอบก็คือ4ปีนะคะปัญหานี้เกิดขึ้นจากสงครามอิหร่าน6เดือนแล้วนะคะแล้วก็กระทบการส่งออกไปยังตะวันออกกลางคือเดิมคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของการนำเข้าน้ำมันอากาศยานของยุโรปใช่ไหมก็ทำให้ยุโรปก็ต้องมีการเพิ่มการนำเข้านะคะมีการเพิ่มการนำเข้าซึ่งการนำเข้าแหล่งจากทั้งไนจีเรียสหรัฐแคนาดาและเกาหลีค่ะกพฏก็บอกว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ก็ทำให้เกิดความผันผวนราคาพลังงานโดยอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความขัดแย้งอ่ะมา6เดือนแล้วอะค่ะสถานการณ์ก็ยังไม่สงบลงสักทีหนึ่งนะคะสายการบินโลคอสนี่จะหนักเลยนะคะต้นทุนน้ำมันโลคอสแอร์ไลน์แตะไป60%แล้วอะสำหรับไทยเราพบว่าราคาน้ำมันเจ็ตเอหนึ่งอะทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศกับเที่ยวบินภายในประเทศเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับตลาดโลกเลยโดยสิ้นเดือนกรกฎาคม69ในเที่ยวบินระหว่างประเทศก็เฉลี่ย141.53ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเที่ยวบินภายในประเทศเฉลี่ย175.88ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทำไมภายในประเทศมันแพงกว่าล่ะก็มันเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างภาษีด้วยนั่นเองนะคะความขัดแย้งก็แนวโน้มยุติชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกมันก็เลยทําให้อุตสาหกรรมภาพของการบินนี่ค่ะบุฟังผันผวนนะคะจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ตลาดพลังงานของโลกต่อเนื่องอาจจะกระทบต้นทุนการดำเนินงานการบริหารเส้นทางบินแล้วก็ผลประกอบการของสายการบินในระยะถัดไปด้วยนะคะคือจากสถานการณ์การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานก็ส่งผลกระทบตรงเลยต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของสายการบินเพราะว่าต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปกติแล้วคิดเป็นสัดส่วน25-30%ของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดคือรวมหลังการปรับขึ้นของราคาน้ำมันรุนแรงก็เลยทำให้สัดส่วนต้นทุนน้ำมันของสายการบินปรับสูงขึ้นแล้วก็ปรับมากที่สุดในสายต้นทุนต่ำนะคะเพิ่มขึ้นก็เฉลี่ยถึง60%ต่อต้นทุนกันเลยทีเดียวนะคะก็นี่เนี่ยกระทบกำไรสภาพคล่องทางการเงินนะมันก็สามารถทำให้ธุรกิจระยะสั้นทำให้สายการบินต้องมีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนที่เข้มงวดทำให้หลายสายการบินต้องยกเลิกบางเส้นทางเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นนะคะไอ้พวกเหล่านี้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกปท.ก็ยังติดตามประเมินสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดอยู่นะราคาเชื้อเพลิงอากาศยานแม้ตอนนี้จะลดลงจากช่วงความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ดีแต่ว่ามันสูงกว่าราคาประมาณการเดิมที่ IATA รวมทั้งความผันผวนก็ยังสูงอยู่ดังนั้นสายการบินเขาต้องจับตาดูเรื่องของราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดอย่างการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะคะเขาบอกว่าเออโอเคแบบนี้ก็ชี้โอกาสเสียบแทนโลคอสได้เหมือนกันนะคะคือการบินไทยเรานั่งต้องจ่ายแพงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทีนี้พอโลคอสเนี่ยคือบางสายการบินเขาไม่บินไงเราก็จำเป็นที่จะต้องมาสายการบินที่แพงกว่าอย่างการบินไทยก็บอกเป็นโอกาสของเขานะคะคือการบินไทยก็ปรับตัวรับทุกสถานการณ์บริหารจัดการผลกระทบบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามันคุมแล้วตอนนี้ก็40-50%ของปริมาณน้ํามันที่ต้องใช้สําหรับช่วงที่เหลือของปี69ไม่ใช่ว่าไม่กังวลคุณชายบอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการซึ่งการบินไทยเขาก็ทำออกมาเรื่องของการรับความเสี่ยงราคาน้ำมันได้ดีในระดับหนึ่งในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็จะทยอยบริหารความเสี่ยงต่อในปีหน้านะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือตัวเครื่องบินของอย่างแอร์เอเชียเงี้ยคุณโทนี่เฟอร์นันเดสเนี่ยผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาแอร์เอเชียกรุ๊ปเบอร์ฮาร์ดนะคะก็บอกว่าวิกฤตราคาน้ำมันปีนี้ต่างจากโควิด-19ระบาดกินระยะเวลาตั้ง3-4 ปีเพราะว่าภาวะสงครามยืดเยื้อเช่นนี้ไม่สามารถประเมินกรอบเวลาได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่แล้วโทนี่ก็บอกว่าผมไม่ใช่นักรัฐศาสตร์นะแล้วไม่ใช่นักการเมืองนะแต่พอจะเห็นเขาลางความเป็นไปได้ของสถานการณ์อยู่หากนานกว่านี้ก็คงไม่ส่งผลดีกับใครทั้งนั้นอ่ะโดยเฉพาะฝากฝั่งธุรกิจแต่ถ้าสถานการณ์ลากยาวออกไปอีกนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่แอร์เอเชียต้องเร่งปรับตัวจริงจังที่ผ่านมาแอร์เอเชียก็ขายตั๋วได้เยอะมากช่วงนั้นราคาน้ำมันยังต่ำกว่าปัจจุบันอยู่ที่85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะว่าสงครามปะทุขึ้นมาสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้น้ำมันพุ่งคือมันกลายเป็น200ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่แอร์เอเชียขึ้นราคาไม่ได้อะค่ะก็ไม่สามารถไปเก็บเงินคุณเพิ่มได้
ผมคงไปบอกคุณไม่ได้หรอกขอโทษทีคุณจ่ายมา200บาทแต่เพราะโดนัลด์ทรัมป์คุณต้องจ่ายให้ผมอีก200นะผมจะไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะธุรกิจแอร์เอเชียเองก็อยู่ในช่วงของการต้องฟื้นตัวซะด้วยนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงการฟื้นตัวผลประกอบการไตรมาส2ก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่แย่มากนะคะของแอร์เอเชียเนื่องจากว่าการขายตั๋วโดยสารทั้งหมดอ่ะเขายึดจากน้ำมัน85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็ส่งผลดีต่อการบันทึกค่าใช้จ่ายราคาน้ำมันเกือบ190ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคือต้องใช้เงินสดจ่ายค่าน้ำมันอ่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเร่งหาเงินสำรองเข้ามาใหม่ก็ยังเป็นสายการบินที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในโลกก็ยังคงมีค่าโดยสารที่ต่ำที่สุดด้วยนะคะเนี่ยอธิบดีกรมศุลกากรเองคุณพันธองลอยกุลนันท์บอกว่ามูลค่าการส่งออกน้ำมันเครื่องบินปีงบประมาณ2569อยู่ที่784,944ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2568ที่มูลค่า359,213ล้านบาทหรือว่า2เท่าเพราะเร่งนำเข้าน้ำมันดิบในปี69เพื่อความมั่นคงพลังงานและก็รองรับวิกฤตด้านพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะคะคือประเด็นสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันรุนแรงขึ้นก็ควรจะลดส่งออกน้ำมันเครื่องบินเพื่อช่วยสายการบินที่ประกาศมีการประกาศลดไปอะค่ะสายการบินที่มีการประกาศลดไปในประเทศต้นทุนหรือไม่กรมศุลกากรก็บอกว่าประเด็นดังกล่าวก็เป็นเรื่องนโยบายนะคะซึ่งก็ต้องถามกรมธุรกิจพลังงานที่เขาได้ดูแลส่วนนี้ไปด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในภาพใหญ่นะคะของสายการบินที่มาเจอเรื่องของราคาน้ำมันที่มันผันผวนแล้วก็มันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะคะต้องปรับตัวกันอะไรยังไงก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะผู้ฟังมันไม่จบอะใช่ไหมอยู่ดีๆอ่ะมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรคาดการอะไรได้ก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจไหนๆคุยเรื่องของกรมศุลกากรนะคะวันนี้เนี่ยกรมศุลกากรค่ะคุณพันธองลอยกุลนันท์นะคะอธิบดีก็บอกว่าไทยนำเข้าทองคำ11เดือนแรกปีงบประมาณ2569กว่า900ล้านบาทค่ะส่งผลต่อค่าเงินบาทผันผวนแล้วก็เงินทุนไหลออกยอมรับมีการศึกษาภาษีนำเข้าทองคำจริงย้ำเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแต่ว่ายังต้องเน้นสร้างสมดุลต้นทุนผู้ประกอบการแล้วก็การตรวจสอบตอนนี้เขาประสานแบงก์ชาติอยู่เชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังธุรกรรมที่ต้องสงสัยอยู่นะคะคือตอนนี้ประเด็นเนี่ยอย่างเช่นที่ของเราเนี่ยมูลค่าการนำเข้าทองคำอยู่ใกล้เคียงกับมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบเลยอะพันเออ1,086,430ล้านบาทการนำเข้าทองคำกับน้ำมันดิบเยอะอ่ะมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไทยขาดดุลการค้าเพราะถ้าหากว่าตัดมูลค่าการนำเข้าของสินค้าทั้งสองชนิดออกจะพบว่าไทยกลับมาเกินดุลการค้าราว400ล้านบาทแล้วก็ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าผลกระทบจากการนำเข้าทองคำในปริมาณมากมันส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเนื่องจากว่าต้องนำสกุลบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์เพื่อนำไปซื้อทองนะคะแล้วก็การโอนเงินดอลลาร์สหรัฐออกนอกประเทศเพื่อซื้อทองคำเป็นจำนวนมากก็ส่งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกอีกด้วยนะคะคงจะต้องมาดูนะศึกษาภาษีทองอันนี้เขายังไม่ตัดประเด็นนี้ออกไปนะภาษีทองคำเนี่ยก่อนหน้านั้นตอนเดือนสิงหาคมเขาคือสั่งเบรกไปแล้วนะกระทรวงการคลังเนี่ยแล้วดึงสมาคมค้าทองคำมาร่วมโมเดลนะคะ connect the dots นะสกัดทุนเทาไปก่อนแต่การจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำที่คุณพันทองบอกเนี่ยวัตถุประสงค์ก็จะได้ติดตามข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยด้วยข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่หลายประเทศในภูมิภาคเขาเริ่มจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำละอย่างมาเลเซียเนี้ยค่ะเขาก็จัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำ 10% อินเดียก็จัดเก็บ 15% อย่างเงี้ยแม้การจะเก็บอากรหรือภาษีนำเข้าทองคำของไทยสามารถดำเนินการใต้กรอบกฎหมายและความตกลงทางการค้าแต่ว่านั่นแหละเรื่องนี้เขาศึกษาอยู่มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนฉะนั้นก็ยังพูดอะไรไม่ได้ว่าจะเก็บเมื่อไหร่ยังไงศึกษาไปก่อนนะคะศึกษาไปก่อนจากเรื่องของสายการบินน้ำมันพุ่งจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งแล้วก็เรื่องของไอ้ประเด็นไอ้อะไรนะทองนะคะมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจการเที่ยวคนไทยเที่ยวต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะดูคนไทยมีตังนะใครว่าไม่มีตังคนมีตังก็เยอะแยะเลยนะคะคนเที่ยวนอกนี่สูงสุดเป็นประวัติการจีนอันดับหนึ่งเปิด5อันดับแรกแต่ก่อนเนี่ยเป็นญี่ปุ่นอันดับหนึ่งตอนนี้จีนนำแซงมาแล้วค่ะด้วยว่าค่า
เครื่องบินตั๋วเครื่องบินค่าครองชีพหรือว่าซื้อของถูกกว่าไปญี่ปุ่นกันว่าอย่างนั้นนะคนไทยเดินทางเที่ยวต่างประเทศทุบสถิติสูงสุดเหล่านี้ดิฉันจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ดูเวลา9:44เนี่ยต้องไปช่วงของการลงทุนในช่วงหน้าแล้วล่ะค่ะจะได้พาไปดูตลาดหุ้นกันด้วยนะคะทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
9: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Indie Eco Plus ห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากระต่อ 9:50 น.นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเราค่ะเมื่อวานก็ปิดนะคะไปที่พันยังเป็นภาพบรรยากาศนะคะลบอยู่นะคะของตลาดหุ้นบ้านเราสำหรับในส่วนของตอนนี้ก็คงจะต้องมาติดตามหลายประเด็นหุ้นใหญ่ด้วยนะคะในส่วนของหุ้นใหญ่นี่ก็จะเป็นอย่างของเดลต้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความผันผวนได้นะคะ6.26 จุดค่ะเพราะว่ารอติดตามเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์พบสีจิ้นผิงนะคะเป็นการชี้ชะตาเกี่ยวกับหุ้นเทคแล้วก็บรรยากาศการลงทุนของโลกเป็นภาพบรรยากาศยืนเหนือ1,600อยู่ดีนะคะ 1,610.70 จุดค่ะปรับขึ้นมา 6.26 จุดโดยมีหุ้นเดลต้าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของดัชนีด้วยนะคะนักลงทุนทั่วโลกก็จับตาการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับสีจิ้นผิงของจีนนะคะผลการเจรจาดังกล่าวถูกมองว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะในประเด็นการค้าแล้วก็ปัญหาเรื่องชิปและเมื่อวานเดลต้าปิด256บาทเพิ่มขึ้นมา4บาทนะคะเป็นวอลลุ่มที่สูงที่สุดนะคะส่วนวันนี้ก็มาตามกันต่อค่ะบรรยากาศของการลงทุนนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศเองเนี่ยถ้าเราติดตามดูของนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ค่ะตลาดหุ้นนิวยอร์กลบเพราะว่าถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของน้ำมันและก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะรวมไปถึงความวิตกกังวลว่าสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอาจจะยืดเยื้อหลังจากประธานาธิบดีมาซูเปเซเคนนะคะผู้นำอิหร่านประกาศกลางที่ประชุม UNGA บอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐแน่นอนค่ะดาวโจนส์ปิด 51,511.59 จุดนะคะลงไป 352.10 จุดค่ะลบไป 0.68% ดัชนี S&P 500นะคะปิดที่ 7,706.03 จุดลงไป 58.61 จุดหรือว่า 0.75% Nasdaq ปิดที่ 26,936.04 จุดค่ะลงไป 308.24 จุดนะคะหรือว่าลบ 1.13% หุ้นยุโรปเองก็ลบนะคะเพราะน้ำมันพุ่งมานะคะแล้วก็ติดตามความขัดแย้งอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะหุ้นฝรั่งเศสปิด 8,123.41 จุดลบ 0.39% ดัชนีตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะก็ไปเป็นภาพลงไปถึง 168.22 จุดนะคะหรือว่าลบไป 0.66% ยืนอยู่ 25,410 จุดค่ะฟูซี่100ลอนดอนปิด 1,705.26 จุดนะคะลดลงไป 3.07 จุดหรือว่าลบ 0.03% ค่ะส่วนน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะคะถ้าเป็นในเม็กซ์ส่งมอบพฤศจิกายนลบอันนี้เป็นพุ่งมานะคะ 1.81% ปิด92.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ก็บวกขึ้นมา 3.83 ดอลลาร์หรือว่า 3.86% พุ่งทะลุไปที่ 103.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทองคำลบค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเฟดหลายรายส่งสัญญาณสนับสนุนให้การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อไปแล้วนะคะแล้วมันมีการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไปสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำด้วยนะคะสัญญาทองคำโคมิกส่งมอบธันวาคมเลยลงไป58ดอลลาร์หรือ 1.33% ปิด 4,318.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดฝั่งของยุโรปกับนิวยอร์กนะคะของทางฝั่งเอเชียนะคะภูมิภาคค่ะวันนี้ปิดลบเป็นส่วนใหญ่นะคะกลับมาก็เป็นลบเลยเพราะว่าบรรยากาศซื้อขายถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะความกังวลเรื่องเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ติดตามผู้นำจีนกับสหรัฐที่เขาเจอกันวันนี้ด้วยนะคะหลายตัวนะก็ส่วนใหญ่เป็นลบแต่เกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในเทศกาลชูซอกนะคะส่วนล่าสุดเนี่ยถ้าดูนิกเกอิเนี่ยปิดภาคเช้าเรียบร้อยนะคะดัชนีตลาดหุ้นโตเกียวปิด 65,883.41 จุดค่ะบวกมาได้ 864.46 จุดนะคะหรือว่า 1.33% นะคะแล้วก็ดัชนีหางเส็ง ตอนนี้ 24,745.22 จุดลบไป 88 จุดหรือว่า 0.36% เซี่ยงไฮ้ก็ตอนนี้ลบไป21จุดนะคะยืนอยู่3,914จุดแล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะลบไป63จุดบ้านเราเองนะคะในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์เนี่ยค่ะเขาก็มองว่าวันนี้นะคะน่าจะแกว่งกรอบ1,600ถึง1,630นะคะ CGSI ประเมินค่ะน้ำมันเบรนท์กลับมายืนเหนือ$100ต่อบาร์เรลแต่บอนด์ยูสหรัฐปรับขึ้นแต่เราได้แรงหนุนสหรัฐกับจีนขยายพักรบการค้าถึง10มกราคม70ก็เลยเป็นปัจจัยที่จะเป็นภาพบวกมีโอกาสยังยืนเหนือระดับ1,600จุดได้อยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันในช่วงของตลาดเปิดกันดีกว่าถึงเวลาพักฟังสารคดีแล้วค่ะครู่เดียวนะคะ
0: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: เคาะข่าวดังตามกระแส
9: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
8: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
9: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
8: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
9: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
8: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆจังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนนี้
5: นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใ

0: รสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า3เมตรจังหวัดเพชรบุรีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง27กันยายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้ากรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเตรียมพร้อมรับมือจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงกรณีคลื่นลมแรงติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
2: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมจะทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะ10นาฬิกา11นาทีค่ะก่อนที่จะไปดูตลาดหุ้นนะคะก็ที่สุดแล้วประเทศไทยของเราน้องเนเน่ก็สามารถนะชนะใจคนทั่วโลกนะคะสำหรับเนเน่รอยัลนักร้องร็อกเกอร์สาววัย16ปีค่ะสำหรับแชมป์อเมริกันGot Talent นะคะซึ่งเป็นของปี2026ค่ะน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยนะคะก็เราตื่นมาเชียร์กันเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าต้องได้แน่ๆนะแต่ยังไงคือบางคนก็อาจจะหวั่นๆนะคนเก่งเขาก็เยอะนะแต่ว่าของเรานี่ก็คือจะโดดเด่นเวลาอยู่บนเวทีค่ะสาวน้อยมือกีตาร์สายร็อกชาวไทยเพียงแค่16ปีที่มาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนะคะก็ได้แชมป์ไปเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ได้แชมป์นี้ค่ะแล้วก็ได้ขึ้นโชว์ร่วมกับวงร็อกชื่อดังระดับตำนานด้วยนะคะนั่นก็ฝากนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่คนไทยเตรียมรอติดตามผลงานของน้องในฐานะแชมป์ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นความยินดีความน่าดีใจที่วันนี้ในเพจเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันฟังนั่งฟังเพลงเขาอยู่นะคะที่เขาร้องนะก็สมกับความเป็นแชมป์นะคะถือว่าฝันเป็นจริงมากๆเลยนะคะก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้สำเร็จแล้วก็ถือว่าน้องเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยกันเลยทีเดียวนะคะจากเด็กที่ร้องเพลงเปิดหมวกอยู่ตลาดนัดนะคะใครจะคิดว่าวันนี้น้องจะคว้าแชมป์ที่ไม่เคยมีคนไทยคว้ามาก่อนในที่สุดนะคะเนี่ยบางคนก็แบบโอ้โหเชียร์แบบว่าแบบเหมือนเป็นลูกเราเองเลยอ่ะก็เป็นคนไทยนะก็ต้องยอมรับว่าคะแนนรอบนี้ก็ถล่มทลายนะคะหัวใจชาวร็อกนะคะต้องบอกว่ายังไม่ตายเด็กอายุ16ปีเองอะค่ะร็อกยังไม่ตายนะเรียกบอกว่าร็อกยังไม่ตายนะตอนนี้เราก็มีละทั้งเนเน่ทั้งลิซ่าเนี่ยค่ะเราสามารถบอกให้โลกรู้คือประเทศไทยไม่ธรรมดาสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะคือจะบอกว่ามันเหลือเชื่อมากแต่มันก็เป็นไปแล้วนะคะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจมากๆนะคะสำหรับเด็กๆถัดไปเองเนี่ยนะคะเหมาะสมทุกประการเลยบางคนบอกว่าน้องโคตรเก่งเลยเก่งแบบสมมงมากๆเลยนะคะเหมาะสมทุกประการสุดยอดเก่งที่สุดบางคนบอกหัวใจจะวายค่ะนั่งชมดูนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติแล้วก็คนไทยทุกคนที่มีชื่อเสียงให้กับประเทศชาติคือตอนนี้จะบอกว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราก็ไม่ผิดนะคะผู้ฟังแล้วก็บางคนบอกว่าสะใจมากนะคะเพราะว่าตามเชียร์มาตลอดดีใจถึงขั้นสุดเลยนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆสำหรับรางวัลแห่งความตั้งใจความสามารถความพยายามที่สุดจริงๆเลยนะคะคือปรับปลื้มใจมากๆอันนี้ก็คือในส่วนของคอมเมนต์ที่ออกมาค่ะในรายการดังกล่าวนี้น้องได้ชนะเลิศรายการ AGT 2026ได้รับเงินรางวัล1ล้าน US ดอลลาร์นะคะ1ล้าน US ดอลลาร์ก็เดี๋ยวขอคุณก่อนนะวันนี้บ้านเราราคาเงินบาทดูค่าเงินบาทเนาะ33บาท40เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะตกโอ้ก็เท่ากับประมาณ33 34ล้านเลยทีเดียวนะคะแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะรอบนี้ก็ถือว่าทำได้ดียอดเยี่ยมมากนะคะดีใจกันแบบว่าครอบครัวเนี่ยคือดีใจแบบยืนไม่อยู่ทั้งครอบครัวเลยค่ะคือล้มตัวลงไปเลยนะคะคือล้มตัวลงเวทีไปเลยค่ะคือเป็นภาพที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยคือ เราเห็นแล้วก็เรายังร้องกันลั่นบ้านเลยอะแต่กี้นั่งดูคนเดียวจะร้องลั่นบ้านก็ไม่ได้นะคะนั่งดูก่อนที่จะเข้ารายการเราพอดีเลยนะคะคือตอนแรกอะบางคนกรีดกรีดอะกรีดปุ๊บช่องปลิวค่ะจะรั่วนะคะแต่ก็ดีใจกับน้องมากๆเลยนะคะบางคนกระโดดโลดเต้นบางคนอยู่ที่ทํางานเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจความตื่นเต้นความดีใจต่อภาพอะไรเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนไทยอะเอางี้ได้ไหมเพราะว่าคือพอเราติดตามข่าวอื่นๆข่าวการเมืองมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าทําให้เราได้รู้สึกมีความสุขอะไรมากมายนักนะคะหรือแม้แต่ประเด็นข่าวเศรษฐกิจก็ต้องมาดูว่าน้ํามันมันจะขึ้นไหมว่าหรือว่าข้าวของมันจะขึ้นไหมเงินเดือนเราจะเป็นยังไงเราจะตกงานหรือเปล่าอะคืออะไรพวกเนี้ยพอมีเรื่องนี้เข้ามามันก็ลืมได้ชั่วขณะหนึ่งอะนะบางคนไถฟีดรอดูคลิปตั้งแต่เช้าเพราะว่าไม่รู้จะไปดูตรงไหนอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก็น้องก็ทำสำเร็จนะคะแต่ก็ต้องมาดูจากนี้ไปน้องจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ค่ายไทยแต่ละคนมองว่าน่าจะเซ็นสัญญาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเออสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแทนนะคะอีภาพดังกล่าวเนี่ยฉันนั่งดูไปด้วยแต่นี้ก็ไปดูตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะดูน้องเน่คว้าแชมป์แล้วนะคะคือตอนนี้หุ้นไทยของเราลบค่ะลบไป4.77จุดนะคะ4.77จุดก็ยืนอยู่ที่1,605.93จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะคะก็คือ14,064 ล้านนะคะ5 อันดับสูงสุดค่ะอันดับหนึ่งก็คือเดลต้านะคะตอนนี้เดลต้าอยู่ที่255 บาทนะคะ255 บาทคือลบไป1 บาทนะคะส่วนปตท.ค่ะ PTT นะคะ42.50 บาทนะคะก็ลบไปบวกมา50 สตางค์นะคะแล้วก็ Advance นะคะ Advance ก็คือ344 บาทนะคะลบไป3 บาทหรือว่า0.86%นะคะแล้วก็ Top ค่ะ TOP 72.25 บาทนะคะบวกมาบาท25หรือว่า1.76%ค่ะส่วน SCB นะคะ156 บาทค่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดหุ้นของบ้านเราเองนะคะบรรยากาศการซื้อขายเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะคือถ้าดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะหุ้นบรรยากาศการลงทุนในวันที่24บรรยากาศของภาพของการลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็มองนะว่าอาจจะคือไม่หลุด1,600แน่แหละแต่เติมตอนนี้ยังไม่หลุดแต่ว่าเราคงยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะว่าทั้งวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะตัวเดลต้ามันลงงี้ไงซึ่งตัวเดลต้ามันมีผลต่อตลาดหุ้นเราค่อนข้างที่จะมากเช่นเดียวกันอย่างที่หลายๆคนทราบกันนั่นแหละค่ะมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะไปดูค่ายแรกกันก่อนนะคะบอลฟินันเซียเซรัสค่ะมองแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นดีเด็กจะชะลอตัวลงนะคะก็อยู่ในกรอบ1,595 ถึง 1,610 จุดนะคะถูกกดดันจากบอนด์ยิวสหรัฐที่พุ่งแรงขึ้นโดยอายุ5 และ 10 ปีเนี่ยทะลุทะลวงเลยนะคะทะลุทะลวงเลยก็ดูจากภาพที่ออกมาเนี่ยไปทะลุ5%อย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกวันหวั่นละมันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะคะมันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าคือรู้ว่าไม่อยากให้ขึ้นอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะปัจจัยที่หนุนให้บอนด์ยิลด์สหรัฐพุ่งขึ้นมาแรงก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งมากล่าสุดตัวเลข PMI ของ S&P Global เดือนกันยายนเนี่ยค่ะออกมาเร่งตัวแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์มากเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสูงกว่าในภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังมองว่าแข็งแกร่งอย่างล่าสุดนี่ค่ะถ้าดูล่าสุดนะคะคือตัวเลข PMI ที่ออกมาเนี่ยเร่งตัวสูงกว่าคาดราคาน้ำมันดิบก็เลยพลิกกลับมาพุ่งเพราะประธานาธิบดีอิหร่านเขาจะไม่ยอมจำนนต่อฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะไม่ยอมจำนนต่อฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะยังไงซะก็อย่างที่ดิฉันบอกอะสู้มือนะคะสู้มือก็เต็มที่อะเขามองดูแล้วว่าสหรัฐอเมริกา3 วันดี 4 วันไข้อะจะยังไงล่ะก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะคือภาพก็ต้องสู้กันเต็มที่แหละขีปนาวุธก็ยังไม่ได้หมดไปจะไปกลัวอะไรนะแล้วก็ไม่ให้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะอย่างที่ทางสหรัฐออกมากล่าวว่าลองทำดูสิเออก็ลองละนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าความเดือดร้อนก็ตกอยู่ที่ประชาชนทั่วโลกแล้วค่ะเพราะราคาน้ำมันมันก็พุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่ยังไง ดูจากภาพสถานการณ์แล้วดิฉันว่ามันในภาพที่ออกมา

ตาคมนี่แหละนะคะจาก55%ที่คาดว่าจะขึ้นกลายเป็นเท่าไหร่รู้ไหมกลายเป็น70%ไปแล้วค่ะ70%นะคะที่มองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายน่าจะขึ้นอีกจะประมาณ0.25มันสร้างแรงกดดันทั้งต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นด้วยแล้วก็มันสร้างความกดดันต่อทั้งกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกไปด้วยนะคะคือกดดันไปหมดอะตอนนี้เพราะว่าดูไอ้ที่มันเป็นบวกก็คือเรื่องของสีจิ้นผิงกับจีนที่จะเป็นแนวโน้มเป็นบวกแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นวันแรกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรารอดูติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพของการลงทุนของบ้านเรานะส่วนภาพอื่นๆที่น่าสนใจนะคะถ้าออกมาในเวลานี้ก็คงจะเป็นเรื่องของบ้านเราเองนะกลุ่มเทคก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะภายในบ้านประเด็นที่น่าสนใจสภาพัฒน์เขาเตรียมจัดประชุมใหญ่ประจำปีนะแล้วก็จะมีไอในภาพที่ว่าแผน14เนี่ยเปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะกลยุทธ์หลักตอนนี้ตลาดก็อาจจะยังคงย่อตัวต่อนะคะแต่ก็มองเป็นจังหวะที่จะสะสมหุ้นอยู่นะคะอย่างพวกdata center พวกโรงไฟฟ้าเหล่านี้นะคะที่เขามองว่าอาจจะเป็นตัวเด่นสำหรับวันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีประเด็นธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ปรับประมาณการ GDP ไทยในปี2569ปรับขึ้นเป็น2.0จากเดิม1.8แต่ว่าในปี2570นี่หันลงเหลือ1.9นะจากเดิม2.0อันนี้พร้อมกับมีการลดคาดการเงินเฟ้อปี2569ด้วยนะคะที่ออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามนะคะความไม่แน่นอนของนโยบายการค้ามาตรการภาษีของสหรัฐภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงขึ้นก็เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ ADB เนี่ยเขาบอกว่าการส่งออกมันหดตัวนะคะการลงทุนเอกชนก็ชะลอตัวหนี้ครัวเรือนของไทยก็สูงปัญหาเอลนิโยนะคะด้วยนะในส่วนภูมิภาคเวียดนามก็ถูกปรับประมาณการขึ้นเพราะภาครัฐรองรับการลงทุนเต็มรูปแบบไปแล้วนะคะต่างประเทศก็ที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงเมื่อคืนนี้ก็เพราะว่าบอนด์ยิลด์กลับมาพุ่งขึ้นอีกแล้วนะคะกดดันบรรยากาศการลงทุนนอกจากนี้ราคาน้ำมันกลับมาบวกแรงด้วยนะคะหลังจากทรัมป์เปิดฉากใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ UN นะคะแล้วก็สหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงขยายเวลาพักรบการค้าออกไป2 เดือนจนถึง10 มกราคม 2027อันนี้น่าจะเป็นข่าวบวกเดียวมั้งที่เกิดขึ้นในประเทศในต่างประเทศนะคะท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติค่ะเพราะมีทหารทั้ง400 นายนะคะทําก็ไปรับสีจิ้นผิงถึงบันไดเครื่องบินเป็นครั้งแรกเลยที่ทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐทําแบบนี้ในรอบ60 ปีเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องอื่นค่ะฟันโฟและตลาดเงินบ้านเราต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยแล้วก็ขายตลาดตราสารหนี้นะนะคะรายละเอียดคือตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าการซื้อขายเนี่ย64,414.26 ล้านบาท MAI 276.89 ล้านบาทด้านนักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิ1,168.58ล้านนะคะแล้วก็ yield curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-2 เบสิสพอยต์นะคะสำหรับกระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ก็เน็ตดูอินโฟไป4,613ล้านบาทเกิดจาก net buy 4,613ล้านนะคะช่วงนี้ส่วนหุ้นเด่นวันนี้ของดาโอประเทศไทยมองว่าจะเป็นตัวปตท.สผ.นะคะเพราะว่าเขามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มราคาน้ำมันดิบระยะสั้นจากข่าวที่ว่าประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยได้กล่าวที่ UN ว่าจะไม่ยอมให้มีการเดินเรืออย่างเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มุซตราบใดที่มาตรการคว่ำบาตรสหรัฐยังคงมีผลบังคับใช้ก็แสดงเห็นถึงจุดยืนของอิหร่านที่อาจจะทำสงครามยืดเยื้อต่อไปค่ะทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้ก็ปิดปรับตัวสูงขึ้น3.9%นะคะก็มองเป็นบวกต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำแล้วก็มีคนชอบปตท.สผ.ก็แนะนำซื้อราคาเป้า180 บาทนะคะแล้วก็จะได้อานิสงส์จำนวนเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารเติบโตในช่วงGolden Week จีนนะคะค่ะโดยททคาดการณ์ว่าวันหยุดยาวจีนช่วง25 กันยายนถึง7 ตุลาคม2526นักท่องเที่ยวจีนมาไทย250,000 คนบวกมา24%เยือนเยียและยังประเมินกำไรปกติไตรมาสที่4ด้วยนะคะว่าน่าจะเติบโตได้ดีนะคะปีต่อปีแล้วก็ไตรมาสต่อไตรมาสจากผู้โดยสารอินเตอร์ที่ตอนนี้ทยอยฟื้นมาแล้วนะคะรับรู้อัตรา PSC ใหม่เต็มไตรมาสครั้งแรกเลย
AOT ก็จะเป็นหุ้นเด่นวันนี้อีกตัวหนึ่งแนะนำ

0: ื้อราคาเป้าหมาย72 บาทค่ะส่วนกรอบดัชนีเซ็ตวันนี้เนี่ย1,600ถึง1,605จุดแนวต้านก็1,614ถึง1,618จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราที่เปิดมุมมองให้ได้เห็นภาพจากนักวิเคราะห์นะคะแต่ว่านั่นแหละเราก็คงจะต้องติดตามในส่วนของปัจจัยต่างๆนะข่าวเกี่ยวกับภาพที่มันมีผลต่อภาพของการลงทุนอันนี้ก็ต้องติดตามด้วยตัวเราเองด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยหุ้นเห็นเพื่อนเล่นได้ตังเราเล่นตามเพื่อนแต่เราไม่มีเวลาดูเลยหรือว่าบางทีดูไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่มันมีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะคะส่วนวันนี้ออมสินเขาเปิดลงทะเบียนสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้วนะฝากบอกพ่อค้าแม่ค้า SME นะคะเพราะว่าอันนี้สามารถให้คุณได้กู้สูงสุดถึง50,000 บาทนะคะไปดูได้นะคะสำหรับใครสนใจค่ะเพราะคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินการโครงงานของรัฐบาลภายใต้สินเชื่อ AI นกกระซิบเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 ตุลาคม 69เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้แอปพลิเคชันนะคะคือใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะดิฉันพูดอยู่นกกระซิบมันก็เด้งขึ้นมาให้ลงเลยแต่เราไม่ใช่ผู้ประกอบการเนี่ยคือเขาเด้งมาเลยว่าสนใจลงทุนไหมพอพูดปุ๊บเหมือนว่า AI มันจับทางได้ว่าเราคุยเรื่องของนกกระซิบหรือเปล่านะคะ ก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนำไปซื้อวัตถุดิบเต็มเติมสินค้าแล้วก็ใช้จ่ายตามรอบการค้านะคะโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยเขานำข้อมูลขายจริงจากการค้าขายมาใช้ข้อมูลเป็นทางเลือกมาประกอบการพัฒนาสินเชื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะคะและผู้ประกอบการ SME ที่มีข้อจำกัดด้านเอกสารหรือว่าข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพัฒนาสินเชื่อสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ในระบบมากขึ้นนะคะไอ้สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบเนี่ยอันนี้เขาจะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3 เดือนให้นะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็คือ 0.75% นะคะแล้วก็ต่อเดือนนะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็ 16.20 ต่อปีค่ะไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3 เดือนนะคะโดยใช้ข้อมูลสรุปการค้าขายของ AI นกกระซิบจากแอปถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพัฒนาสินเชื่อร่วมกับเกณฑ์ของธนาคารนะคะแล้วไอ้สินเชื่อนี้ก็จะเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติพอชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวค่ะผู้ที่มีประวัติผ่อนชำระดีอย่างน้อย6 เดือนเนี่ยมีโอกาสได้รับการพัฒนาขยายวงเงินและอาจจะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ของธนาคารค่ะใครสนใจสมัครสินเชื่อที่ยังไม่มีแอปร้านค้าออมสินมหาเฮงและไมโมสามารถติดต่อธนาคารออมสินสมัครใช้บริการก่อนลงทะเบียนขอสินเชื่อได้นะคะเดี๋ยวธนาคารเขาก็จะได้พิจารณาสินเชื่อตั้งแต่1 ตุลาคมเป็นต้นไปโทรไปถาม GSB Contact Center ก็ได้นะคะโทรก็คือ1115เผื่อว่าใครสนใจในส่วนของตรงนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นการต่อยอดไอแนวทางของกระทรวงการคลังในการที่เขาจะได้นำข้อมูลเนี่ยนะคะมาสรุปเรื่องของการค้าขายนะคะจะมาสรุปเรื่องของการค้าขายแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะผู้ฟังไอนกกระซิบเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดของกระทรวงการคลังในการนำข้อมูลสรุปมาแล้วก็ช่วยลดข้อจำกัดในการเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเลยจะได้เข้าถึงในแหล่งในระบบนะคะแล้วก็สร้างประวัติการเงินเพื่อต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมลองเข้าไปดูก็ได้นะคะส่วนอีกภาพหนึ่งจากปตท.ค่ะชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับมหกรรมศิลปะสะสม Art to Collect นะคะอันนี้จำหน่ายผลงานศิลปะราคาเข้าถึงได้ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นรวมผลงานศิลปะ170ผลงานโดดเด่นจากศิลปกรรมปตท.ตั้งแต่อายุต่ำกว่า9 ปีถึงประชาชนทั่วไปชมนิทรรศการงานศิลป์หลากหลายรูปแบบจำหน่ายผลงานราคาเข้าถึงเวิร์กช็อปศิลปะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกผลงานที่ใช่กลับไปเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันของคุณกันยาถึงตุลาคมนะคะก็คือ10 โมงถึง18 นาฬิกาหรือว่า6 โมงเย็น PTT Art Gallery หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาเข้าไปดูได้เลยค่ะ Discover Art Collect Your Bring Art Home นะคะมหกรรมศิลปะสะสม Art to Collect PTT Art Gallery ศิลปะสะสมนั่นเองนะคะส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนี่เขาก็มีการนัดรวมพลอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวในงาน Amazing Thailand Meet The Influencer at อุดรธานีค่ะไปที่อุดรธานีนะคะเจาะลึกเสน่ห์เที่ยวไทยมุมใหม่พร้อมกับชวนไปสัมผัสมหกรรมพืชสวนโลกเดือนพฤศจิกายนค่ะจากกิจกรรมระหว่าง19ถึง22กันยายน69ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนำคณะอินฟลูเอนเซอร์69รายร่วมเปิดประสบการณ์และเจาะลึกเสน่ห์อุดรธานีหนองคายผ่านมิติอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็มีงานเป็นงานคราฟและธรรมชาติพร้อมพบปะเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ในกิจกรรมสปีดเดทติ้งและลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน69มีนาคม2570นะคะตั้งแต่พ.ย. 69ถึงมีนาคม70สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว3เส้นทางในจังหวัดอุดรธานีและหนองคายค่ะหวังใช้พลังงานของอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายทอดเรื่องราวจากพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีนายนิธิศรีแพรค่ะรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดททได้พูดถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างททกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวพร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือระหว่างอินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะโดยททก็ให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมภายใต้แนวทาง Partnership 360องศาค่ะมาร่วมกันนำเสนอศักยภาพสินค้าท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่เชื่อมโยงตลอดจนประชาสัมพันธ์ความพร้อมของมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก่อนเปิดงานในเดือนพฤศจิกายน69โดยอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวถือเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์จากพื้นที่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างนะคะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นนะคะให้กลายเป็นเหตุผลในการออกเดินทางจะได้ช่วยกระตุ้นการเดินทางแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนและพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงต่อไปด้วยนะคะเริ่มต้นในกิจกรรมเลาะอุดรก่อนเลาะอุดรต่อด้วยเวที Meet and Share ในวันที่19กันยายน2569ภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า Awaken อุดรนะคะปั้นรุสสร้างริสนะคะก็คือพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างททและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อชวนมองอุดรธานีให้ลึกไปกว่าแหล่งท่องเที่ยวหยิบยกทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและมูลค่ากับพื้นที่วิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนิติศรีแพรค่ะรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดททได้กล่าวเปิดกิจกรรมนะคะนางสาวเด่นเดือนเหลืองเซ็งนะเหลืองเชงนะคะผู้อํานวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ททพร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณดุงศรีแก้วค่ะผู้อํานวยการสํานักงานททอุดรธานีแล้วก็สุภกฤตกาแก้วมิตรมานนะคะหรือว่าคุณเบียร์ค่ะผู้ริเริ่มกลุ่มจุ้มบ้านเชียงนะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดอุดรธานีที่รวมตัวการพัฒนาแล้วก็มีการออกแบบชุมชนมรดกโลกบ้านเชียงในมุมมองใหม่ร่วมพูดคุยถ่ายทอดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประสบการณ์การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะมีกิจกรรมนะคะสปีดเดทติ้งนะคะก็คือเชิญพันธมิตรภาคเอกชนในพื้นที่นะคะก็คือทั้งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยว25หน่วยงานร่วมพบปะกับอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันททมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า Value Over Volume นะคะที่สร้างมูลค่าควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืนพร้อมสื่อสารผ่านแคมเปญ365ไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและนําเสนอเต็มเมืองไทยให้ใจฮิลค่ะเติมเมืองไทยนะคะเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิลนะคะก็เป็นหนึ่งในคีย์เมสเซจนะคะคีย์เมสเซจสื่อสารภายใต้แคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยก็มุ่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ขยายฐานนักท่องเที่ยวไทยตลอดจนการเปิดตัวคาแรคเตอร์น้องสุขใจและน้องรักยิ้มนะคะภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าคาแรคเตอร์อีโคโนมีนะคะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวในทุกช่วงของการเดินทางขณะเดียวกันก็ยังมุ่งยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาซิกเนเจอร์เดส ตีเนชั่นนะคะเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายยูเนสโกไทยแลนด์เน็ตเวิร์กสู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนผลักดันเทศกาลประเพณีอัตลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระดับนานาชาติเช่นแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลธานีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนครสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเข้าร่วมกับเพรสทัวร์นะคะณพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสวนโลกจังหวัดอุดรธานีบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดในวันที่20 กันยายน 69สัมผัสบรรยากาศความพร้อมของพื้นที่จัดงานตลอดจนร่วมประชาสัมพันธ์มหกรรมพืชสวนโลกที่มีกำหนดเปิดในเดือนพฤศจิกายน69ก่อนที่จะเดินทางสำรวจเส้นทางและสินค้าท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีและหนองคายค่ะ21 ถึง 22 กันยายน 69นะคะก็จะมีการผ่าน3เส้นทางหลักด้วยกันคือเส้นทางสายอาหารและวิถีลุ่มน้ำโขงเส้นทางวัฒนธรรมมรดกและงานคราฟต์ครอบคลุมแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงและเส้นทางธรรมชาติการผจญภัยจากภูพระบาทสู่หมู่บ้านคีรีวงศ์กตและถ้ำดินเพียงค่ะเปิดมุมมองใหม่ของพื้นที่ผ่านเรื่องราวผู้คนอัตลักษณ์และประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายททท.เชื่อมั่นว่าการเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากพื้นที่จะช่วยให้สามารถนําเรื่องราวมุมมองที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปถ่ายทอดต่อในรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยขยายการรับรู้ศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในมิติที่หลากหลายตอกย้ําศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะ New Destination นะคะที่มีทั้งทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาติอาหารวิถีชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสด้วยตนเองค่ะอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นแล้วก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ในที่สุดนะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากจากททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะได้ไปชมกันที่อุดรธานีพฤศจิกายนก็หนาวพอดีเลยนะคะชาวอีสานนะคะหรือว่าแม้แต่คนไทยที่ไปภาคอีสานก็อย่าลืมแวะไปกันแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะพักก่อนครู่หนึ่งนะคะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการ การเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: สิบนาฬิกากับอีก40นาทีนะคะผู้ฟังกลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อนะคะตะกี้เราก็คุยกันในภาพรวมนะคะตอนนี้ก็คือถ้าเป็นบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยก็คงจะได้ติดตามทั้งเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนะคะที่ดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางที่หลายคนมองคล้ายๆกันนะว่าอาจจะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมานะคะขึ้นมาได้ซึ่งในสิ่งนี้มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะสำหรับเรื่องของบรรยากาศของการลงทุนเนาะแต่ว่าสิ่งที่ตะกี้ติดทั้งคุณผู้ฟังเอาไว้เนี่ยบอกว่าคือตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะพอช่วงไตรมาสสุดท้ายปุ๊บเนี่ยตัวเลขของภาพท่องเที่ยวไทยที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือของเราก็ลุ้นให้เขามาเที่ยวเราแต่เราก็ไปเที่ยวเขาด้วยจะเป็นภาพนั้นเราก็ไปเที่ยวเขาด้วยจริงๆนั่นแหละนะคะก็เป็นประวัติการณ์นะสูงสุดมากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวจีนกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะมีทีมวิจัยโดยธนาคารกรุงเทพเขาออกมาเปิดเผยสถิติดังกล่าวให้เราได้เห็นภาพกันนะคะผู้ฟังว่าคนไทยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะคือในภาพใหญ่เนี่ย5ประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวถือว่าทุบสถิติสูงสุดยังไม่เคยแบบเที่ยวเยอะกันขนาดนี้มาก่อนพูดกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การใช้จ่ายเนี่ยเที่ยวต่างประเทศ 13.06 ล้านคนมันเพิ่มมา 11.4% ใช้จ่ายรวม 5.59 แสนล้านบาทไอ้ตัวเลขนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในแง่จำนวนคนแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะกับจำนวนคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายซึ่งดูจากไอ้ภาพบรรยากาศนี่นะไอ้การใช้จ่ายอันดับหนึ่งจีนนิยมไปไหนกันบ้างก็มีหลายที่ค่ะกับจีนนะคือก็ต้องยอมรับว่าเป็นอากาศที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะหลายคนก็คงจะเห็นละไอ้ภาพบรรยากาศตรงนี้ซึ่งพอเราได้ติดตามดูไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่ว่ากันไปนะหลายคนก็เที่ยวจีนแล้วมันคุ้มอ่ะแล้วอันดับ2ไปไหนรู้ไหมมาเลเซียค่ะผู้ฟังอันดับ2คือไปเที่ยวมาเลเซียนะคะไปเที่ยวมาเลเซียซึ่งในส่วนของอันดับ2มาเลเซียอันดับ3เราไปเที่ยวลาวอ๋อถึงว่าเราไปกันเยอะเพราะว่าอะไรรู้ปะคือเที่ยวครั้งนี้ก็รู้สึกว่าราคามันก็จะดูประหยัดกว่านะคะดูประหยัดกว่าดิฉันก็ว่าเห็นด้วยนะถ้าภาพเที่ยวเราจะประหยัดในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าในเรื่องของไอ้การเข้าไปไอ้เที่ยวสถานที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อยากจะเป็นภาพนั้นใช่ไหมล่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะอันดับ4เนี่ยคือญี่ปุ่นค่ะปกติแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอันดับต้นๆ นะด้วยความที่อาจจะมองว่านะคิดว่านะอาจจะมองว่าค่าใช้จ่ายจีนไป3ล้านคนอ่ะมาเลเซียไปล้าน 700,000 คนอันดับ3ลาวไปล้าน 400,000 คนอันดับ4ญี่ปุ่นไปล้าน 200,000 คนอันดับ5ไปอังกฤษค่ะ4,900,000 คนนะคะ4,900,000 คนอันนี้คือไอ้บรรยากาศของการไปเที่ยวนะคะของต่างประเทศบ้านเราไม่แปลกใจนะคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าคือบางคนก็อยากพักผ่อนหย่อนใจเนาะถ้ามันสามารถที่จะทำให้เราฮีลใจได้ชาร์จแบตชาร์จพลังงานได้ก็ไม่เป็นไรนะคะหลายคนก็บอกว่าก็เต็มที่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกมั้งยังไงซะก็หาเงินมาทั้งปีแล้วอ่ะไม่ผิดไม่แปลกนะคะที่เราจะไปเที่ยวบ้างนะคะก็เห็นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไปแล้วเราเป็นหนี้เป็นสินกู้เงินไปอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะลองดูนะคะสำหรับคุณผู้ฟังเห็นภาพตรงนี้แล้วคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะไปเที่ยวที่ไหนพิเศษหรือเปล่าเพราะถ้าดิฉันดูเนี่ย คือที่ดูออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวใกล้ๆนะคะขอให้ได้ไปเที่ยวให้เปิดหูเปิดตาอย่างเงี้ยเนาะของจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะของเราเนี่ยคนไทยเดินทางมีรายจ่ายทริปหนึ่งก็เฉลี่ย5,670 บาทนะคะ5,670 บาทอันนี้คือของทางด้านไอ้ไทยไปจีนนะไทยไปจีนไปเยอะนะแล้วก็ค่าใช้จ่าย5,000 กว่าบาทนี่ดิฉันก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะคะไม่ได้แพงอะไรมากไปได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยสบายมากบางคนบอกว่าสบายมากจริงค่ะก็ตามนั้นเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะคะแล้วก็ไอการตกลงยกเว้นวีซ่าของไทยนะคะซึ่งตอนนี้คือในไอประเด็นการยกเว้นวีซ่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วเมืองจีนก็จะเป็นอีกจุดหมายไปทางหนึ่งนะคะที่หลายคนบอกว่าชอบไปเที่ยวอ่ะมันไม่มีวีซ่ามันมีผลตั้งแต่มีนาคม2569มันก็ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายเวลาความยุ่งยากก่อนออกเดินทางแต่ว่าฟรีวีซ่าอย่างเดียวคงอธิบายไม่ได้ทั้งหมดว่าเหตุใดจีนจึงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะคะคืออย่างเงี้ยจีนเขาจะมีทั้งระบบขนส่งที่ครอบคลุมแล้วก็ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยนะคะการท่องเที่ยวที่มองว่าหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะคะทำให้คนไทยไปมีเมืองประวัติศาสตร์ตั้งแต่มหานครเมืองประวัติศาสตร์ธรรมชาติไปจนถึงเมืองหิมะนะคะแล้วก็คนไทยก็ใช้เงินเที่ยวจีนเฉลี่ยต่อทริปต่ำกว่าญี่ปุ่นตั้ง24%น่ะจุดแข็งของจีนอยู่ที่ Value for Money นะคะฟรีวีซ่าช่วยลดอุปสรรคได้ช่วยความคุ้มค่าช่วยให้จีนแข่งขันกับจุดหมายอื่นได้ดีอันดับ2คือมาเลเซียค่ะเที่ยวมาเลเซียนี่เป็นอันดับ2นะคะก็เฉลี่ยทริปนึงก็4,652 บาทต่อวันนะคะพำนักก็ประมาณ4วันข้อที่เปรียบสำคัญใกล้สะดวกไทยมาเลเซียพรมแดนติดกันเลยเดินทางได้ทั้งรถยนต์รถโดยสารรถไฟเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ปีนังยโฮบารูก็เป็นเมืองท่องเที่ยวศูนย์กลางการเดินทางอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่คนไทยไปเที่ยวประหยัดด้วยอันดับ3ลาวค่ะไปก็ค่าใช้จ่ายลาวก็เยอะอยู่นะเฉลี่ย4,229 บาทต่อวันนะคะลาวได้เปรียบจากความใกล้ค่าใช้จ่ายก็คือไม่ได้สูงมากความเชื่อมโยงกับไทยก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปช่วงไม่กี่ปีคือโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางรถไฟลาวจีนที่เปิดให้บริการในปี64น่ะค่ะทำให้การเดินทางจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงและหลวงพระบางเร็วขึ้นเชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้เมื่อเมืองต่างๆเข้าถึงง่ายขึ้นต้นทุนด้านเวลาของนักท่องเที่ยวก็ลดลงนะคะกรณีของลาวเนี่ยจึงทำให้เราได้เห็นนะคะคือช่วยไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะการค้าและโลจิสติกนะแต่ยังเพิ่มโอกาสให้ภาคท่องเที่ยวด้วยอันดับ4ญี่ปุ่นนะมีค่าใช้จ่ายก็6รวมๆนะ7,902 บาทต่อวันเยอะกว่าใครละ6ไปก็ประมาณ6-7วันน่ะส่วนใหญ่นะคะคนไทยที่เที่ยวญี่ปุ่นแม้จำนวนผู้เดินทางจะต่ำกว่าจีนและมาเลเซียและลาวแต่รายจ่ายรวมกลับสูงกว่ามาเลเซียและลาวอย่างชัดเจนค่ะญี่ปุ่นมีธรรมชาติมีอาหารมีวัฒนธรรมมีแหล่งช้อปปิ้งมีความสะอาดมีความปลอดภัยระบบขนส่งที่เดินทางด้วยตนเองได้ง่ายก็ทำให้นักท่องเที่ยวไทยยอมจ่ายมากขึ้นต่อ1ทริปนะคะการแข่งขันญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่มูลค่าที่สร้างได้จากนักท่องเที่ยวแต่ละคนแม้คนไทยไปเยือนจะอยู่ที่ 1.23 ล้านคนแต่ครองแชมป์ความพรีเมียมด้วยรายจ่ายรวมก็ 63,269 ล้านบาทสูงถึง 51,558 บาทต่อทริปนะคะสะท้อนเอกลักษณ์ด้านอาหารวัฒนธรรมความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางที่นักท่องเที่ยวไทยยอมจ่ายหนักค่ะเพื่อแลกไปกับประสบการณ์คุณภาพนะคะอันดับ5สหราชอาณาจักรค่ะคนไทยก็ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันก็9,619 บาทต่อวันนะไป900,000 400,000กว่าคนนะคะก็ต้องยอมรับว่าไออันดับ5นี่ไกลกว่าใครเพื่อนที่เราพูดถึงละแม้จะเป็นตลาดระยะไกลแต่ว่ารายจ่ายต่อทริปสูงกว่าจุดหมายหลักในเอเชียหลายเท่าเลย9,619บาทต่อวันรายจ่ายรวมก็64,627ล้านบาทนะคะที่คนไทยไปเฉลี่ยก็ทริปหนึ่งไป131,089บาทคนหนึ่งต้องมีเงิน131,089บาทก็ไปเที่ยวได้เลยเวลาเขาไปเขาก็ไปนู่นน่ะ10 กว่าวันน่ะ13 วันใช่ไหมถ้าคุณเทียบอย่างเงี้ยอ่ะสมมติคุณเทียบไปอันดับที่4อ่ะที่ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจ่ายก็ต่อทริปก็คนหนึ่งนะ51,558บาทต่อทริปไปอังกฤษไปสหราชอาณาจักร131,089บาทต่อทริปแต่ว่าคือ พักนานยาวกว่าการเดินทางมาอาจจะท่องเที่ยวอาจจะเพื่อการศึกษาอาจจะมาเยี่ยมญาติเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานก็สะท้อนว่าการเดินทางต่างประเทศของคนไทยไม่ได้ฟื้นเฉพาะประเทศใกล้บ้านหรือว่าจุดหมายราคาประหยัดเท่านั้นตลาดเองเนี่ยก็ยังคึกคักด้วยนะคะขณะที่เกาหลีใต้ค่ะจากที่เราเคยชอบเที่ยวกันหล่นมาอยู่อันดับ13นะคะนักท่องเที่ยวไปหดตัว 13.8% จากปีก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะในปี62มีคนไทยเดินทางไปเกาหลีใต้ 5.59 แสนเหลือ320,000ค่ะแล้วตอนนี้ดิฉันว่าถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยตอนนี้คนจีนคนไทยก็ข้ามกำแพงเมืองจีนยังไม่ได้ออกมาจากกำแพงเมืองจีนเลยนะคะไปอยู่ที่กำแพงเมืองจีนซะเยอะตามรอยซีรีส์ด้วยก็ได้นะเหล่านี้เป็นต้นนะคะสมัยก่อนนี่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีจุดแข็งด้านพวกเคป๊อปใช่ไหมพวกอาหารวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเกาหลีใต้เขาจะได้ไปสูญเสียไอ้จุดแข็งทางด้านนี้นะแต่เพราะว่าอย่างนี้ช่วงหลายปีที่ผ่านมามันจะมีปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญมากว่าทำไมคนไทยถึงคิดไม่อยากไปก็คือมันมีคนไทยที่ลักลอบไปทำงานผิดกฎหมายไอ้ผีน้อยทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยทำให้การตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดขึ้นบางคนไม่มีอะไรเลยแต่กลับไปอยู่ห้องเย็นก็เสียเวลาขี้เกียจไปนะคะไปแล้วโดนสกัดเข้มขนาดนี้ไม่ไปดีกว่าและมีกรณีนักท่องเที่ยวไทยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจนกลายเป็นประเด็นในไทยเลยไม่ไปกันค่ะความไม่แน่นอนเหล่านี้มีต้นทุนเพราะนักท่องเที่ยวต้องซื้อตั๋วซึ่งก็ต้องมีจองโรงแรมวางแผนวันลาเตรียมค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะผ่านด่านเข้าเมืองได้ไหมต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเดินทางมันก็สูงขึ้นนะคะและเมื่อมีการเลือกอื่นที่เดินทางง่ายกว่านักท่องเที่ยวบางส่วนก็สามารถเปลี่ยนจุดหมายได้เลยนะคะเกาหลีใต้นี่ทำให้เห็นการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ได้มีเพียงแค่การทำให้คนอยากมานะแต่ต้องทำให้คนมั่นใจว่าจะมาได้ด้วยนะคะสิ่งที่เห็นจากหลายประเทศทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาให้ฟังกันคือนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้ตัดสินใจจากแหล่งท่องเที่ยวหรือราคาเพียงอย่างเดียวการค้นหาข้อมูลเที่ยวบินการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองระบบขนส่งการชำระเงินไปจนถึงบริการระหว่างทริปทุกขั้นตอนล้วนมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้นแหละค่ะสำหรับประเทศไทยการดึงนักท่องเที่ยวให้ได้มากขึ้นอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวแต่การทำอย่างไรให้คนที่เลือกมาเที่ยวไทยรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ง่ายคุ้มค่าอุ่นใจอยากมาอีกเพราะนักท่องเที่ยวไม่ได้จ่ายเงินเพียงแบบว่าเอาแค่เงินแต่ยังจ่ายด้วยเวลาและความสบายใจคือเวลาเราจะคิดไปไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยประเทศที่จะไปมันต้องคุ้มกับเงินและเวลาที่จ่ายไปก็จะมีโอกาสสูงนะคะอยู่ในการเลือกของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นต้องถามบุ๊ฟังว่าปีนี้คนที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณเลือกไปที่ไหนคะดิฉันเคยถามเพื่อนเหมือนกันจากที่ชอบไปญี่ปุ่นตอนนี้ไปจีนแล้วนะคะไปจีนไปบอกว่าถ้าจะเริ่มต้นก็ต้องไปเซี่ยงไฮ้กันก่อนเลยนะจีนเนี่ยก็เลยขึ้นแท่นเป็นประเทศที่คนไทยสนใจเดินทางมากที่สุดสูงที่สุดจริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะคะความสวยงามที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า trip.com เคยรายงานให้เราได้เห็นว่าเขาไปสำรวจดูพฤติกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนขึ้นแท่นที่ไทยสนใจเดินทางไปสูงสุดเลยไอ้ที่ฮอตมากๆก็คือชงชิ่งนะคะชงชิ่งกับเซี่ยงไฮ้สุดยอดความฮอตนะคะอย่าไปเที่ยวที่นี่อันดับหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยชงชิ่งกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เติบโตเร็วที่สุดเลยยอดเข้าไปชมตั้ง 395% น่ะปีที่แล้วอ่ะจองตั้ง 828% เมืองบนภูเขาแห่งนี้นี่มีเรื่องอาหารรสจัดคล้ายกับบ้านเราเลยใครชอบทานอาหารรสจัดเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวคนไทยที่กำลังมองหาประสบการณ์กันอย่างแท้จริงนอกเหนือจากจุดหมายปลายทางแบบดั้งเดิมนะคะคือดูจากบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็มีคำนิยามใหม่ในการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะซึ่งการเที่ยวชมสถานที่แบบเดิมๆมาสู่การดื่มด่ำการมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมชอบอะไรที่มันแบบว่าเป็นวัฒนธรรมคงอยู่อย่างเงี้ยค่ะคนไทยก็ใช้เวลาอยู่ที่จีน6วันไปเลยนะคะก็เทียบให้เราได้เห็นภาพว่าจีนเนี่ยก็ได้รับความนิยมมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วละเสน่ห์ของจีนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะยิ่งขึ้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยครองอันดับ1จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวไทยเลยนะตามมาด้วยฮ่องกงแล้วก็โตเกียวแล้วก็โอซาก้านะคะคืออย่างเซี่ยงไฮ้อะท่องเที่ยวเนี่ยคือเราไป ไอ้ค่ากินค่าอยู่มันก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมล่ะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของต่างประเทศที่คนไทยชอบไปมากที่สุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งแพลตฟอร์มเองตอนนี้เขาก็ขับเคลื่อนด้วย AI กันไปแล้วถูกไหมก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวเขาก็เห็นพฤติกรรมเขาวางแผนการเดินทางก็ละเอียดมากเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วตอนนี้ในเรื่องของการเที่ยวเนี่ยคนไทยยังอยากเที่ยวกันอยู่แต่อยากเที่ยวแบบว่าประหยัดนะฮะอยากเที่ยวแบบประหยัดไม่เที่ยวเลยก็เบื่อขอเที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็นี่แหละก็ถ้าใครรู้สึกว่าเที่ยวในเมืองไทยดีกว่าใกล้ๆอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอยากไปดูความสีเขียวเอาแบบใกล้ๆเลยถ้าไม่ไปเหนือได้ไหมก็ได้ค่ะสีเขียวนี่ก็ไปเนี่ยไปแถบสระบุรีไปแถบกาญจนบุรีตอนนี้ก็ไปง่ายจะตายเนาะมี M81ไปราชบุรีนะคะไปสวนผึ้งอะไรเงี้ยก็มีความเขียวชอุ่มเหมือนกันนะปราจีนบุรีอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเคยแวบๆไปเนี่ยยังอยากจะไปเลยไปอภัยภูเบศรนะคะใครไปที่ปราณบุรีก็อย่าลืมนะคะปราจีนบุรีสิไม่ใช่ปราณบุรีปราจีนบุรีอย่าลืมแวะไปพบกับเภสัชกรหญิงดร.สุภพรปิติพรนะอาจารย์อยู่ที่นั่นเป็นประจำนะคะก็เข้าไปก็บอกเลยว่าฟังรายการ97ของคุณเตยก็เลยอยากมาเที่ยวนะคะเพราะเขามีสถานที่ให้เราเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรเนี่ยขายด้วยนะคะดิฉันเห็นแล้วอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมาสิอยากให้มาเที่ยวนะคะแล้วก็มาช็อปแล้วก็มาดูความสวยความงามดอกไม้พวกสมุนไพรหายากเงี้ยค่ะคุณก็ไปถึงที่เลยนะคะไปถึงที่เลยเนี่ยคือถือว่าได้เปรียบนะแล้วก็ถือว่าไกลไหมก็ไม่ไกลนะคะลองเซิร์ชดูใช้ถ้าสมมุติว่าจะไปเดี๋ยวดิฉันลองเซิร์ชดูให้กระดาษว่ามันกี่กิโลเนาะเคยคิดว่าจะไปไม่ได้ไปสักทีหนึ่งนะคะไปเยี่ยมอาจารย์ด้วยเนาะอภัยภูเบศรใช่ไหมอภัยภูเบศรดูซิว่าจะขึ้นมาอยู่ตรงไหนอภัยภูเบศรอ๋อนี่เขาบอกว่าอภัยภูเบศรไม่ฉันจะไปอภัยภูเบศรที่ปราจีนไม่ได้อภัยภูเบศรลาดพร้าวอภัยภูเบศรเส้นทางทั้งหมด115 กิโลคุณว่าไกลไหมไม่ไกลเนาะขับรถก็ประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆนะคะเส้นทางเก็บค่าผ่านทางนะมีค่าผ่านทางด้วยก็ไม่ได้ไกลนี่เนาะอภัยภูเบศรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเขาเปิดบริการให้ไปชมไปเที่ยวอันเนี้ยคือกำลังจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสมมติว่าเราไม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะคุณก็ไปเที่ยวในประเทศแล้วก็ไปดูพวกสมุนไพรแนะนำบางคนบอกว่าโหแนะนำดูผู้สูงอายุมากก็ไปมันก็เป็นประโยชน์ดีนะเขาเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะ8:30 นจนถึง16:30 นถ้าคุณจะไปเที่ยวชมไอ้ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะมันจะมีสถาปัตยกรรมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นอาคารสไตล์บาร็อกเรเนซองส์ยุโรปเลยค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดตัดลวดลายปูนปั้นสีขาวสร้างตั้งแต่ปี2452ละแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยด้วยอยู่ในตึกแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปยอดฮิตที่มุมตึกด้านหน้าที่มีลวดลายปูนปั้นละเอียดอ่อนอันนี้เหมาะกับการแต่งกายแบบวินเทจไปเที่ยวได้เลยนะคะก็ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนี่แหละค่ะอำเภอเมืองปราจีนบุรีห่างจากวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรืออนุสาวรีย์รัชกาลที่6ประมาณ2 กิโลครึ่งนะคะอาหารก็อร่อยด้วยร้านอาหารอร่อยคาเฟ่ก็มีนะคะแถวใกล้ๆนั้นนะคุยกันเพลินค่ะเวลาหมดละผู้ฟังลาผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมพกร่มนะวันนี้ฝนตกตั้ง80%ของพื้นที่เลยทีเดียวกรุงเทพกับปริมณฑลวันนี้สวัสดีค่ะ
14: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
15: ายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
16: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
17: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช้อปได้
6: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
16: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
20: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
22: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันเขตดินแดงเน้นย้ำหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดโดยไม่มีการละเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสนธิกำลังเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบเข้าข่ายความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุ และตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำยังคงทะลักล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
19: ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศนายวาเอลชูชานเลขาธิการแห่งรัฐฝ่ายการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของตูนิเซียกล่าวระหว่างการเปิดการประชุมด้านพลังงานของแอฟริกาประจำปี2569ที่กรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตูนิเซียให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งนี้ตูนิเซียเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอโดยตูนิเซียเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งและกำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริง
4: คิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
5: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
4: คลื่นข่าว 97FM
5: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
5: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.-19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97
13: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีนะครับ24กันยายน2569เวลาประมาณ 11:00 น.เศษไปจนถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ คนไทยทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างประเทศแล้วก็ทั้งโลกใบนี้ทุกคนต่างมีความปลื้มปิติยินดีกับข่าวดีกรณีที่เนเน่รอยัลได้รางวัลเข้าสู่การชิงแชมป์และได้รางวัลที่1ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ในรอบนี้แล้วก็ เป็นฉากสำคัญสะท้อนหลายอย่างให้เราจะต้องกลับมาคิดท่านผู้ฟังเพราะขณะที่โลกกำลังวุ่นวายสับสนโอลหม่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าสงครามจริงแล้วก็อีกหลายเรื่องเนี่ยแต่ขณะที่สำนักข่าว NBC ของอเมริกากำลังถ่ายทอดสดแล้วก็ผ่านช่อง YouTube ปรากฏว่าช่วง3คนสุดท้ายเนี่ยนะครับนะจนถึง2คนสุดท้ายเนี่ยมีอาการ YouTube ล่มลงไปท่านผู้ฟังคือระบบตัดหายไปเลยนะก็หลายคนที่กำลังไลฟ์อยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเข้าใจว่าระบบอาจจะล่มเพราะว่าข่าวแต่ละวันที่เราเจอเนี่ยแผ่นดินไหวน้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดจะถล่มกันแต่ละวันราคาน้ำมันขึ้นมันไม่ได้ให้ความสุขอะไรกับคนในโลกใบนี้เลยท่านผู้ฟังแต่ข่าวเนเน่รอยัลตัวตนซึ่งตัวตนของเธออายุเพียง16ปีการแสดงออกความสามารถศักยภาพบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะได้เข้าไปครอบครองหัวใจคนจำนวนเยอะมหาศาลในโลกใบนี้จนทำให้ YouTube ถึงกับล่มไปตรงหน้าเลยท่านผู้ฟังเพราะทุกคนลุ้นอยากให้เธอได้แชมป์ AGT ในรอบนี้และในท้ายที่สุดเธอก็ชนะรางวัลนี้จริงๆท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะครับประเทศไทยของเรานะถูกปักหมุดอยู่ในความรู้สึกของผู้คนทั้งโลกใบนี้เพราะหนึ่งในคอมเมนเตเตอร์หรือหนึ่งในกรรมการได้พูดถึงที่มาของเนเน่คือที่เกาะภูเก็ตประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเธอว่าอย่างนี้เลยนะครับงั้นวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นจากครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งแล้วก็มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จจากแรงสนับสนุนที่พ่อแม่มีต่อเนเน่ได้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าวันนี้เองเด็กไทยมีศักยภาพจริงๆท่านผู้ฟังอยู่ที่ว่าเราเนี่ยวางรากฐานให้เขายังไงเรามีวิธีบ่มเพาะเขาอย่างไรและเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรนะชีวิตวัยเด็กเนเน่ก็ไม่ได้สบายนะครับพอเราไปเปิดดูย้อนหลังความเป็นมาของเนเน่ตั้งแต่ที่เธอเลือกจะไปชมรมวิทยาศาสตร์แต่มันเต็มชมรมคอมพิวเตอร์แต่มันเต็มเธอก็เลยต้องไปชมรมดนตรีก็ไปเล่นกีตาร์แล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตเธอก็เปลี่ยนถึงขั้นวัดบัดนี้ต้องยอมรับว่าเนเน่กำลังจะเดินเข้าสู่การเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วท่านผู้ฟังครับผมจำได้ครั้งแรกที่เธ ได้รับรางวัลโกลบัซเซอร์ในเดือนกรกฎาคมวันนั้นผมอยู่ที่พัทยานะเห็นคลิปวันแรกที่ปรากฏขึ้นมานะก็เกิดความรู้สึกในอยู่แวบแรกเลยว่าคนนี้นี่ถึงที่สุดแล้วต้องไปเวทีระดับโลกแล้วใหญ่มากกว่า AGT อีกเยอะเห็นไหมฮะนั้นเด็กไทยมีศักยภาพแน่นอนท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีเด็กเก่งๆเยอะอยู่ที่ว่าพ่อแม่เข้าใจไหมอยู่ที่สถาบันการศึกษาสนับสนุนถูกที่ถูกทางไหมอยู่ที่ระบบมันเอื้อไหมวันนี้เราอาจจะสูญเสียเด็กจำนวนเยอะมากนะครับที่จริงๆแล้วมีพรสวรรค์มีความสามารถแต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่ามันมีอุปสรรคระหว่างทางครอบครัวแตกแยกก็มีนะการแข่งแย่งชิงดีในสังคมก็มีความร้าวฉานของระบบก็มีหลายเรื่องแต่เนเน่เติบโตมาอย่างแข็งแกร่งเห็นไหมครับผ ผมจึงคิดว่าบทเรียนสำคัญในวันนี้เนี่ยนะคือเราอาจจะต้องหันกลับมาส่งเสริมเด็กๆของประเทศไทยเราอย่างจริงๆจังๆครับเพื่อให้เด็กทุกคนที่มีความฝันเนี่ยเขาได้ไขว่คว้าโอกาสของตัวเองแล้วทำให้ความฝันของแต่ละคนนั้นเป็นจริงดังที่ปรากฏชัดกับชีวิตของเนเน่ในวันนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะวิงวอนครับว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเลิกทะเลาะกันได้แล้วเลิกขัดแย้งนะเพราะว่าอะไรครับถ้าพ่อแม่คือรากฐานของบ้านเนี่ยผู้ใหญ่ที่เลิกขัดแย้งนี่ไม่ใช่เฉพาะพ่อกับแม่ในบ้านนะแต่ผู้ใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองมันต้องเลิกขัดแย้งเพราะว่าบรรยากาศของบ้านเมืองที่จะบ่มเพาะให้เด็กเติบโตเนี่ยมันต้องการหลายเรื่องนะครับถ้าพ่อแม่คือรากฐานของบ้านเนี่ยรัฐบาลคือรากฐานของสังคมวันนี้ต้องยอมรับนะครับเราเนี่ยวนลูปรัฐบาลที่มีปัญหามีความขัดแย้งอยู่ในความเปราะบางวนลูปเป็น10 20 30ปีมานะแต่ว่านี่แหละครับเนเน่ก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นท่ามกลางโคลนตรมเพราะมันเป็นเรื่องน่าหนักหน่วงน่าหนักใจจริงๆแต่ว่าเธอเนี่ยไปเล่นดนตรีเป็นประจำที่ตลาดนาคาเพราะฉะนั้นการครอบครองพื้นที่บนเวทีเนี่ยจึงเป็นสกิลไปแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่เธอแสดงได้ขนาดนี้ท่านผู้ฟังวันนี้ก็คนไทยคงยิ้มผมเมื่อเช้านี้ก็เปิดไปดูรายการของคุณสุทธิชัยไลฟ์นะครับ

แต่วันนี้ยิ้มเต็มหน้าเต็มตาเลยเพราะมีความสุขกับกรณีของเนเน่และเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าข่าวการติดตามการเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยารวมถึงคณะนักธุรกิจเบอร์ใหญ่ๆของจีนที่เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมที่จะมีการพูดคุยกันในรอบนี้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่าง 23-25 กันยายนคนอาจจะสนใจน้อยกว่าการแข่งขันชิงแชมป์ AGT ด้วยซ้ำเห็นไหมฮะเพราะคนเนี่ยเหนื่อยแล้วนะประชาชนทั้งโลกเพลียแล้วกับสิ่งที่ผู้นำนะผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยทำกันอยู่ขณะนี้นะครับเห็นไหมฮะเพราะคนหันไปโหวตไปลงคะแนนเสียงขอโทษนะไปโหวตไปแสดงความเห็นไปช่วยกันไลฟ์การแข่งขันในรอบนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองท่านผู้ฟังขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับในจังหวะที่พุธกับราหูยังตรีโกนถึงกันพุธราหูนี่มันเป็นคู่ท้าตีท้าต่อยนะเป็นคู่เขาเรียกท้าทาย challenge นะอะไรที่ขณะนี้เป็นความ challenge มันจะอยู่ในจังหวะแบบนี้ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่22ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81เมื่อ22กันยานะครับโดยได้ยืนหลักแนวทางอเมริกันเฟิร์สเหมือนเดิมนะครับและก็ครอบคลุมประเด็นสำคัญระดับโลกประเด็นเนี่ยผมฟังคำพูดที่มีการบันทึกแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทรัมป์ได้ยื่นคำขาดว่าเตหะรานจะต้องยุติโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนแลกกับการลงทุนจากสหรัฐมิฉะนั้นจะต้องเสี่ยงต่อการถูกทำลายล้างนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้มีการพูดคุยกันนอกรอบกับคณะผู้แทนอิหร่านเป็นเวลา3ชั่วโมงซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีเห็นไหมวันที่22นะครับนะหลังจากนั้นทรัมป์ได้เสนอในที่ประชุมสหประชาชาตินะครับว่าทรัมป์เสนอให้เปลี่ยนคำเรียกปัญญาประดิษฐ์ AI ให้เป็น Super Intelligence หรือ SI แทนนอกจากเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเปลี่ยนชื่ออาวนะครับจะเปลี่ยนแคนาดาให้เป็น Territory หนึ่งของอเมริกาแล้วยังจะเปลี่ยนคำว่า Artificial Intelligence หรือ AI ให้เป็น Super Intelligence ด้วยนี่นะทรัมป์เนี่ยนะครับโดยให้เหตุผลว่าคำว่า Artificialฟังดูไม่เป็นธรรมชาติและต้องการสื่อถึงศักยภาพที่แท้จริงสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งที่ทรัมป์พูดคือกรณีของยูเครนกับรัสเซียทรัมป์ยืนยันว่าทรัมป์ต้องการพูดคุยกับผู้นำทั้งสองประเทศนะครับเพื่อยุติสงครามโดยเร็วซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าคนที่อยู่ในห้องประชุมสมัชชาใหญ่ก็คงถอนหายใจลึกๆเพราะมันนี่มันซัดไปตั้งกี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ทรัมป์พูดเนี่ยนะครับถัดมาคือเรื่องของท่าทีของอยู่สหประชาชาติและ ICC นะครับทำวิจารณ์ระบบการทำงานของสหประชาชาติพร้อมประกาศว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court นะดำเนินคดีกับบุคลากรทางทหารของสหรัฐอเมริกาคือปกป้องทหารของตนเองแหละนะซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ากองกำลังอเมริกานี่เดินทางไปทุกหัวระแหงในโลกใบนี้เพื่อทั้งไปคานอำนาจไปทวงอำนาจไปยึดครองไปปฏิบัติภารกิจหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ท่านผู้ฟังครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นนะวันนี้คนทั้งโลกรอฟังข่าวดีที่จะมีมากกว่านี้การได้เห็นภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปที่สนามบินเพื่อไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาด้วยตัวเองก็เป็นภาพที่น่าสนใจนะครับคือผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยท่านผู้ฟังผมว่าเราต้องรอเลยนะเพราะว่าอะไรครับผมมองจังหวะความเป็นไปและการเคลื่อนย้ายของดวงดาวปรากฏการณ์ที่ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเมื่อดาวศุกร์สถิตที่ราศีตุลยาวไปจนถึง2มกราคมศุกร์เป็นดาวปัตตนิของชะตาโลกและชะตาเมืองไทยของเราถูกไหมครับศุกร์ตำแหน่งนี้อยู่

0: ยาวไปเกือบ4เดือนเป็นเกษตรนะศุกร์คือดาวแห่งเมตตาปราณีศุกร์เป็นดาวเทวดาศุกร์เป็นดาวการค้านะศุกร์เป็นเรื่องของสภาพการเงินเพราะฉะนั้นประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นก็น่าจะสอดรับกับกำลังของดาวศุกร์ที่กำลังสถิตอยู่ที่ราศีตุลขณะนี้ท่านผู้ฟังครับประเด็นที่เขาจะมีการหยิบมาพูดคุยกันหลักๆ5เรื่องในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำอเมริกากับจีนในรอบนี้คือเรื่องสงครามการค้าจะมีการพิจารณาขยายเวลาพักรบทางภาษีศุลกากรและการลดภาษีสินค้าเกษตรและพลังงานคือพูดง่ายว่าที่ทรัมป์ใช้ reciprocal tariff คือขึ้นกำแพงภาษีเดี๋ยวสินค้าตัวนั้นตัวนี้ก็ขึ้นกันเราก็ปวดหัวนะครับจีนก็ปวดหัวคนทั้งโลกนี่ปวดหัวมากทรัมป์บอกเรื่องนี้เดี๋ยวแขวนไว้แป๊บนึงก่อนจะเจรจาเรื่องอื่นเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีและ AI นะครับการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมข้อเสนอตั้งสายด่วนฉุกเฉินเพื่อรับมือวิกฤต AI อันนี้เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกนะอยู่ในอาการตั้งรับเพราะไม่นานมานี้มีนักประดิษฐ์นะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ในบริษัทเทคขนาดใหญ่ของอเมริกาเคยออกมาพูดว่านับจากนี้ไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้า AI จะสามารถพัฒนาตัวเองอาจจะถึงขั้นเกิดโทษกับมวลมนุษยชาติได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้2ประเทศก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องของแร่เอิร์ธครับเรื่องแร่หายากนะจะมีการควบคุมและข้อตกลงการส่งออกแร่หายากซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมไฮเทคผมว่าริคบเขาอาจจะไม่ได้อธิบายครบแต่ผมเชื่อว่าเรื่องหนึ่งที่จะมีการพูดคุยคือขณะนี้แร่หายากมันถูกค้นพบจากหลายๆแหล่งในโลกประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะรอบที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บินมาที่ประเทศมาเลเซียครับแล้วผู้นำของเรานะก็มีการลงไปมีการทำบันทึกกันถึงเรื่องของแร่เอิร์ธถูกไหมครับผมน่าจะจำไม่ผิดนะแต่ก็ไม่ได้มีการขยายความว่าที่ไหนอย่างไรอะไรแบบไหนนะนั้นแร่แร่เอิร์ธจะเป็นประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องตะวันออกกลางครับเพราะว่าขณะนี้เองบทบาทของจีนในการช่วยคลี่คลายสงครามอิหร่านก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพราะขณะนี้อิหร่านกับการแสดงออกในเวทีสหประชาชาติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนกำลังติดตามและท้ายที่สุดคือประเด็นไต้หวันท่านผู้ฟังครับวันนี้มีเพื่อนผมที่ไปเที่ยวไต้หวันบินไปบินมากันว่อนเลยเขาบอกยังไงก็ยังมันจะไปได้ทำไมเหรอก็จีนกับกลุ่มทุนจีนขนาดใหญ่กลุ่มใหญ่ๆยังอยู่ในไต้หวันไต้หวันเองก็ต้องการซัพพลายเชนจากจีนเพราะฉะนั้นการที่จะทุบให้ธุรกิจมันพังเนี่ยคงไม่ทำหรอกนะโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานหลักอยู่ในไต้หวันเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่เฝ้าภาวนานะท่านผู้ฟังครับว่าบุคคลระดับโลกนะถอยคือลดทอนเวลาแห่งความตึงเครียดนะหาเวลามาผ่อนคลายแล้วทำให้โลกได้ผ่อนคลายลงได้บ้างก็จะเป็นการดีท่านผู้ฟังส่วนประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาท่านรองอธิบดีนะครับก็ออกมาอธิบายยืนยันอย่างชัดเจนว่ากรมอุตุตั้งวอร์รูมทุกๆ10โมงเช้าแล้วทุก10โมงเช้าก็จะมีการประกาศข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบนะเพราะงั้นในจังหวะที่พุธกับศุกร์ยังอยู่ร่วมกันเป็นเดือนฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าผู้ฟังแต่กรณีที่มีข้อมูลบอกว่าให้เตรียมอพยพขนของให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมเข้าใจว่าคนอธิบายความเขาตั้งใจดีนะแต่มันก็อาจจะหนักหน่วงไปแต่ถ้าเกิดเป็นใครก็ตามที่อยู่นอกเขตแนวคันกั้นน้ำทำใจได้ว่าต้องเกิดแน่นอนครับโดยเฉพาะแถวไหนครับเกาะเกร็ดนะผมมีเพื่อนที่สมัยมหาลัยทำร้านอาหารอยู่ในบริเวณขอบนอกของเกาะเกร็ดเขาบอกปีที่แล้วนี่โหปุ้ยน้ำก็ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาแค่พื้นที่เดินนะขึ้นมาเลยมันก็ขึ้นอย่างนี้ทุกปีท่านผู้ฟังนะแต่ว่าการระบายน้ำรวมถึงพื้นที่รับน้ำที่บางบานที่ชัยนาทที่อ่างทองเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ครับประชาชนก็คงจะเหนื่อยนะครับรัฐบาลก็นี่แหละฮะถึงบอกว่าสภาพการแบบนี้มันเป็นการพิสูจน์ศักยภาพเป็นการวัด ฝีมือในการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตทางธรรมชาติที่กำลังถาโถมเข้ามาแต่ครั้นที่จะบอกว่านับถอยหลัง120ชั่วโมงท่วมเป็นส่วนใหญ่นี่ไม่รู้นะผมก็ยังเชื่อกรมอุตุอยู่นะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตกปึ้มจำได้ไหมครับหลังรายการจบก็ตกอยู่ประมาณสัก40นาทีแล้วเงียบเลยถึงเย็นเลยครับวันนี้ก็คงตกอีกครับนะก็มันครึ้มมันตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้วอุตุยืนยันแล้วว่าวันนี้ตกหนักเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะตกหนักจริงๆนะแต่จะยาวขนาดไหนก็ไม่ทราบเหลือที่ว่าพวกเราก็คงต้องกลับถึงบ้านโดยเร็วอยู่นานไม่ได้สังเกตเมื่อเช้าถนนโล่งครับแฟนๆรายการและคนไทยคนกรุงเทพก็คงอยู่ในอาการต้องตั้งรับท่านผู้ฟังครับย้อนกลับมาเรื่องของผลรางวัล AGT อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเรามาลองไล่เรียงดูท่านผู้ฟังครับถ้าไปเช็คสอบดูดีๆเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยชื่อประเทศไทยแลนด์ของเรานะติดหูคนทั้งโลกใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ไปในแนวที่ดีส่วนไอ้ไม่ดีก็มีนะเช่นกรณีมียาเสพติดหรือสารตั้งต้นสิ่งเสพติดมันออกจากประเทศไทยไปออสเตรเลียไปอินเดียแล้วก็ไปหลายที่ในโลกใบนี้พวกนี้นะครับก็เป็นภารกิจสำคัญนะในวาระเวลาที่ราหูกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรนะคือมอดไม้ปลวกหรืออะไรที่มันควรอยู่ในหลืบในซอกเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องธรรมดาครับที่มันจะต้องหลบหลีกเล้นไอ้คนจับก็ต้องตามครับนะไอ้คนตีคล้องร้องเปล่าก็ต้องช่วยกันอย่าไปรออย่าไปช้าครับเมื่อวานนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งมีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ่อนที่ดินแดงถ้าผู้ฟังข่าวนี้เนี่ยคือหลายคนที่ฟังเป็นประจำจะรู้สึกว่าเออมันก็เคยมีอยู่แล้วนี่แล้วไปกวาดล้างอะไรอีกแล้วไอ้กวาดไปรอบที่แล้วทำไมเที่ยวนี้มันกลับมาใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับปลวกนะเวลาคุณเอายาไปฉีดไอ้ชุดนี้มันตายไปเดี๋ยวชุดใหม่มันก็มาครับถ้ามันเคยมีปลวกนะแล้วก็มีหน้าที่ต้องจัดการสำนักข่าวไทย PBS นะเสนอข่าวว่ามีการบุกทลายบ่อนพนันกลางดินแดงรวบ53ซึ่ง53นี่เป็น53นักพนันมีการดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องพนันนะครับซึ่งมท.4ก็นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนกลางดินแดงนะครับจับเจ้ามือและนักพนันรวม53คนแต่ในข่าวไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้าของนะครับเป็นเรื่องแปลกมากกิจการใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่ามีเจ้าของเป็นใครเห็นไหมฮะงั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ประชาชนอีกแล้วครับต้องช่วยกันนะส่งข้อมูลไปให้ถึงละให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่สอดคล้องกับดวงดาวที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวหลังจากเบรกหน้ากลับมาหลังเบรกผมจะคุยท่านฟังว่ามีหลายคนมองว่าอาจารย์ชยุทธตุลาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะตุลาเนี่ยมันจะเป็นตุลาอาถรรพ์อีกหรือเปล่านะมีกรณีที่มีการพินิจพิเคราะห์นะเรื่องของการส่งดำเนินคดีกรณีหัวสวเพียงไม่กี่สิบรายเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาและเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีการพิจารณาในวันที่25กันยายนนี้หรือ28นี้นะครับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะต้องมีการชี้ลงไปนะครับกรณีการเลือกตั้งว่าเป็นโมฆะหรือไม่ผมว่าตอนนี้หลายๆอย่างที่เราค่อยๆพินิจติดตามมาเรื่อยๆกำลังเป็นสารตั้งต้นทำให้คนไทยรู้สึกว่าหรือว่าบ้านเมืองกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือไม่จะเข้าสู่โหมดตุลาอาถรรพ์หรือไม่เดี๋ยวผมจะเอาดวงดาวมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังหลังจากเบรกตรงนี้สักแป๊บหนึ่งก่อนเบรกนะครับ ทักทายแฟนรายการนะครับคุณสุนคุณโอ้คุณเล็กสุนทรคุณจักรวรรดิคุณสุรชัยคุณรเชนพี่สาลิกานะพี่พุทธชิโนรสคุณจิรโรธสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตครับฝนตกหนักรักษาสุขภาพครับผมเฮียปัณพลสวัสดีครับคุณอัศนีพี่โอกิสวัสดีพี่คุณชัยยศใต้ร่มบุญสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันแล้วก็เปิดสายด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์276 3632และ33พักสักครู่หนึ่งเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับมีประชาชนนะแฟนรายการแล้วก็มีสื่อหลายสำนักกำลังพูดคุยกันว่าที่ปรากฏการณ์ที่เรากำลังติดตามอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะการออกมาแสดงความเห็นนะแล้วก็ท่าทีของกลุ่มมวลชนหรือประชาชนแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะบางกลุ่มก็ยืนยันนะอย่างกรณีหลายเรื่องเนี่ยเขารู้สึกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้หรือหาคนผิดมาลงโทษจริงๆก็ไม่ได้นะเช่นกรณีการกักตุนน้ำมันราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นไปจำไม่ได้4บาทหรือ7บาทนะรู้แต่ว่าผมก็คือหนึ่งในนั้นด้วยทุกคนก็โดนกันหมดนะครับนะยังไม่พอยังรวมไปถึงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นรวมไปถึงเรื่องการโกงอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะมันทำให้เราอาจจะต้องหันกลับมาคิดว่ามันเป็นเชื้อไฟที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดหรือเปล่าท่านผู้ฟังผมก็ชวนท่านผู้ฟังมาดูสภาพการดวงดาวของเมื่อครั้งอดีตที่มันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ผมหมายถึง19กันยา49และ22พฤษภา57 2วันนี้คือวันที่เกิดการยึดอำนาจท่านผู้ฟังครับนะ19กันยา49วันนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกทักษิณนะคือท่านอดีตนายกทักษิณวันนั้นก็อยู่ต่างประเทศนี่แหละครับมีการประชุมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ จังหวะคล้ายๆแบบนี้เลยนะก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนั้นนะคื อกลุ่มเสื้อเหลืองออกมาประท้วงมีการชุมนุมขับไล่มีการออกมาพูดถึงกรณีการโกงหลายเรื่องมากท่านผู้ฟังจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่เห็นแล้วเราก็เกิดความตกใจวันนั้นเองเนี่ยนะครับดาวเสาอยู่ในภพพันธุของชะตาเมืองคือเสาเบียนดาวจันทร์เสาทับจันทร์ครับในวันนั้นนี่คือเสาทับจันทร์แล้วก็ดาวพฤหัสเล็งลัคนาชะตาเมือง คือพฤหัสเล็งไปที่ดาวอาทิตย์เกิดความรู้สึกเห็นพ้องต้องกันของคนกลุ่มใหญ่ๆว่าต้องให้มีความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นให้จงได้ท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นปี49จึงเกิดปรากฏการณ์แอนขึ้นมานะครับนะเพราะมีข้อมูลแล้วผมจำเหตุการณ์ได้นะแต่ว่าเราก็ ติดตามข่าวสารนะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์อีกหลายเรื่องตามมาท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ถือว่าเรื่องนั้นมันผ่านไปละถัดมาปี2557คือ22พฤษภาทุกคนจำฉากนี้ได้นะปี49เนี่ยจุดสำคัญคือเสาเบียนชะตาเมืองในภพพันธุพฤหัสเล็งไปที่ลัคนาของชะตาเมืองนะทำให้มันเกิดความรู้สึกชอบธรรมแต่มันก็มีคนที่คุยกันว่าทำแล้วก็อย่าให้เสียของยุคสมัยนั้นคือการยึดอำนาจโดยท่านพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินทุกคนต้องจำเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปตอนนี้ก็ครบ20ปีบริบูรณ์พอดีท่านผู้ฟังนะขณะเดียวกันในห้วงเวลานั้นดาวอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนอริของชะตาเมืองอาทิตย์คือดาวแห่งผู้นำครับท่านผู้ฟังนะก็19กันยาปัจจุบันนี้ กรุงเทพมหานครเราวันนี้คือวันที่24กันยาเพิ่งผ่านการครบ20ปีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการที่ดาวเสาเบียดเบียนที่พบพันธุนะตำราโหรก็บอกเสาทับจันทร์จะพลันร้ายและบังเอิญในชะตาผู้นำก็คือท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยมีจันทร์เป็นเกษตรอยู่ที่ราศีกรกฎเช่นเดียวกันก็กลายเป็นว่าเสาเนี่ยทับไปที่ดาวจันทร์ทั้งชะตาเมืองและชะตาท่านเองถึงเกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญท่านผู้ฟังถัดมาวันที่22พฤษภาปี57 ก็เหมือนกันครับนะก็เกิดกรณีที่ มีการ พูดคุยกันไม่ลงตัวท้ายที่สุดทหารยึดอำนาจภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนั้นราหูและเสาเล็งชะตาเมืองครับเ สาราหูอยู่ที่ราศีตุลเล็งไปที่ราศีเมษครับและมีดาวพฤหัสโยกหน้าชะตาเมืองอยู่นะครับส่วนดาวตะนุลักษ์หรือดาวอังคารเดินอยู่ในเรือนอริ22พฤษภาคมปี57และดาวอังคารนั้นมีมฤตยูเล็งไปที่ดาวอังคารด้วยเห็นไหมครับดาวอังคารโดนกลุ่มลุมนะทำร้ายคือมีดาวมฤตยูเล็งอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนกระดุมพระของชะตาเมืองวันนั้นที่เห็นที่เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญเพราะเสาราหูเล็งลัคนาชะตาเมืองตามเกณฑ์คือเกิดเกณฑ์พินทุบาทดวงแตกเห็นไหมฮะเขามาดวงแตกก็คืออย่างนี้ครับ มันเกิดความขัดแย้งแตกแยกภายในจนถึงขั้นมันคุยกันไม่ลงตัวแหละผมจำได้วันนั้นที่สโมสรทหารบกตรงวิภาวดีเนี่ยครับก็มีการจัดการประชุมหารือกันนะแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายมาแล้วทหารเนี่ยก็มานั่งหัวโต๊ะเป็นกลางแต่สุดท้ายที่สุดเหมือนคุยกันไม่ได้นะครับท่านประยุทธ์ท่านก็บอกถ้าคุยกันไม่ได้ก็คงจะต้องเข้าควบคุมอำนาจก็เป็นอย่างที่เราเห็นกลับมาวันนี้ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ถามว่าประเทศไทยเราชะตาเมืองมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างขณะนี้มีดาวมฤตยูทับตะนุลักษ์หรือดาวอังคารของชะตาเมืองนะก็เลยทำให้ดาวมฤตยูดวงนี้ส่งกระแสไปถึงทั้งบ้านทั้งเมืองคือเราเกิดเหตุวิปริตผิดปกติในเกือบจะทุกเรื่องท่านผู้ฟัง แล้วเราก็ไม่ได้โดนแต่เพียงประเทศเดียวนะมันก็โดนกันทั้งโลกครับจีนก่อนน้ำท่วมใหญ่เห็นไหมครับอเมริกาก็ท่วมแผ่นดินไหวก็เกิดมันเกิดกันหมดฮะสภาพเศรษฐกิจที่เราบอกเราหนักดวงโดนกันทั้งโลกใบนี้ครับสภาวะสงครามก็โดนกันทั้งโลกอีกเช่นเดียวกันนะแต่ที่น่าเป็นห่วงคืออะไรครับคือในวันที่20ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยพระราชจะทำมุมสำคัญกับชะตาเมืองอีกแล้วเหมือนกับปี49ครับปี49นั้นพระราชเล็งลัคนาชะตาเมืองแต่ปีนี้พระราชกำลังจะตรีโกณกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตั้งรับที่ราศีเมษพระราชอาทิตย์เป็นคู่อุปถัมภ์ครับเป็นคู่เห็นพ้องต้องกันตกผลึกแล้วโอ้เราเห็นว่ามันจะต้องแบบนี้แล้วมันก็ต้องแบบนี้นะเพราะพระราชคืออะไรครับคือเจ้าเรือนสุภาของชะตาเมืองนะยามใดที่บ้านเมืองมันไปไม่ไหวหรือมันเกิดเหตุวิปริตผิดคันลองที่มันควรจะเป็นไปนะพฤหัสคือคุณธรรมมโนธรรมสำนึกหรือระบอบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็จะกลับมาค้ำจุนทำให้ทุกอย่างมันยังกลับเดินกลับเข้าไปได้ต่อเพราะพฤหัสดวงนี้ในชะตาเดิมของเมืองไทยรัตนโกสินทร์เป็นเกษตราธิบดีอยู่ที่ราศีธนูครับเมื่อพฤหัสมีพละกำลังสำคัญก็จะทำให้ทั้งบ้านทั้งเมืองเกิดความเห็นพ้องต้องการว่ามันต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตบทุกอย่างกลับให้มันเข้าสู่คันลองนั้นตั้งแต่22ตุลาเป็นต้นไปนี่นะครับความรู้สึกมันจะรุนแรงขึ้นจะมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญและประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่มันมืดมนอนธการเนี่ยเราต้องช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ความสว่างโปร่งโล่งก็เรียกโปร่งใสเนี่ยมันกลับเข้าสู่สังคมไทยให้ได้มันก็จะเป็นฉันทานุมัติของผู้คนในสังคมที่อยากเห็นสังคมเนี่ยโปร่งใส นะตรวจสอบได้เป็นไปโดยคันลองเพราะฉะนั้นหลายท่านที่เกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปเป็นอีหลอบเดิมไหมล่ะชยุทธอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวปฏิบัตินะของรัฐบาลหรือว่าของบุคคลที่กุมอำนาจอยู่ขณะนี้เขาปฏิบัติไปในแนวที่บ้านเมืองต้องการอยากจะเห็นอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเขาปฏิบัติอยู่แล้วมันก็เป็นแนวทางที่สังคมต้องการกระแสดวงดาวเป็นไปดังนี้มันไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเกิดว่าวันคืนเดือนที่มันเคลื่อนคล้อยผ่านไปนะต่างคนต่างก็ตั้งแง่ไอ้นั่นตรวจไม่ได้ไอ้นี่สอบไม่ได้ไอ้นี่เช็คไม่ได้ไอ้นี่ก็หาตัวผิดไม่ได้ผมว่าก็น่าเป็นห่วงนะถูกไหมครับเราจะทัดทานอะไรก็ทัดทานได้นะครับนะแต่เราจะเอามือไปปิดแผ่นฟ้าหรือไปปิดบังอารมณ์ของผู้คนมันคงทำยากเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติวันนี้ธรรมชาติแสดงเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า เราฝืนธรรมชาติไม่ได้ความรู้สึกของผู้คนก็เป็นหนึ่งในกระบวนการทางธรรมชาติท่านผู้ฟังงั้นก็อยู่ที่เราเลือกครับนะถ้าอยากเดินซ้ำเส้นทางเดิมของปี49และปี57นะ ก็ช่วยกันปิดบังอำพรางซ่อนเร้นให้ดีรับรองบ้านเมืองก็จะเดินไปสู่จุดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว นะพยายามผลักดันสังคมให้ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันทำให้ทุกอย่างโปร่งใสทำให้สังคม เกิดความประจักษ์อย่างชัดเจนนะคือพูดง่ายโปร่งใสทั้งหน้าทั้งหลังไม่มีใครอยากจะไปทำอะไรให้มันวุ่นวายหรอกครับนะเพราะฉะนั้นดูดวงดาวเนี่ยเราจะไปบอกว่ามันเกิดแน่ไม่หรอกครับมันอยู่ที่ท่าทีของเราเหมือนชะตาคนเนี่ยถ้ามันมีดวงอย่างเนี้ยแต่เจ้าตัวไม่เอาสักอย่างมันก็ไม่เกิดหรอกครับนะแต่บางทีมันไม่มีจังหวะดวงแต่เราก็ดันทะลึ่งไปเส้นทางเนี้ยมันก็ต้องเกิดถูกไหมครับอ้าวเดี๋ยวเราเปิดสายนะครับทักทายอีกท่านหนึ่งคุณกุลเทเลอร์คุณสมใจนะครับคุณชัยยศคุณอัมไพวันนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับดูสายดูดวงสายสดหน้าใหม่ครับ276-3632และ276-3633จิบน้ำสักนิดนะครับเดี๋ยวนี้ต้องพกน้ำอุ่นมานะท่านผู้ฟังกลางคืนไม่ต้องเปิดแอร์แล้วเพราะอากาศเย็นความชุ่มชื้นที่มีอยู่ขณะนี้ฝนตกก็เราก็อาจจะเป็นห่วงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มาหลังจากฝนตกคืออากาศที่หลังจากฝนมันชะล้างฝุ่นผงในอากาศไปหมดแล้วเนี่ยความสดชื่นยามเช้าต้องพยายามมาสูดโอโซนออกซิเจนเข้าปอดเยอะๆนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้สูงวัยคุณสูงอายุเรียนท่านผู้ฟังนะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะๆนะบางทีเป้าหมายชีวิตผมเข้าใจว่าสำคัญนะแต่การนำพาท่านออกจากพื้นที่ที่มันสับสนโอลหม่านวุ่นวายเนี่ยต้องทำเดือนหนึ่งต้องมีสักครั้งหนึ่งนะต้องออกไปในพื้นที่ที่มันมีอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ไม่ไกลครับราชบุรีสวนพึ่งนะนครนายกนะตรงหรือแม้แต่แก่งคอยตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กนะเข้าใจแล้วครับว่าน้ำท่วมนะแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมตลอดเขาใหญ่นะหัวหินเพชรบุรีหรือแม้แต่ชลบุรีใกล้ๆคือต้องออกไปเอาออกซิเจนไปรับแดดไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะจมอยู่กับฝุ่นผงโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนบอนออกไซด์แล้วก็หลายอย่างที่มันอยู่ในสังคมเมืองท่านผู้ฟังวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปเมื่อวานนี้ว่ายิ่งดาวธาตุน้ำมันมีกำลังมากตอนนี้ดาวน้ำนี่มันมากดาวธาตุน้ำเป็นดาวแห่งความฟุ้งซ่านนะเป็นดาวแห่งความปรวนแปรเรรวนน้ำเนี่ยมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้ำเนี่ยมันปรับเปลี่ยนโฉมตัวเองตามรูปทรงหรือตามภาชนะถูกไหมครับเวลาน้ำมันเยอะๆหรือใครก็ตามที่มีดาวน้ำเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นคน flexible ปรับตัวง่ายอะไรง่ายแต่เป้าหมายจะไม่ค่อยชัดนะถูกไหมครับเพราะดาวธาตุน้ำมันถ้ามันอยู่นิ่งๆมันก็ดูเอื่อยเฉยเรียบเรื่อยแต่ถ้าเกิดเวลาจะหุนหันพลันพรวดพราดขึ้นไปก็ถล่มลงมาเหมือนกับที่เราเห็นน้ำป่าไหลหลากถูกไหมครับนะงั้นเวลาดาวธาตุน้ำมันแรงขนาดนี้เนี่ยต้องควบคุมอารมณ์และรวบรวมสติให้ดีท่านผู้ฟังผมก็ยังย้ำประโยคเดิมนะเพราะอันนี้ผมมาเทียบกับชะตาคนเวลาผมดูดวงคนเนี่ยบางคนเนี่ยดาวธาตุน้ำแรงมากมีคนหนึ่งเชื่อไม่ได้เหมือนเดิมท่านผู้ฟังโอ้ดาวน้ำเด่นกุมชะตาที่ราศีพิจิกและเกิดวันเสาร์ครับพิจิกคือราศีธาตุน้ำนะครับนะเกิดวันเสาร์เนี่ยดาวศุกร์ที่ราศีพิจิกเป็นปรักเกษตรนะแต่เป็นอะไรครับแต่เป็นสีเป็นปรักเกษตรและมีดาวพุธกุมลัคนาด้วยเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนพูดจาอ่อนโยนนะไพเราะอารมณ์ดีแถมมีเสน่ห์มีคาริสมาด้วยแต่เป็นคนที่อิโมชันอลอารมณ์สุดขั้วแบบสุดๆจริงๆนะหลายสิบปีก่อนนะที่ผมให้การปรึกษาบุคคลท่านนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวหนักหน่วงหนักถึงขั้นมีแล้วเลิกเลิกแล้วมีแล้วเลิกเลิกแล้วมีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะด้วยความที่มันเป็นดาวคู่ธาตุน้ำยังไม่พอครับไอ้ดาวคู่ธาตุน้ำเนี่ยมันยังเป็นเรื่องชู้สาวนะเพราะฉะนั้นศุกร์พุธกับศุกร์ขณะนี้ที่ตรีโกณถึงราหู ยังต้องระมัดระวังข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะกรณีพระบนโต๊ะกลมนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วถัดจากนี้ก็อาจจะมีกรณีอื่นๆตามมาอีกใครที่เผลอไผลไม่ระมัดระวังตัวให้ดีจังหวะดวงดาวแบบนี้เป็นจุดสุ่มเสี่ยงครับเช่นยังไงครับโอ้อาจารย์ไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยหนูนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาเฉยๆแล้วยังไง เขาชวนค้างบ้านระวังให้ดีครับนะถ้าเขาที่ชวนค้างบ้านสังเกตไหมครับช่วงหลังมีข่าวกรณีออกมากรณี นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงตอนนี้เริ่มทยอยมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีมากขึ้นท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารดาวคู่นี้มีกำลังมากนะก็เข้าใจได้นะอากาศเย็นๆชื้นๆนะไม่รู้จะทำอะไรกันก็หายกันไปแล้วก็เกิดเป็นข่าวยิ่งมีราหูสำทับให้พละกำลังเพราะราหูกับศุกร์เป็นคู่มัวเมาราหูกับพุธเป็นคู่ท้าทายอยากเสี่ยงคือไม่รู้ว่ามันจะต้องเสี่ยงขนาดไหนแต่ก็จะลองนะงั้นวันนี้นะครับอะไรที่มันเสี่ยงและมันท้าทายแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้อยากจะทำทบทวนให้ดีครับเพราะดาวมีกำลังมากนะจริงๆดาวพวกนี้เวลานำไปประยุกต์หรือตีความกับคนทุกระดับนะครับถ้าระดับโลกก็ต้องดูว่าผู้นำเขาจะตัดสินใจกับสภาวะการตัดสินใจที่มันสุ่มเสี่ยงอย่างไรวันนี้การที่ทรัมป์อยู่กับต้อนรับท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่าทีสำคัญมากท่านผู้ฟังผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่ว่าไอ้จุดบางๆตรงเนี้ยที่มันเปราะบางมากเนี่ยถ้ามันเดินเกินเลยกว่าเส้นที่มันควรจะเป็นก็อาจจะเกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นถูกไหมครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไปในทางดีพุทธกับศุกร์เล็งชะตาโลกและชะตาเมืองก็หันกลับมาร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่คือตรงกลางไม่ค่อยมีอ่ะมีแบบเต็มสูบไปเลยแล้วก็หักดิบกันไปเลยเหมือนกันกรณีความสัมพันธ์ในลักษณะฉันเชิงชู้สาวในโลกและในสังคมที่มันจะปรากฏขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะมีราหูเบียนอยู่ด้วยคือไม่สุดทางไปเลยก็หักดิบไปเลยเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังทักทายพี่โอกินะครับทักทายครบทุกคนคุณจิรโรจน์สวัสดีครับวันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงอิ่มอกอิ่มใจกับข่าวของเนเนโรยัลนะครับผมฝากไลน์ ID ไว้ท่านผู้ฟังท่านใดปรึกษาโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยไลน์ ID ของผมคือโหรา 97A นะครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเดินทางกลับบ้านก่อนฝนจะตกช่วงเย็นวันนี้พรุ่งนี้ทุบโต๊ะหนกลับมารับใช้เหมือนเดิมผมชยุทธวันเกิดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุบโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุบโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี
2: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขังรอ อการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหารอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหารมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
7: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่าย่อยศพรอัคไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
9: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
8: เช่นเดียวกับนายคงกิจรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
10: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
8: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตะระเกตรายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ณ Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
12: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการ

0: เพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Car Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
3: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทยสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดธนาคารออมสินเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบแล้ววันนี้รับสิทธิ์กู้สูงสุด 50,000 บาท
4: นายทรงพลธีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า
3: ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบ

0: เพื่อนำข้อมูลยอดขายจริงจากการขายมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือกประกอบการพิจารณาสินเชื่อธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินที่ร่วมดำเนินโครงการพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังงาดบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนส์ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงลีหยวน ภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานด้วยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
4: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดพิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17 และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอาวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่การจุธาพัทระบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยการจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
6: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเลยก็ได้
5: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียรวัฒน์อัครธรรมเข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่า Plus แต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่นงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
7: ต้องเรียนตัวตอนแรกเขาได้60ล้านซึ่งจะใช้เงินกองทุนเนี่ยมันจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายทอดแล้วกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราว่าตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
5: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
11: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่า กดอย่าโอน
11: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
11: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียง งเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโด โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับสมัครขออภัยค่ะเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortthrough@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้2ค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่า โรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสที่24กันยายน2569ค่ะขออภัยคุณฟังด้วยดีเจฟ้าเมื่อวานนี้ไปงานเลี้ยงแล้วเขามีการแสดงเพลงนะคะก็ไปร้องเพลงแล้วก็กรี๊ดเยอะไปหน่อยค่ะเส้นเสียงอักเสบเลยเส้นเสียงบวมนะคะเลยทำให้เสียงเนี่ยแปลงๆแล้วก็แหบๆแห้งๆอย่างนี้นะเดี๋ยวช่วงเบรก2และเบรก3ต้องขออนุญาตคุณฟังต้องรีรันรายการนะคะวันนี้เนี่ยวันแห่งความสุขของคนไทยนะคะเพราะว่าเนเน่รอยัลสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะที่ได้รับการโหวตสูงสุดและชนะเลิศในรายการอเมริกา Got Talent ค่ะโอ้โหทุกคนกรี๊ดกันลั่นเลยทีเดียวนะคะนักร้องและก็นักกีตาร์สาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยคนไทยก็ตามเชียร์นะคนไทยในต่างประเทศก็ช่วยกันโหวตคนไทยในประเทศนี้เรียกว่าเราเชียร์น้องเนเน่กันสุดฤทธิ์เลยน้องเนเน่หรือชื่อจริงว่าแพรรัติการอําลอยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคว้าเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐนะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าน้องเนเน่นั้นจะเลือกเงินรางวัลแบบใดจะเอาเป็นงวดหรือว่าจะเอาครั้งเดียวแต่แน่ๆเขาบอกว่าภาษีก็ค่อนข้างแพงนะคุณฟัง1ล้านเหรียญ US เนี่ยพอหักผสมภาษีอะไรแล้วเนี่ยมันน่าจะเหลือแค่ประมาณ 700,000 กว่าเหรียญเท่านั้นเองค่ะแต่ก่อนจะไปข่าวอื่นๆนะคะคุณฟังวันนี้นะคะเราร่วมกันค่ะนึกร่วมกันตึกระลึกนึกถึงนะคะพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะคะวันนี้เป็นวันมหิดลค่ะตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนกนะคะผู้ทรงมีคุณูปการแก่วงการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในประเทศไทยจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันเองมีโอกาสไปที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะก็มีน้องๆนักศึกษาก็มาร่วมให้บริจาคนะดิฉันก็ร่วมบริจาคไปแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็มีได้รับเป็นธงนะคะเป็นธงที่ระลึกเนื่องในวันมหิดลด้วยวันที่ระลึกวันมหิดลค่ะ ในส่วนของคุณผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยมิจฉาก็ร่วมบริจาคผ่านทางสิริราชมูลนิธิด้วยนะคะก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีด้วยวันมหิดลความสุขจากการให้นะก็ขอเชิญร่วมตามรอยสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะคะช่วยกันในการบริจาคเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสณโรงพยาบาลสิริราชได้เลยค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขนะคุณฟังความพยายามนะคะทุกๆความพยายามเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จแต่ว่าทุกความสำเร็จนั้นต้องมีความพยายามอยู่เสมอนะคะก็เชื่อว่าวันนี้คือแห่งวันแห่งความสุขของชาวไทยทุกคนเลยที่เนเน่นั้นได้เป็นแชมป์นะคะรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกเลยนะคะอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ตอนนี้หลายคนก็พูดถึงเงินรางวัลนี้กันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเงินเนี่ยสูงนะ1มิลเลียนเลย1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณกว่า30ล้านบาทแล้วเขาก็มีเงื่อนไขด้วยคุณฟังอย่างที่เรียนตอนนี้ก็สื่อก็นำเสนอนะคะเงื่อนไขก็คืออาจจะเอามาเป็นแบบรับเป็นปีก็ได้นะตอนนี้น้องเนนี่อายุ16ปีถ้าเกิดว่าจะรับเป็นรายงวดเนี่ยก็เอาไปปีละ 25,000 ดอลลาร์นะตอนนั้นเธอก็จะอายุประมาณ56ปีนะคะถ้ารับไป40ปีเนี่ย56ปีเนี่ยน้องดีจะฝากตอนนี้ 2-3 ปีนะคะหรือว่าจะเลือกขอรับเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบันไปเลยนะก็ที่เรียนครูฟังค่ะว่าวันมิลเลียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเป็นก้อนคราวเดียวไปก่อนเลยเนี่ยก็จะต้องถูกหักภาษีมีคนบอกว่าภาษีที่อเมริกานี่ค่อนข้างแรงก็อาจจะได้ไปประมาณสัก 700,000 เหรียญ นะคะไม่รู้ว่าน้องเนเน่จะตัดสินใจเอาเป็นงวดหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าก้อนเดียวทีเดียวไปเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยน้องเนเน่ตอนนี้คือมีโอกาสมากมายนะคะเธอเนี่ยจะกลายเป็นศิลปินที่ก้าวเข้าสู่ศิลปินล็อกระดับโลกได้นะแล้วก็การเป็นแชมป์นี้นะคะเธอก็จะต้องดูว่าเธอจะเปลี่ยนชื่อเสียงจากเวทีการประกวดเนี่ยให้กลายเป็นศิลปินเต็มตัวได้หรือเปล่านะอาจจะมีเป็นอัลบั้มเป็นซิงเกิลของตัวเองนะคะหรือว่าจะเป็นอัลบั้มอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้เนี่ยความสำเร็จเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของเนเน่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตการเข้าร่วมมหกรรมดนตรีระดับนานาชาติเทศกาลดนตรีรวมถึงการที่เป็นศิลปินระดับโลกตอนนี้คนไทยทุกคนนะคะก็ส่งเสียงเชียร์จริงๆกับความสำเร็จของน้องเนเน่พวกเราคนไทยทุกคนนี่ภาคภูมิใจในตัวน้องเนเน่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะและขณะเดียวกันก็ต้องดูว่าในส่วนของประเทศไทยเรานะคะก็จะไปต่อยอดเรื่องนี้ได้อย่างไรโดยที่น้องเนเน่เองเนี่ยตอนนี้ก็ช่วยทำให้คนไทยเป็นที่รู้จักแล้วก็ผงาดในเวทีโลกหลายคนบอกว่าแม้กัมพูชาเขมรเนี่ยจะมาเรียนแบบก๊อปปี้เราแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ของเราเป็นเอกอุจริงๆเลยทีเดียวแล้วก็น้องนี่มีความพยายามมากๆนะคะจากเด็กที่จริงๆครอบครัวตอนแรกเนี่ยก็ต้องดิ้นรนต่อสู้นะคุณมาต้องไปเปิดบวกต้องไปเล่นดนตรีนะคะแต่คุณพ่อของน้องเนเน่เนี่ยเก่งกาจมากนะน้องนี่ฝึกกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบและคุณพ่อนี่คือทุ่มสุดตัวนะทุ่มสุดตัวให้กับน้องเนเน่นะคะถ้าเป็นภาษาเขาเรียกว่า all in เลยนะคะคุณหนุ่ยพงสุขค่ะบอกว่าคุณพ่อของน้องเนเน่เนี่ยเรียกว่า all in ใส่หมดเลยแล้วก็เดินตามความเชื่อนั้นนะคะบอกว่าพ่อแม่นี่ต้องแบบว่าอุทิศเงินแรงกายแรงใจเนี่ยให้กับน้องเนเน่เพื่อที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเองก็หันมานะคะมาดูประเทศไทยของเราแล้วล่ะค่ะแล้วก็หลายท่านเองมาคุณฟังถ้าลูกหลานของเรามีความสามารถพิเศษด้านไหนเนี่ยส่งเสริมเขาให้เต็มที่นะบางทีความสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ในรั้วโรงเรียนอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าลูกหลานของเรานั้นมีศักยภาพด้านไหนแล้วก็ส่งเสริมเขาให้ได้เต็มที่มีลูกชายลูกสาวเพื่อนที่จะฝากก็เหมือนกันตอนนี้กำลังปั้นให้เป็นนักกอล์ฟนะคะก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จนะตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็ปลื้มใจกันใหญ่เลยนะคะที่น้องในนี้ประสบความสำเร็จนะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในการปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะก็ท่านก็ชื่นชมแล้วค่ะนะคะความพยายามที่นำมาสู่ความสำเร็จแล้วก็บอกว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่ก้าวเข้าสู่ความสามารถระดับเวทีโลกได้อย่างโดดเด่นเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝัน กล้าพัฒนาตนเองแล้วก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติได้นะคะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จที่ตอนนี้ทุกคนต่างก็ชื่นชอบแล้วก็สรรเสริญน้องเนเน่กันแล้วก็ครอบครัวที่ปั้นลูกจนสำเร็จได้ในวันนี้นะคะคุณฟังส่วนช่วงเวลานี้นะคุณฟังคะเรื่องของพยากรณ์อากาศก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเรานี่มีฝนตกหนักเมื่อวานนี้โอ้โหตอนกลางวันนะคุณฟังดิฉันไปหาหมอแล้วก็เดินทางกลับมานะคะจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะอ๋อเมื่อวานมีข่าวดีนะคะไปตรวจด้านสุตินารีคือเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยดิฉันเหมือนจะมีซีสต์ที่รังไข่คุณฟังแต่คราวนี้เนี่ยมาตรวจหลายหมอแล้วเพราะว่าต้องการเช็คดับเบิลเช็คอ่ะปรากฏว่าตัวซีที่รังไข่เนี่ยไม่มีแล้วนะคะคุณหมอบอกไม่มีแล้วตอนนั้นที่มีอาจจะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนหรืออย่างไรนะคะตอนนี้ก็นัดตรวจทุก1ปีก็โอ้โล่งอกเลยนะคะก็เมื่อวานฝ่าฝนกลับมาเลยนะคะเมื่อวานอัดเสียงรายการไว้แล้วก็ต้องเรียนคุณฟังว่าติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศนะคะกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยายามนะแล้วก็ประมวลข้อมูลต่างๆนะคะส่วนล่าสุดเนี่ยเพจที่ทุกคนฮือฮากันแล้วก็เป็นข่าวกันนะคะเขาก็มีการชี้แจงนะคะเพจทีลมฟ้าอากาศบอกว่าทุกคนครับผมเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิดอย่าไปด้อยค่าหน่วยงานที่เขามีหน้าที่เลยครับเรื่องหาดใหญ่มันผ่านไปนานแล้วควรอยู่กับปัจจุบันครับและไม่มีใครลอกผลงานใครครับเพราะข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ก็ใช้แบบจำลองเดียวกันเพียงแต่การสื่อสารการนำเสนออาจจะแตกต่างกันสนใจกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตดีกว่าครับและมันดีครับที่หลายหน่วยงานตื่นตัวมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสื่อเองก็ไม่ควรเอาโพสต์ผมมาหมายถึงโพสต์ในทีลมฟ้าอากาศมาเทียบกับหน่วยงานเพราะผมก็แจ้งเตือนอากาศแบบนี้ทุกวันคนที่ติดตามผมมาแต่ต้นจะรู้ว่าผมวิเคราะห์จากภาพของข้อมูลจากแบบจำลองภาพกราฟิกซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะใครที่มีเน็ตนั้นก็สามารถดูได้ด้วยตัวเองนะคะก็อันนี้ก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่าน้อยใจไปเลยนะคะก็ทำหน้าที่ต่อไปเพื่อประชาชนของเราค่ะและคุณฟังเรื่องของกรณีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานะคะหลังที่จากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยคุณสบิดาไทยเศษนะคะออกมาทักท้วงนะคะล่าสุดค่ะมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานั้นมีการออกแถลงการแล้วนะคะและก็ยอมรับว่าการใช้ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปโดยไม่ตั้งใจตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่เพียงพอไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งและก็บอกว่าจุดประสงค์หลักของการนำเสนอเพื่อเน้นให้เห็นความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมซึ่งก็คือสบายมรดกทางวัฒนธรรมของเขมรนะคะอันนี้ทางด้านของมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานะคะก็บอกว่าไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดและก็บอกว่าจุดประสงค์หลักก็คือจะเสนอความหลากหลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็เรื่องของสบายนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยทีมมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026นะก็บอกขอขอบคุณข้อเสนอแนะและคำติชมที่เป็นประโยชน์จะนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนที่มีค่าและปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเกิดความชัดเจนถูกต้องและก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตนะคุณฝ่ายนี้ก็เป็นการออกเป็นแถลงการของผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา23กันยายน2026ณกรุงพนมเปญนะคะเขาก็ไม่ได้ขอโทษไทยอย่างจริงจังแล้วค่ะนะคะอย่างไรก็ตามนะคุณฟ้าก็คงจะต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อไปนะเพราะว่าเรื่องของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมก็ยังคงมีอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใน Facebook เดียฟ้าล็อกคนกัมพูชาบล็อกไปเยอะเลยคุณฟ้าเพราะว่าตอนที่เดียฟ้าไปทำข่าวเนี่ยเดียฟ้ามีเสียงสัมภาษณ์คุณสบิดานะคะพวกนี้ก็เข้ามาป่วนค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1603.96 นะคะลงไป 6.74 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,438 ล้านบาทเป็นความกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะในการประชุมเดือนตุลาคมแล้วก็ฟันโฟต่างชาติไหลออกก็เป็นแรงกดดันของฟังวันนี้แรงขายเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคาร ICT แล้วก็ขนส่งนะคะก็คาดว่ากรอบดัชนีภาคบ่ายเนี่ยตลาดน่าจะมีการปรับตัวลงด้วยนะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกคาดการณ์ว่ากรอบบ่ายเนี่ยความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราผลตอบแทนของบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีแล้วก็เรื่องเฟดดอกเบี้ยเนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยค่ะในช่วงเวลานี้ ขณะเดียวกันนะคุณฟังวันนี้เรื่องของหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้ำมันอย่างตัวของบางจากแล้วก็ตัวท็อปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมีข่าวนี้ค่ะว่าสหรัฐเนี่ยจะมีการแบนการส่งออกดีเซลนะคะจะทำให้ตัวของน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตึงตัวต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ตัวของ BCP แล้วก็ท็อปนี่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งมีบิ๊กหลอดนะคะคุณฟังตัว BEM นะคะมีบิ๊กหลอด200ล้านหุ้นรวม 1,300 ล้านบาทนะคะในราคา6บาท50สตางค์หุ้นต่อหุ้นนะคะซึ่งถือว่า BEM เนี่ยเป็นหุ้นที่ต่ำกว่าตลาดค่ะคุณฟังและวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงเบรก2เบรก3ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังที่จะฝากเสียงเป็นแบบมีขออนุญาตรีรันรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดบทเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังที่ชื่นชอบแล้วก็ฟังรายการของเรานะคะเป็นบทเพลงให้กำลังใจค่ะหลายคนที่อ่อนแอนะคะอาจจะรู้สึกดาวลงได้บ้างเสียใจได้บ้างแต่ว่าต้องฮึดสู้กันต่อไปนะคะขอเลือกบทเพลงนี้ค่ะอย่ายอมแพ้นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังรายการกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่า

0: 0698-491-4291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศค่ะและท่านใดที่ติดตามฟังนะเข้าไปใน Facebook Fanpage ก็ได้ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเข้าได้เลยค่ะคุณฟังหรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดก็โทรสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีสายด่วน1182แล้วก็รวมทั้งเบอร์โทรกลางก็มีนะคุณฟัง023994566นะก็คุณฟังอย่าไปแชร์ข่าวที่ไม่ใช่ข่าวที่แท้จริงนะคะทางนี้เนี่ยคุณฟังช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนปกติในเดือนกันยายนก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะฝนตก 60-80% ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากในหลายแห่งก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ดังนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวลือค่ะคุณฟาร์มอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวลือนะแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเราติดตามได้เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะ23-27กันยายนเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่หลายคนอาจจะ เปลี่ยนแผนนะคุณฟาร์มอาจจะเที่ยวอยู่ในแถวๆกรุงเทพปริมณฑลไปก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยออกไปต่างจังหวัดเนี่ยขับรถไปก็เจอฝนตกหนักมากเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยสำคัญนะอย่าไปผ่านไปในพื้นที่ที่อาจจะทำให้เรานั้นมีอันตรายได้นะอย่างพวกพื้นที่ป่าแล้วก็น้ำตกต่างๆอย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานนี้นำมาฝากกันเพราะว่าข่าวสารเรื่องภัยพิบัติน่ะเราก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันนะปกติดิจิฟานเนี่ยก็จะเช็คข่าวก่อนเพราะบางทีเราไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางอย่างน้อยต้องเตรียมร่มละค่ะและคุณฟังใครที่ติดตามคุณไพวันวรรณบุตรนะคะคุณแพรรี่นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียคุณแม่ไปค่ะคุณแม่ของคุณไพวันนะคุณไพวันวรรณบุตรนะซึ่งก็เรียกว่าคุณไพวันนั้นก็สึกออกมาเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ในเพจ Facebook คุณไพวันวรรณบุตรภาษาไทยเลยนะคะคุณแพรรี่นะคะบอกว่าคุณแม่นั้นได้จากไปแล้วนะคะวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 18:34 นแม่ได้สละธาตุขันกลับคืนสู่ธรรมชาติแม่ได้หลับไปอย่างสงบท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและญาติพี่น้องแม่หนูภูมิใจมากนะคะที่หนูได้เกิดมาเป็นลูกของแม่นะคะก็มีภาพของคุณแพรรี่ไพวรรณบุตรนะคะก็โอ้โหดูแล้วสะเทือนใจนะคุณฟังความรักความผูกพันนะคะก็กราบเท้าแม่หอมแม่นะคะเอาเท้าของคุณแม่เนี่ยมาแนบกับหน้าของตัวเองนะคะก็คุณแม่ของคุณไพวันวรรณบุตรนะคะท่านก็จากไปนะลูกนี่ดูแลอย่างดียิ่งนะคุณแม่อารมณ์วัดโทนะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองคันตำบลตะกาดเง่าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เนี่ยมีพิธีรดน้ำศพ10:00 น.พิธีสวดพระภิธรรมนะ20:30 น.นะ23-27กันยายนแล้วก็วันจันทร์ที่28กันยายนเวลา13:00 น.จะเป็นพิธีชาปนกิจณเมนวัดหนองคันค่ะคุณไพวันก็บอกขอให้คุณแม่เนี่ยได้บุญกุศลนะนำคุณแม่เนี่ยไปสู่ดินแดนแห่งสุคติภูมินะคะก่อนที่คุณแม่จากไปเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์นะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมาสาธยายพระสูตรให้คุณแม่ด้วยให้ได้ฟังด้วยแล้วก็ก่อนที่คุณแม่จะจากไปนะคะทางครอบครัวของคุณไพวันวรรณบุตรเนี่ยก็ได้พาลูกหลานคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมกันนะคะแสดงอโหสิกรรมต่อคุณแม่นะคะเรื่องอะไรที่ผิดพลาดล่วงเกินตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็คือลูกหลานก็มารวมตัวกันนะคะเพื่อมาขอขมาต่อคุณแม่อารมณ์ในช่วงที่ท่านยังมีสติอยู่นั่นเองนะคะก็มากราบขอขมากับท่านนะคะคุณฟาร์มก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็คุณไพวันก็โพสต์คำพูดนี้นะคุณฟาร์มอยู่ให้เป็นที่รักจากให้ผู้คนอาลัยก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณไพวันวรรณบุตรแล้วก็ครอบครัวด้วยพูดถึงช่วงนี้คุณฟังอยู่ให้รักจากให้คิดถึงนะแต่บางทีเราก็อาจจะต้องบอกเลยว่าบางทีนานไปเขาก็ลืมนะคะในช่วงของ

0: เดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการนะดีเจฝ่าเองก็มีโอกาสไปร่วมงานเกษียณเนี่ยหลายงานเลยในช่วงเวลานี้เพราะว่าสามีดีเจฝ่าก็เกษียณอายุราชการ30กันยายน2569นี้เหมือนกันนะเมื่อวานก็ไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณที่ทางด้านของสมาคมภริยาทหารเรือนะคะก็ได้จัดให้กับภริยาของนายทหารที่เกษียณอายุราชการที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมดิฉันก็ไปเมื่อวานนี้โอ้น้องๆ นะคะก็จัดงานได้อย่างดีเลยนะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณอาริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาทหารเรือแล้วก็ทีมคณะกรรมการทุกท่านเลยที่ได้ร่วมกันจัดงานให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการได้ประทับใจค่ะแล้วก็ท่านนายกสมาคมภริยาฐานเรือนะคะคุณอริยาเฟื่องจันทร์ท่านก็เกษียณอายุราชการตามพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือด้วยเช่นกันนะก็ในปี2569วันที่1ตุลาคมครับเป็นพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะคะจะเป็นผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่แล้วก็คุณกรกนกวงศ์ตระกูลจะเป็นนายกสมาคมภริยาฐานเรือคนใหม่นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านด้วยพูดถึงเรื่องการทำงานนะคุณฟังอย่างดีจะฝ่าเองเนี่ยเรื่องของงานเกษียณเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเลยคุณฟังส่วนใหญ่หมายถึงว่าที่เป็นตัวเองเป็นผู้เกษียณเองนะเพราะว่าตัวเองเนี่ย early retire มาก็ไม่ได้มีการจัดงานนะตอนที่ทำงานที่ช่อง7กับไทยรัฐเนี่ยอย่างที่ช่อง7นี่ก็อยู่ไม่ครบคุณฟังอยู่แค่21ปีนะเขาต้อง25ปีเขาถึงจะจัดงานให้ที่เขามีการมอบดอกมุ้งดอกไม้มอบประกาศนียบัตรนะฮะส่วนที่ไทยรัฐนี่ก็ออกมาก่อนนะฮะดังนั้นก็เลยไม่มีงานเมื่อวานนี้บรรยากาศงานเกษียณนี่เข้าใจเลยนะคะการที่ได้เจอกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ทำงานผูกพันกันมานะหลายคนเนี่ยคือเราไม่ได้ร้องไห้นะคุณฟังแต่พอน้องเขาร้องมาเนี่ยคือมันเป็นปฏิกิริยาออโต้ก็เลยแบบมีน้ำตารินเหมือนกันนะคะก็ขอมอบบทกลอนจากท่านอาจารย์อภิชาติดำดีนะคะให้แก่ผู้เกษียณทุกท่านนะคะบทกลอนนี้ก็จะอ่านปีละครั้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นบทกลอนที่ฝากไว้กับผู้เกษียณอายุนะคะวันเกษียณเอ่ยลาน้ำตาไหลพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมต้องปิดม่านบนเส้นทางย่างก้าวมายาวนานเหลือแต่เพียงผลงานจดจารไว้ตำแหน่งมีหมุนเวียนแล้วเปลี่ยนผ่านแต่ตำนานยังคงอยู่คู่ยุคสมัยผู้นำในตำแหน่งมาแล้วไปที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำในตำนานเหลียวหลังบนเส้นทางเคยย่างก้าวล้วนเรื่องราวมากมายให้เล่าขานมองข้างหน้าต่อไปใจเบิกบานอุดมการวาดหวังยังรังรองวัยเกษียณแต่หัวใจไม่เกษียณยังภาคเพียรเป็นพลังคลังสมองประสบการณ์ทุกอย่างคือทางทองให้รุ่นน้องเป็นแบบอย่างทางชีวีแม้เกษียณแต่พลังยังเกษมพร้อมเติมเต็มเพื่อแผ่นดินทุกถิ่นที่แม้หยุดงานตามวาระประจำปีแต่ความดียังทำได้ไม่หยุดเลยนะคะท่านอาจารย์อภิชาติดำดีค่ะประพันธ์บทกลอนนี้ไว้นะคะเมื่อวันที่10กันยายน2564นะคะดิฉันก็บันทึกไว้นะคะท่านเองก็แต่งบทกลอนนี้ได้อย่างประทับใจเลยนะคะอย่าลืมนะคุณฟังตำแหน่งมีหมุนเวียนแล้วเปลี่ยนผ่านแต่ตำนานยังคงอยู่คู่ยุคสมัยผู้นำในตำนานมาแล้วไปที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำในตำนานค่ะนะคะลองหันไปดูในเส้นทางรับราชการเส้นทางการทำงานค่ะดูว่าเราทำงานอย่างภาคเพียรจริงหรือเปล่าบางคนเกษียณนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะคะเขาตรวจสอบเจอนู่นต้องไปชี้แจงกับปปช.ค่ะนะแล้วเดี๋ยวพอเกษียณแล้วเนี่ยก็บางท่านเองนะตำแหน่งหน้าที่ก็จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ก็ตรวจสอบให้ดีละกันค่ะเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ต้องปปช.ตรวจสอบเนี่ยคุณจะวุ่นวายนะเพราะคุณละจากตำแหน่งไปแล้วนะจะหาเอกสารอะไรหลักฐานก็ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวหลายคนใจหายนะคุณฟังใจหายกับตำแหน่งหน้าที่หลายคนช่วงนี้เป็นช่วงเก็บของอะอย่างเมื่อวานดีจะฝากก็เก็บของเอาชุดเนี่ยเอาให้น้องๆค่ะนะก็ค่อยๆจัดสรรชุดที่เหมาะสมนะใครที่ใส่ไซส์ XL เหมือนดีจะฝามีทั้งขายมีทั้งให้บางส่วนใหญ่จะให้มากกว่าก็ออกไปโอ้โหราวนี่ โล่งเลยนะคะราวเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยนะชุดเครื่องหมุนเครื่องแบบนี้ก็ที่น้องๆเขายังใส่ไซส์เดียวกับดีฟ้าได้ก็ค้นไปกระเป๋าใหญ่เลยนะโล่งไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีทิ้งขนอีกเหมือนกันนะคะเราก็ทำงานมานะคะอดใจหายไม่ได้เลยจริงๆค่ะนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราสูงวัยขึ้นนะคุณฟังพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยถือเป็นโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของชีวิตแต่ถามว่าดีเจฟ้าตราบใดที่มีผู้สนับสนุนรายการแล้วก็คุณผู้ฟังที่ยังฟังรายการของดีเจฟ้าดีเจฟ้าก็ยังปฏิบัติหน้าที่นะคะยังเป็นนักจัดรายการวิทยุอิสระอยู่เช่นนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าคุณฟังช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดิจิฟาคัดสรรมาอย่างตัวน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เนี่ยค่ะถ้าแฟนรายการฟังรายการมานานแล้วยังไม่เคยสั่งซื้อเลยเปิดใจสั่งซื้อสักหน่อยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณฟังสามารถจะมอบให้เป็นของขวัญของฝากได้เป็นอย่างดีเลยดิจิฟาก็จะใช้ตัวน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์แล้วก็สเปรย์ออโรไรส์นี่แหละค่ะให้กับผู้ที่เกษียณอายุนะคะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยก็จะไปลาท่านปลัดท่านนึงนะคะก็เดี๋ยวมอบให้ท่านดูแลด้วยนะคะก็คือเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยของในบ้านมันเยอะแล้วคุณฟังก็ให้เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันไม่แสบปากเลยคุณฟังแล้วก็ฟังเข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage ออโรไรส์ O R A L R I C E สั่งซื้อได้ในบ้านสีส้มด้วยนะคะสะดวกคุณฟังส่งมาที่บ้านท่านเลยนะแล้วก็แพ็คมาอย่างดีรวมทั้งคุณฟังสามารถจะเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะก็น้องๆทีมงานเองก็มีการสั่งผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เนี่ยไปใช้ด้วยแล้วก็ทุกคนก็พูดเหมือนที่จะฝากว่ารสชาติอ่อนโยนแล้วรวมทั้งตัวของน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เนี่ยไม่แสบปากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แตกต่างจากน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะขอบคุณที่รักฟันค่ะนะออโรไรส์นั้นมีสารสกัดจากข้าวสีดำที่เป็นแหล่งของแอนโทไซยานีนนะช่วยต้านอนุมูลอิสระมีฟูออไรช่วยป้องกันฟันผุมีไลโซโซมซึ่งช่วยดูแลความสะอาดช่องปากปราศจากแอลกอฮอล์ไม่แสบปากนะคะดูแลช่องปากได้ง่ายในทุกวันเลยและมีฟูออไรด้วยช่วยป้องกันฟันผุนะคะถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองค่ะคุณฟังออโรไรส์มีจำหน่ายนะคะที่ร้าน GPO ค่ะองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะไปที่นี่ได้ค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะที่ร้านมูลนิธิทันตะมหิดลที่ร้าน Healthy Mac Healthy Mac มีทั้ง Healthy Mac Iconสยาม Healthy Max ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะแล้วก็มี Healthy Max ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเป็นร้านจำหน่ายนะคะ Healthy Max นั้นเข้าไปดูผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆได้เยอะเลยแล้วก็มีวางจำหน่ายออโรไรด์ด้วยนะคะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศาลายาและก็ที่โรงพยาบาลวิมุตค่ะส่วนเส้นพรานกตัดใหม่นะคะก็มีจำหน่ายที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่านะคะก็ฝากแฟนๆรายการที่ติดตามฟังดีเจฝ่านะเขาไปดูใน Facebook Fanpage ก็ได้ @orrorice คุณฟัง ORALRICE เนี่ยเป็น Facebook Fanpage รวมทั้งเป็น LINE @นะคุณฟังสามารถจะเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายคนเองนะคะที่อยู่ในวัยจะต้องเกษียณออกมานะอย่าลืมนะคะปรับชีวิตนะต้องหัดทำอะไรด้วยตัวเองและรวมทั้งเรื่องหนึ่งคุณฟังเรื่องการลงทุนต่างๆท่านต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะมีเหมือนกันคุณฟังอย่างข่าวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็มีรุ่นน้องดีเจฝากคนนึงเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่กลัวจะไม่มีที่อยู่นะจะไปสร้างบ้านแล้วจริงๆตัวเองเป็นคนเมืองนะคุณฟังดูสิอายุ60แล้วจะไปสร้างบ้านอยู่ในต่างจังหวัดในสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ถิ่นของเราด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยเตือนไปเหมือนกันว่าถ้าจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยไปดูโรงแรมมะหรือไปเช่าโฮมสเตย์หรือไปเช่าบ้านอยู่มั้ยเพราะยังไงเนี่ยชีวิตคนเมืองก็ต้องอยู่ในเมืองนะเราอยู่ในเมืองมาตลอดอะตั้งแต่เกิดอะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงนะคะบอกว่าเดี๋ยวเอาน้องไปเอาน้องก็ไม่สบายเหมือนกันนะไปอยู่ในป่าในเขาในสวนเนี่ยกว่าจะออกมาหาหมอได้ในวัยเกษียณ60กว่ามันลำบากค่ะคุณฟังนะคะมีแต่คนที่เขาจะเร่งขายอสังหาไปนะคะแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามโรงแรมดีกว่าเราเก็บเงินล้านของเราไว้แล้วก็ไปพักผ่อนท่องเที่ยวไปนอนโรงแรมจังหวัด นั้นจังหวัดนี้นะคะดีกว่านะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำแล้วเนี่ยต้องคิดแผนดีๆนะคุณฟังเพราะว่าเราเองก็มีชีวิตอยู่ไม่นานนะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากตำแหน่งหน้าที่อะไรที่มันเป็นภาระนะอย่ามาเอาไว้กับตัวเองค่ะหลายคนบอกว่าจะเลี้ยงหลานหลายคนก็บอกโอ้โหเลี้ยงหลานนี่งานใหญ่งานยักษ์เลยทีเดียวนะคะคุณฟังแต่เลี้ยงหลานก็ดีไปอย่างนึงอะไรรู้ว่าได้เอนโดฟินเพราะเด็กน่ารักนะคะเป็นความรักความผูกพันเห็นปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานเนี่ยผอมลงเลยคุณฟังต้องวิ่งตามหลานนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตหลังเกษียณนะต้องวางแผนนะคะคุณว่าอะไรงานอดิเรกที่เราทำแล้วมีความสุขก็อาจทำให้เพลิดเพลินบางท่านชอบต่อจิ๊กซอนะคะบางท่านชอบดูซีรีส์แนวตั้งบางท่านชอบดูหนังดูละครฟังเพลงนะคะเราก็ทำตามที่เราชอบกันละกันนะคะอย่าไปสะสมความเครียดนะคะแล้วก็ฝึกใจเราที่แน่ๆต้องต่อสู้กับสังขารด้วยนะคะอย่ากินอิ่มนะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนนะทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในวัยเกษียณเดี๋ยววันนี้ดิจฟ้าเองก็ยังไม่ได้อัปเดตหุ้นนะคุณฟังพอดีคุณหมอนัดเพราะว่าดิจฟ้าเนี่ยต้องตรวจด้านสุตินารีค่ะนะก็คือเรื่องของรังไข่ดิจฟ้านี่มีรังไข่ข้างเดียวนะคุณฟังเพราะฉะนั้นก็จะคอนเซิร์นเรื่องรังไข่มากเพราะว่าตัวของมะเร็งรังไข่เนี่ยมันหายากค่ะก็ต้องมีการตรวจ follow up ตลอดเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีนะคุณฟังเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเพราะบางครั้งช่วงนี้เราเจอการเป็นมะเร็งหรือแคนเซอร์เนี่ยในคนที่อายุน้อยลงอย่างที่มีคุณหมอท่านนึงนะคะคุณหมอเพิ่งตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะน่าจะชื่อคุณหมอลิลลี่ใช่ไหมคะที่คนแชร์กันเยอะเลยนะคะก็ให้กำลังใจท่านนะจริงๆการตรวจพบมะเร็งในระยะศูนย์หรือระยะเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเราเนี่ยให้ความใส่ใจสุขภาพนะคะเพราะว่ามันรักษาสามารถหายขาดได้เพราะฉะนั้นสูญเสียอะไรก็ได้นะคะสูญเสียอวัยวะไปอาจจะต้องไปตัดไปอะไรแต่อย่าสูญเสียกำลังใจสู้กับมันสักตั้งนึงเพราะว่าอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะศูนย์ดีกว่าเป็นระยะลุกลามอย่างระยะ4อะไรเงี้ยก็ได้คือการรักษาแบบประคับประคองแต่ก็อยู่ได้นะเดี๋ยวนี้การแพทย์เก่งมากเพราะฉะนั้นอย่าสูญเสียกำลังใจแต่ว่าต้องใส่ใจสุขภาพนี่ขนาดตัวเองใส่ใจสุขภาพเหมือนกันนะคุณฟังกินอาหารแค่2มื้อแต่ว่าก็ยังเหมือนจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้นนะก็ฝากไว้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็ฟังรายการกับดิจิฟ่าเยอะนะคะเล่นหุ้นด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เราก็อย่าไปทุ่มสุดตัวเล่นแบบเอาค่ากับข้าวกลับบ้านก็พอแหละแล้วก็ซื้อหุ้นที่มีปันผลนะผิดทางไปก็ยังได้ปันผลนะคุณฟังอย่าซื้อหุ้นที่เราไม่ถนัดซื้อหุ้นที่เราถนัดนะคุณฟังแล้วก็มีเงินปันผลเนี่ยอย่างน้อยผิดทางไปโอ้มีเงินปันผลเข้ามาทุกปีทุกปีเลยนะคะทำให้เราก็มันก็ชดเชยไปได้แล้วก็รวมทั้งกิจกรรมตอนนี้เนี่ยที่สำคัญตอนนี้คือต้องเคลียร์บ้านคุณฟังนะเดี๋ยวอาจจะทำตู้ดูทีวีที่มันเป็นแบบบิวอินที่มันปิดของอ่ะมันจะได้ดูบ้านเรียบร้อยนะพวกการจัดบ้านการโละข้าวของภายในบ้านเนี่ยต้องทำกันนะคะเป็นภารกิจเลยล่ะสำหรับคนที่เกษียณแล้วที่ต้องอยู่บ้านก็ทำบ้านของเราให้สะอาดนะบางทีก็มีปาร์ตี้ที่บ้านด้วยก็ชอบปาร์ตี้ที่บ้านคุณฟังเพราะว่าเราเสียงดังได้นะคะแล้วก็จัดบ้านให้น่าอยู่กันนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่เกษียณเนี่ยต้องเอาของออกจากที่ทำงานเนี่ยเดิมถ้าไม่เกษียณเนี่ยย้ายงานย้ายห้องของมันก็ไปอยู่อีกห้องใหม่ได้แต่งานนี้เนี่ยต้องไปหอบหิ้วเอากลับมาบ้านนะตอนนี้ก็ต้องจัดบ้านอันไหนให้ใครได้ก็ต้องให้ไปนะแจกไปบ้างค่ะแล้วก็รวมทั้งงานเลี้ยงเกษียณเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะอาหารของหวานอร่อยเขาเอาของอร่อยอร่อยมาให้นะคุณฟังงานนี้เนี่ยก็ต้องทำไอเอฟอดไปเผาผ่านน้ำตาลด้วยอย่างที่ฝาต้องคุมน้ำตาลนะคะเนี่ยมีงานเลี้ยงเกษียณทุกวันเลยช่วงนี้ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าขาดเลยก็คือเรื่องของการคิดดีทำดีพูดดีสวดมนต์ไหว้พระนะคะยิ่งคนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจากไปแล้วเนี่ยเราก็ทำดีนะคะบางคนก็ชอบที่จะไปบริจาคโลหิตนะแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าไปบริจาคโลหิตมากเกินไปนะคะเดี๋ยวไขสันหลังทำงานได้ไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับโลหิตวิทยาได้นะบอกคุณฟังไว้ก่อนนะต้องเช็คนะบางคนมีภาวะเลือดจางอะไรต่างๆต้องเช็คด้วยบางทีอยากจะทำบุญเนี่ยแต่ว่าต้องก็ทำบุญกับตัวเองด้วยเพราะว่าร่างกายก็เสื่อมไปเป็นของธรรมดาแต่ว่าดิฉันฝ่ายเองก็ทำบุญนะคุณฟังทำบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็คนที่เขาเดือดร้อนลำบากรวมทั้งการสวดมนต์ไหว้พระหรือลึกนึกถึงพระรัตนตรัยค่ะทำให้เรานั้นได้อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ ญาติพี่น้องนะคะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปด้วยแล้วก็ขอพรท่านด้วยให้ท่านคุ้มครองดูแลให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวจะได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปนะคะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณแฟนเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายพูดคุยกันแล้วก็ติดตามฟังข่าวกันต่อในเบรกหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามนะคะก็คือการที่สองยักษ์ใหญ่ประธานาธิบดีสหรัฐและก็ประธานาธิบดีจีนนะคะจะเจอกันโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันว่านายสีจิ้นผิงนะประธานาธิบดีของจีนเนี่ยมีอาการป่วยไม่สบายนะคะอย่างไรก็ตามจีนยืนยันว่าสีจิ้นผิงนั้นจะไปสหรัฐอเมริกาค่ะโดยจีนยืนยันว่าในช่วงวันนี้23ถึง25กันยายนนะคะทางประธานาธิบดีจีนค่ะสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนเพื่อพบปากกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการเจรจาการค้านี่แหละค่ะนะก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจากทางการจีนค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนและทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนั้นจะเยือนสหรัฐนะคะ 23-25 กันยายนนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นนะในเชิงลึกด้วยระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับจีนตลอดจนสันติภาพและก็การพัฒนาของโลกทั้งนี้ทั้งสองคนนี้นะคะก็จะต้องเยือนกันรวมทั้งหารือเรื่องการข้อมูลต่างๆที่เห็นต่างกันนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยทั้งคู่นะคุณฟังก็จะได้พบปะเจอกันนะยักษ์ใหญ่ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็จะต้องคุยกันเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆซึ่งทั้งคู่นี้นะคุณฟังก็เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมานะคะหลายคนเองก็คงจะต้องติดตามนะว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างอย่างเช่นเรื่องของการคาดการณ์ว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีการหารือกันนะเรื่องของแร่เอิร์ธแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญเรื่องการแข่งขันทางเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็การเจรจาเรื่องของการส่งออกชิปแล้วก็โมเดล AI เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การเข้าถึงตลาดค่ะและต้องมีงานหารือแน่นอนเรื่องตลาดรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกหลักของโลกนะคุณฟังจีนได้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากแล้วก็ทำเองก็จะต้องดูว่าเขาจะเปิดรับรถยนต์จากจีนมากแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าสู่ตลาดสหรัฐนะคะด้วยอัตราภาษีศุลกากรที่สูงกว่า 100% แล้วก็เรื่องการค้าแล้วก็เรื่องภาษีต่างๆรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงนะคุณฟังที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องของยูเครนกับรัสเซียประเด็นสำคัญเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตานะรวมทั้งคนก็จับตาดูอาการของนายสีจิ้นผิงด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นความกังวลต่างๆแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็จะเจอกันนะ รวมทั้งจะต้องหาความคืบหน้าด้วยในการยุติสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีก็เป็นปัญหายาวนานต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะการพบปะครั้งนี้นะก็เชื่อว่าต้องดูว่าจะฝ่ามรสุมเรื่องของภาษีและก็สถานในตะวันออกกลางได้หรือไม่นะข้อมูลจากทันหุ้นค่ะนะจับตาทรัมป์สีจิ้นผิงนัดถกใหญ่จะฝ่ามรสุม AI ภาษีและก็เรื่องของความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านได้หรือไม่นะคะก็จะต้องเจอกันในการประชุมสุดยอดในกรุงวอชิงตันครั้งนี้นะคะครั้งนี้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งอัตราภาษีที่สูงข้อถกเถียงเรื่องความครองความเป็นใหญ่ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตลอดจนแรงกดดันมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านซึ่งจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะนายสกอตต์เบสเซนนะคะยืนยันถึงความคืบหน้าในการเจรจาแนวโน้มการขยายข้อตกลงสงบศึกและก็ข้อเสนอการลดภาษีตอบแทนซึ่งกันและกันมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับสินค้าทั่วไปและก็จะหารือเรื่องของกรอบ AI ต่างๆนะคะทางนี้ก็การหารือการประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะก็ดูซิว่าเขาจะมีผลลัพธ์ในการเจรจากันอย่างไรบ้างนะคะคุณฟังจะเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องของการที่จะมีการผ่อนคลายหรือเปล่าเรื่องการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นความขัดแย้งนะตอนนี้ก็ลุกลามเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมด้วยนะคะคุณฟังดิฉันจะติดตามข้อมูลจากทั้งทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ในเพจหนึ่งคุณผู้ฟังก็คือเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยเขาจะรวบรวมไว้นะหรือแม้กระทั่งตัวดิฉันเองนะคุณฟังที่ดิฉันลงเรื่องของชุดซัมป๊อตซึ่งเป็นชุดประจำชาติกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนกัมพูชาเนี่ยโอ้โหเข้ามานะคะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเรียกว่าพูดไม่เหมาะสมอ่ะดิจฟาก็เลยต้องบล็อกไปเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่เขาเอาภาพคนไทยไปเคลมเป็นภาพของกัมพูชาค่ะคุณฟังก็มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารของกัมพูชาเนี่ยนะคะว่าอ้างว่ารูปนี้มาจากหนังสือฝรั่งเศสและบอกว่าเขมรคือดินแดนต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมนะเนี่ยเขาเขียนแบบนี้เลยทีเดียวนะคะบอกว่าภาพเก่าๆของกัมพูชาสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของเสียมก็คือเราเนี่ยนะคะบอกว่าเราเนี่ยยึดกัมพูชานะบอกยุคนั้นไม่มีกล้องแม้จะอ้างอิงจากประติมากรรมบนผาฝาผนังก็ไม่เหมือนกับชุดไทยพื้นเมืองเขมรเนี่ยอยู่ใต้เสียมเป็นร้อยปีจากนั้นก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ใต้การควบคุมของเวียดนามแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพอพจน์นะพอพจน์นี่โอ้โหคุณฟังเขาก็ฆ่าครูนะฆ่าคนชั้นนำอะค่ะของเขมรนะหมอพยาบาลตำรวจและก็นักเรียนนะคะแล้วก็รวมสิ่งใดที่เก็บไว้ในบ้านเนี่ยก็ถูกเอาไปเผาทำลายหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์นะคะจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ใหม่อย่างล่าสุดนะคะในเพจของอาเซียนมองไทยที่ติดตามเรื่องนี้ก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชานางเฟืองสกุณาบอกว่าสิ่งที่บรรพบุรุษชาวเขมรได้สร้างสรรค์ขึ้นนั้นประวัติศาสตร์ได้จารึกว่ามรดกทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องยืนยันและก็ทั่วโลกต่างให้การยอมรับอันนี้แหมคิดเองเองไปเลยทีเดียวนะคะและคุณฟังสื่อของกัมพูชานะคะก็มีการรายงานนะคะบอกว่าการเป็นเจ้าของภาพถ่ายไม่ได้หมายความถึงการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนะอันนี้เขาก็อ้างตัวเองนะคุณฟังขณะเดียวกันคุณฟังล่าสุดนะครับในเพจอาเซียนมองไทยบอกว่าเขมรเนี่ยสู้นะเตรียมโพสต์ถึงยูเนสโกนะคะหรือมีการโพสต์เรื่องแล้วก็จะยื่นยูเนสโกในนามประเพณีแต่งงานเขมรแบบดั้งเดิมนะคะบอกว่าประเพณีชุดเขมรเนี่ยเป็นชุดแบบโบราณส่วนของเราเนี่ยยื่นชุดไทยพระราชยม8แบบผ่านการตัดเย็บก็คือเขาจะยื่นเป็นชุดของเขานะคะคุณฟังคอมโบเดียมูฟทูพรีเซิร์ฟทรดิชันนอลยูสออฟเขมรสบายนี่คือสิ่งที่เขมรเนี่ยพยายามจะเอาชุดดั้งเดิมออกมานะคะขณะเดียวกันค่ะฟังหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์หนึ่งที่มีข้อมูลนะคะบอกว่าหนังสือที่เอาไปก๊อปปี้เราเนี่ยนะคะบอกว่ามีการซื้อขายภาพถ่ายในยุคหนึ่งนะคะในช่วงปีคริสตศักราช1883ถึง1884ค่ะบอกว่าเป็นสมุดการเดินทางในกัมพูชาของนักสะสมศิลปะชาวอเมริกันนะคะชื่ออิสเบล่าสจวตกราดเนอร์ในช่วงปีคริสตศักราช1883ถึง1884 ซึ่งเอาภาพพิมพ์นะโฟโต้พิมพ์นะบอกว่าเป็นผลงานของอีมี่จีเซลมาติดไว้ในสมุดหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นภาพสตรีที่ประเด็นถกเถียงนะเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าภาพถ่ายต้นฉบับฟิล์มกระจกนั้นถูกนำมาอัดก๊อปปี้ลงกระดาษคุณฟังก็คือภาพของสตรีไทยเนี่ยนะคะก็คือเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกซื้อกลับไปสะสมในอัลบั้มส่วนตัวด้วยก็คือตอนนั้นก็มีการทำภาพเนี่ยเอามาขายนะคะนี่เป็นรายงานข่าวมานะคะบอกว่าแคตตาล็อกจากรายการขายภาพเนี่ยเป็นใบรายการสินค้านะคะจากสตูดิโอของอิมรี่จีเซลในไส้ง่อนซึ่งแนบอยู่ท้ายสมุดบันทึกที่เกี่ยวกับกัมพูชาจุดที่สำคัญที่สุดคือหัวกระดาษของแคตตาล็อกเนี่ยมีข้อความภาษาฝรั่งเศสว่าแคตตาล็อกภาพซากปรักหักพังแห่งนครวัดสยามนะคะทางนี้บอกว่าการพิมพ์วงเล็บคำว่าสยามต่อจากคำอังกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะทั้งนี้ครูฟางบอกว่าชาวฝรั่งเศสที่เข้าไปบันทึกภาพและทำแคตตาล็อกขายนั้นชาติตะวันตกรู้ว่าพื้นที่นครวัดหรืออังกอร์หรือแม้แต่วัฒนธรรมในบริเวณนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลและการปกครองของสยามไทยอย่างเป็นทางการก็คือเราเคยยึดครองนครวัดได้นะคะครูฟางส่วนภาพของสตรีคนดังกล่าวที่มีภาพผู้หญิงนะคะก็บอกเป็นข้อมูลที่ว่าถ่ายที่เมืองไส้ง่อนนครโฮจิมินห์หรือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ในเวลาต่อมามีทั้งหมด4ภาพเพื่อผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นการถ่ายให้สตรีเนี่ยมาถ่ายภาพนะคะคุณฟังแล้วก็เอามาขายแก่นักท่องเที่ยวนะในสตูดิโอนั้นก็มีภาพถ่ายจากหลายชนชาติแล้วก็หลายหมวดหมู่เลยทีเดียวนะคุณฟังตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีการขายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้บอกเลยว่าอันนี้เป็นภาพของการที่ภาพสงสติไทยเนี่ยออกไปได้เนี่ยเพราะว่าเขามีการจำหน่ายนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขมรพยายามจะเคลมเนี่ยเขาก็คือมาเคลมเอาภาพของเรานะเป็นภาพที่เป็นของคนไทยเนี่ยนะประเทศไทยของเรามีภาพแบบนี้เยอะมากแต่เขาก็มาเอาไปนะคะประเทศเขมรเนี่ยพยายามจะมาแย่งชิงแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปชี้แจงกับเขมรและเขมรเนี่ยเขาเป็นเรื่องเฟกนิวทั้งนั้นเลยนะคะเอาข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องของเรานะที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติเนี่ยเอาไปให้กับชาวโลกรู้ดีกว่านะคะมีคนหนึ่งเขาเขียนว่าคนเขมรคิดว่าทุกอย่างเดิมเป็นของเขาทุกประเทศแย่งชิงมาจากเขาโดยเฉพาะไทยต่อให้อธิบายเหตุผลอะไรเขาก็ไม่สนใจเสียเวลาอธิบายสู้เอาข้อมูลเผยแพร่ให้ประเทศอื่นๆดีกว่าแล้วก็ตอนนี้นะคุณฟังคนที่เล่น Facebook ในเขมรเนี่ยก็พยายามเข้ามาชี้แจงเรื่องราวของตัวเองคุณฟังนะนี่คือสิ่งที่เราเองก็แต่ก่อนก็คือตอนที่เราใกล้ชิดกันเนี่ยนะมีรายงานด้วยว่าตอนที่สมเด็จพระนโรดมสีนุเนี่ยไปครองปกครองกัมพูชาเนี่ยมีความพยายามจัดตั้งคณะละครหลวงและก็วงมโหรีหลวงในวังพนมเปญรวมทั้งบอกมีการเชิญครูละครครูดนตรีและนางรำสตรีจากราชสำนักสยามในกรุงเทพเนี่ยไปช่วยฝึกสอนวางรากฐานดนตรีและก็ฝังตัวอยู่ในราชสำนักกัมพูชาเป็นจำนวนมากนะใครจะไปนึกนะครูฟังว่าจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ทางการไทยเองนะคะก็มีการทำหนังสือประท้วงไปแล้วเรียบร้อยกับเวทีการประกวดนะMiss Universe 2026ของกัมพูชาแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นข้อพิพาททางวัฒนธรรมที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอบพระคุณครูฟังที่ติดตามค่ะเราร่วมกันนะคะรักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานะคะตอนนี้กำลังเปิดศึกกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นคนไทยต้องรู้รักแล้วก็สามัคคีผนึกกำลังร่วมกันต่อไปนะคะเพราะว่าเขมรเนี่ยพยายามที่จะเข้ามานะคะเอาขโมยมาก๊อปปี้แล้วก็ไปอ้างเป็นสิทธิ์ของตัวเองเราก็ต้องติดตามกับท่าทีของรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศของไทยต่อไปนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ดิจฟ้าลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์มาวอช
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: รายการผีเล่นผีจริง
6: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็น
7: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
8: คลื่นข่าว 97 FM
9: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุ
10: พันโทสุธีสุขสากล
11: กับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
12: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
13: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ
14: ่
13: ะ
14: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
15: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
14: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
15: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
14: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
16: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
17: เคาะข่าวดังตามกระแส
18: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
17: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
18: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
17: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
18: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
17: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
19: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้แล้วตามปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งแก้ไขเหตุรถไฟขัดข้องขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราเดินรถได้ตามปกติแล้ว
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเหตุขัดข้องของขบวนรถชานเมืองที่367เส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงมุ่งหน้าชุมทางฉะเชิงเทราซึ่งเดินทางออกจากสถานีมักกะสันเมื่อเวลา 10:30 น.ต่อมาเมื่อเวลา 10:40 น.ขณะเคลื่อนตัวถึงช่วงระหว่างสถานีมักกะสันถึงสถานีคลองตันรถเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลลมตกไม่สามารถทำขบวนต่อได้ในสถานีมักกะสันจึงได้ส่งหัวรถจักรดีเซลเข้าช่วยเหลือและทำการลากจูงขบวนรถกลับเข้าสถานีมักกะสันเพื่อทำการแก้ไขล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขระบบเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติและไม่มีขบวนรถใดๆกีดขวางการจราจรทางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอ
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรแม่น้ำน้อยหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3อำเภอคืออำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว1คันรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำ เรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน5ลำและเรือพายจำนวน25ลำธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและอิหร่านพบหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นโดยนายซีบีฮาและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะยังคงเปิดช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศต่อไปนายซีบีฮายังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนของยูเครนที่สนับสนุนการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหร่านย่ำแย่ลงหลังจากรัฐบาลยูเครนกล่าวหาว่าทางการอิหร่านจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรุ่นชาเฮดให้แก่รัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรอำเภอชะอวดอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาอำเภอนามอมจังหวัดสงขลาอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเมตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอกะบังอำเภอขออภัยอำเภอแว้งอำเภอสุขีรินทร์อำเภอสงเหตปาดีอำเภอสงเหตโกลกอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสระบุรีนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีบริเวณจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คนเล็กอยู่ม.2 ค่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้เราได้คุยกับท่านรัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็ทราบจากโฆษกกระทรวงการคลังเพราะว่าเรื่องนี้มันมีข้อท้วงติงจากซีกฝ่ายค้านก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับความเป็นมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายเรื่องของกยศ.ตั้งแต่ลดอัตราดอกเบี้ยปรับลงมานะครับพอลดลงมาปั๊บกยศ.ก็เงินมันก็ลดลงอ่ะรายได้ลดลงอ่ะประกอบกับสาระสำคัญก็คือว่าคนกู้3ล้าน6ผ่อนอยู่ล้านคน
3: อ
2: ีก2ล้าน6
3: ไม่ยอมผ่อน
2: ไม่ผ่อน
3: ทำยังไงก็ไม่ผ่อนขนาดลดอัตราดอกเบี้ยให้แล้ว
2: ใช่
3: ใช่
2: ลดดอก
3: ก็ยังไม
2: ่ลดเบี้ยปรับไปแล้วก็ยังไม่ผ่อนแล้วมันเงินก็เลยไม่กลับมาที่กองทุนพอเงินมันไม่กลับกองทุนก็ต้องขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ปีก่อน 5,000 ปีนี้ 70,000 9,000 ล้าน
3: ค่ะมากกว่าเดิมอีกนะ
2: ก็ยังไม่พอทีนี้ไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าคนกู้ไม่จ่ายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่าทางโฆษกคลังที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะว่ากยศ.ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าจะไม่ให้มีใครพลาดหรือต้องออกจากการเรียนเพราะไม่ได้กู
3: ้
2: ผมก็เลยคิดว่าคุณแม่อาจจะอดใจรออีกนิดหนึ่งเนาะกดใจรออีกนิดหนึ่งเพราะเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็กยศ.เองก็ต้องไปตรวจสอบนะครับที่ไปที่มาว่าเด็กบางคนที่มาเรียนมากู้กยศ.นี่มีการสวมสิทธิ์ก็มีเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะคือบางท่านเนี่ยเอาจริงพี่ถนอมบ้านไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่ามากู้กยศ.
2: มากู้กยศ.
3: ใช
2: ่คือตอนนี้ไปตั้งเกณฑ์ไว้ 360,000 บาทต่อปีเป็นรายได้อะนะนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กเขาลูกเขาน้อยคนอ่ะ
3: คนไทยเด็กเกิดน้อยลง
2: คนสองคนเองอ่ะนะ
3: ใช
2: ่เดี๋ยวเราตามให้เนาะคุณแม่นะคุณนันทิยาเนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็จะพยายามตามเรื่องนี้ว่ากยศ.ยังไงแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยบางแห่งบอกว่าถ้าไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้และจะไม่ให้เด็กสอบนี่อันนี้เกินไป
3: ไ
2: เกินไป
3: นะ
2: มหาวิทยาลัย
3: มันเป็นการตัดสิทธิ์นะคะ
2: ใช่ไม่น่ารักเลยพูดอย่างนี้นะแต่ว่าทางรัฐมนตรีอว.ท่านยศชนันท์ก็ได้ไปคุยกับทางที่ประชุมอธิการบดีแล้วนะ
3: ค่ะ
2: นะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
3: ยังไงเดี๋ยวจะช่วยติดตามให้นะคะคุณแม
2: ่ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
2: แล้วก็ที่สำคัญก็ย้ำนะตอกย้ำเรื่องของว่าคนกู้แล้วต้องจ่ายถ้าคนกู้ไปแล้วไม่จ่ายคุณได้เงินไปก่อนแล้วคุณไม่จ่ายเนี่ยนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาทำให้คนรุ่นหลังนะครับเขาไม่มีเงินที่จะกู้แล้วพอไม่มีแล้วจะให้กองทุนไปเอาเงินจากภาษีจากรัฐบาลมาโดยตลอดโดยที่ไอ้คนกู้เอาไปแล้วไม่คืนไอ้นี่คือตัวที่เป็นปัญหาใหญ่อย่ามาโทษอย่ามาตำหนิว่าทำไมรัฐบาลไม่ให้เงินให้เพียงพอเดิมมันพอแต่คนกู้เอาไปแล้วไม่คืนเพราะมันคือเงินกู้ไม่ใช่เงินให้เปล่า
3: คือเคยเห็นนะพี่ถนอมมันจะมีเป็นบางเพจเขาจะมีการแนะนำวิธีการบิดด้วยนะคะ
2: เหรอ
3: บิดหนี้กยศ.
2: มีเหรอ
3: มันมีวิธีการแนะนำแบบนี้ด้วยแบบว่ายักย้ายถ่ายโอนยังไงหรือบางท่านเขาก็ปล่อยให้แบบว่านิ่งยอดหนี้นิ่งไปเอาไปซื้ออย่างอื่นคือต้องบอกว่าเห็นใจทางด้านของคนที่เขาเนี่ยต้องการเรียนจริงๆแล้วต้องการกู้เงินด้วย
2: แล้วเขาจะปี71มั้งกยศ.จะส่งประวัติคนกู้แล้วไม่จ่ายเนี่ยนะ
3: ส่งไปที่ทำงานเลยนะ
2: นนเข้าเครดิตบูโร
3: ก็ดี
2: ต่อไปเข้าเครดิตบูโรด้วย
3: ก็จะมีประวัติเรื่องของเป็นหนี้นะ
2: แล้วกยศ.ก็น่าจะต้องไปทบทวนระบบการจัดเก็บติดตามหนี้ด้วยเหมือนกันนะไปดูศึกษาตัวอย่างต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของออสเตรเลียมานะนะครับของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับผูกกับรายได
3: ้
2: มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่เอายังไม่ได้เก็บยังไม่ต้องคืนแต่รายได้ถึงเกณฑ์ก็ขึ้นเกณฑ์เท่านี้จ่ายมา 1% ของรายได้เกณฑ์เท่านี้ 2% 3% สูงสุดไม่เกิน 10%
3: น่าจะหักเงินได้เลยนะคะพี่ถนอมจริ งๆแล้วแบบว่าผูกกับเงินเดือนเลยท
2: ี
3: นี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณสุจินเนี่ยอยากจะถามเรื่องของการออกจากงานค่ะพี่ถนอมถามให้หลานนะว่าการออกจากงานกับการถูกไล่ออกแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณสุจินสวัสดีค่ะ ค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไร
2: ครับ
3: ก็เป็นเรื่องของการทำงานจริงๆก็แตกต่างเนาะพี่ถนอม
2: ครับ
3: การไล่ออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงแต่ถ้าการออกจากงานก็เหมือนเราลาออกไหมคะ
2: ออกจากงานก็มันมีตั้งมีสองส่วนเนา
3: ะ
2: คือราชการกับเอกชนนะจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับว่าออกแล้วเนี่ยจะได้รับการชดเชยไหมนะครับหรือจะไม่ได้รับการชดเชยในกรณีไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาฟังกันอีกที
3: ค่ะคุณสุจินมาหรือยังคะยังไม่มาสายนี้นะคะ
2: ครับ
3: อาจจะมีการหลุดกันเกิดขึ้นแนะนำคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเวลาที่ต่อสายเราโทรเข้าไปเนี่ยให้ปิดทีวีก่อนแล้วก็เปิดลำโพง
2: ครับ
3: เอากระดาษไว้ข้างๆเลยคุณสุจินมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเรื่องการออกจากงานใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: ร้านอยู่เอกชนหรือว่าราชการคะ
4: สวัสดีค่ะร้านอยู่บริษัทเอกชนค่ะ
3: เอกชนค่ะพี่ถนอม
2: แล้วมีประเด็นอะไรจะถามครับ
4: ถามให้หลานค่ะหลานเขาโดนออกจากงานค่ะ
2: ถามหลานโดนออกจากงาน
4: ค่ะ
2: จากบริษัทให้ออกจากงานแล้วจะถามว่าไงครับ
4: จะถามว่าการให้ออกจากงานกับการไล่ออกจากงานเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
2: ให้ออกกับไล่ออกให้ออกกับไล่ออกเอาไล่ออกก่อนนะ
4: ค่ะ
2: ถ้าถูกไล่ออกจากงานก็แปลว่าคนคนนั้นจะต้องทำผิดกฎระเบียบของบริษัทถ้าเป็นราชการก็ต้องทำความผิดวินัยร้ายแรงจนกระทั่งถูกไล่ออกจากราชการซึ่งคนถูกไล่ออกไม่ว่าจะบริษัทหรือราชการจะไม่ได้รับการชดเชยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญนี่คือการไล่ออกนะไล่ออกได้เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานน
4: ะ
2: ส่วนให้ออกเนี่ยเอกชนถ้าให้ออกเนี่ยคือนายจ้างบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีถ้าขายไม่ได้กำไรนะครับก็เลยอยากจะลดคนพอลดคนปั๊บก็ใช้วิธีการให้ออก
3: ค่ะ
2: นะ
3: ไม่ได้เป็นการลงโทษลงโทษไหมคะ
2: ก็ถ้ามองในการลงโทษมันก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่โทษที่ไม่จะเกิดจากความผิดแต่มันเกิดจากนโยบายของทางบริษัทว่าเขาให้ออกแต่นี้ถ้าการให้ออกแบบนี้บริษัทต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงานครับ
3: อ๋อมีค่าชดเชย
2: มีค่าชดเชย
3: ด้วย
2: อย่างหลานเนี่ยทำงานมาแล้วกี่ปีล่ะ
4: ก็เกือบ10ปีแล้วค่ะ
2: เกือบ10ปีถ้าเกือบ10ปี6ปีไม่เกิน10ปีนี่ก็จะได้รับการชดเชยนะครับเงิน8เดือนนะครับของเงินเดือนนะครับ
3: ก็คูณเงินเดือนนะคะ
2: ก็จะได้รับเงินชดเชย8เดือน
4: กรณีที่ให้ออกตามเงื่อนไขของทางเอกชนใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับระยะเวลานะว่าเขาทำงานมากน้อยขนาดไหนถ้าแค่ผ่านทดลองงานผ่าน4เดือนไม่เกิน120วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้1เดือนถ้า1เดือนไม่เกิน3ปีก็ได้3เดือนเกิน3ปีไม่เกิน6ปีได้6เดือน6ปีไม่เกิน10ปีได้8เดือน10ปีไม่เกิน20ปีได้10เดือนนะครับก็ได้เงินชดเชยน
3: ะ
2: ถ้า20ปีขึ้นไปก็ 13.3 เดือน
3: เ
2: พราะฉะนั้นถ้าให้ออกได้เงินแต่ถ้าถูกไล่ออกไม่ได้เงินครับเข้าใจตามนี้นะ
3: ค่ะเข้าใจนะคะ
4: แต่ต่างค่ะ
2: ค่
4: ะ
3: คุณสุจินขอบคุณค่ะ
2: อย่าให้เขาไล่ออกนะทำงาน
3: มันจะถือว่าเป็นร้ายแรงแล้วบริษัทอื่นรู้ว่าเราโดนไล่ออกก็อาจจะโดนไม่ให้ไปทำงานต่อ
2: ใช่เป็นประวัติเหมือนกันเนาะนะครับก็เป็นแรงงาน
3: ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะ
2: ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เขตบางคอแหลมกันบ้างตอนนี้สายยังไม่ว่างนะคะ
2: ครับ
3: ต้องบอกว่าครั้งคุณสมานเนี่ยเขาเคยติดต่อมานะคะพี่ถนอมว่าเอ้ยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันชุกชุมในชุมชนมากๆอันนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆด้วยยิ่งรัฐบาลก็มีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดด้วยซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการนะคะ
2: ปราบบ่อนด้วยไหมล่ะ
3: บ่อนก็ใกล้ๆนะใกล้ๆวิภาวดีเรา
2: ใกล้เราเขตดินแดงเนี่ยนะเมื่อวานนี้ท่านมท.4นะทีมงานขึ้นคลิปมาหน่อยก็ได้ครับมท.4ท่านวรสิทธิ์เลียง
3: ประเสริฐ เลียงประเสริฐ
2: ท่านวรสิทธิ์เลียงประเสริฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานตอนเย็นๆเลยนะประมาณสัก6โมงเศษๆนะ
3: ซึ่งเป็นเวลานี้เรียกว่าโพลเพลย์
2: ใช่ นำอสฝ่ายปกครองลุยบอลที่เขตดินแดงเนี่ยครับเรียกว่าอยู่ใต้ขนตาของตำรวจโรงพักสน.ดินแดงเนี่ย
3: เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับสน.เลยนะ
2: ตำรวจไม่ต้องนั่งรถไปอ่ะเดินไปเนี่ย
3: ได้เลย ก็ดูดีอ
2: ยู่ข้างแฟลตดินแดงอ่ะเนี่ยนี่นี่นี่ลุยไปอย่างนี้เลยเนี่ยนะ
3: เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดล้อมแล้วก็แบบบุกเข้าไปตรวจค้นบ่อนการพนันย่านดินแดงคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีประชาชนแจ้งพี่ถนอมก็อาจจะไม่รู้นะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองมีประชาชนเนี่ย
2: หนูจัดรายการกับพี่นะพี่เคยพูดไหมว่าที่ดินแดงมีบ่อนหลายบ่อนอ่ะ
3: มีหรือเปล่าคะ
2: มีตั้งหลายบ่อน
3: อ๋อแต่อยู่ที่ว่าจะรู้หรือเปล่า
2: อันนี้ก็คือบ่อนนึงคือคุยกับคนดินแดงเนี่ยนะ
3: ค
2: ุยกับที่คือที่ผมคุยด้วยเนี่ยนะคนเนี้ยนะ
3: ค
2: ือคนที่รับจำนำ
3: อ๋อเขารับจำนำเงินเพื่อเอาไปใช้ในบ่อน
2: ทองบ้างนาฬิกาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะรู้ไง นี่คนมาจากบ่อนนี้ไงตรงนั้นมีตรงนั้นมีตรงนั้นมีผมเคยไปนั่งบนตึกสูงกับเขาแล้วเขาชี้ว่าตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็บ่อนของมันต
3: ั้
2: งสี่ห้าบ่อนนะดินแดงอ่ะแล้วผู้กำกับไม่รู้ได้ไงครับท่านผู้กำกับครับผ
3: ู้
2: กำกับไม่รู้แต่ว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านทราบได้รับแจ้งเบาะแสมาและตรวจซ้ายก็ลุยเข้าไปเมื่อวานนี้และที่สำคัญแสบกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
3: ยังไงคะ
2: ไอ้คนที่จัดให้เล่นเนี่ยเป็นคนเขมร
3: อ้าวไม่ใช่คนไทยด้วยนะ
2: ไอ้คนเล่นเป็นคนไทย45คนที่ถูกจับ
3: แต่เจ้ามือเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของ
2: ไม่เจ้ามือนี่ก็เจ้ามือแต่ไอ้คนที่จัดให้เล่นการพนันน่ะ
3: อ๋อคือเป็นคนจัดหา
2: คนเขมร
3: อ๋อ
2: น่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็ต้องส่งตัวกลับบ้านไปนะ
2: ก็ต้องจับดำเนินคดีแล้ววิธีการแก้ปัญหาบ่อนเนี่ยท่านจะเอาวิธีของผมไหม
3: ค่ะเป็นวิธีไหนคะพี่ถนอม
2: แล้วรับรองแล้วได้ผลชะงัดกฎหมายการพนันปี2478นานมากไง
3: นานมาก
2: 2478ในแก้ปัญหาบ่อนไม่หมดและยังมีบ่อนอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเอาวิธีของพี่เนี่ยรับรองว่าได้ผล
3: เอาแบบต่างประเทศเลยไหมคะเปิดให้เล่นเสรีเลยเนี่ย
2: ไม่เอาจับปิดกฎหมายนี่แหละ
3: พี่ถนอมจะทำยังไงคะ
2: เขาเล่นกันที่ไหน
3: เล่นกันที่บ่อน
2: บ่อนเนี่ย
3: บ้านบ้าน
2: เป็นบ้าน
3: เป็นแฟลต
2: บางทีไปเล่นในแฟลตบางทีไปเล่นในคอนโดบางทีไปเล่นในสวนยาง
3: ขึ้นอยู่กับสถานที่นัดแนะ
2: บางที่สุพรรณก็ไปเล่นไฮโลกันอยู่กลางนาก
3: ลางทุ่งนาค
2: ่
3: ะ
2: ในอำเภอฝ่ายปกครองสองพี่น้องแต่งชุดชาวนาไปจับตะครุบประมาณนะเล่นกันอยู่กลางนาก็บอกสิครับเวลาท่านไปจับท่านรวบหมดของกลางทั้งหมดใช่ไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นชิป
3: เ
2: งินสดเงินสดไพ่อะไรต่างเหล่านี้ท่านริบหมดเป็นของกลางเอาไปฟ้องศาลใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ริบบ่อนด้วยสิครับ
3: ริบบ่อนริบยังไงคะพี่ถนอม
2: เล่นในคอนโดใช่ไหม
3: ก็ยึดคอนโดเลย
2: ริบห้องนั้นเลยเล่นในสวนยางตรงไหนเอาตรงนั้นเลย
3: คือใครเป็นเจ้าของสถานที่คุณก็ต้องโดน
2: เล่นในบ้านริบบ้านนั้นเลยให้เหมือนกับเวลาที่พวกขับรถบรรทุกคนที่ขับรถบรรทุกและบรรทุกน้ำหนักเกินเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำคดีส่งฟ้องศาลแล้วให้ศาลริบรถบรรทุกทั้งคันแต่รถบรรทุกมันถูกไหม
3: แพง
2: คันนึงตั้ง3ล้าน5ล้านนะครับรถบรรทุกนั้นถูกริบนะบรรทุกน้ำหนักเกินนะแล้วทำไมไม่ริบบ่อนล่ะถ้าริบบ่อนแล้วจะมีใครให้
3: มันมีขนาดใหญ่ไปหน่อย
2: มัน
3: แต่ก็ได
2: ้

0: อันมันก็จะไปเล่นกันทางออนไลน์
1: ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลย
0: ใช่ไหมหมดออนไลน์
1: แต่ว่าคุณสมานยังต่อสายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณอมรกันก่อนนะคะคุณอมรจากจันทบุรีมีเรื่องเกี่ยวกับสปก.จะปรึกษาอยากจะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเดิมนะคะ
0: ครับ
1: คุณอมรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณอมรอยู่อำเภออะไรคะ
2: สอยดาวครับ
1: อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นฝนตกไหมคะที่นั่นวันนี
2: ้โอ้ตกแรงมากกำลังตกเลยคร
1: ับตกแรงเลย
0: กำลังตกเลยใช่ไหมพี
2: ่ครับผม
0: แล้วติดตามข้อมูลกรมอุตุไหมตอบตรงๆก่อน
2: ก็ติดตามอยู่ครับว่ามันอายุเข้าถึง27นะครับ
0: เออดีมากข้อมูลแน่นเห็นไม่เสียแรงที่ดูรายการเรานะเออแล้วก็มันเป็นภาพสีแดงด้วยใช่ไหมสีแดงที่ฝนตกหนักมากใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: แล้วกำลังตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เลยพี่อมรถามว่า
2: จะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเราครับแต่ตอนนี้โฉนดมันเป็นถ้าเป็นโฉนดสปก.แล้วครับ
0: เป็นโฉนดสปก.นะ
2: ครับผม
0: แล้วเจ้าของเก่าเป็นอะไรกับคุณอมรนะ
2: ก็คนรู้จักกันเฉยๆครับ
0: ที่ไปซื้อเข้ามาใช่ไหม
2: ก่อนที่แรกก็เป็นหนี้กันนะครับตอนนี้ก็หักหนี้กันแล้ว
0: เขาหักหนี้ก็เลยยกที่สปก.ให้มาใช้หนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: แล้วพี่อมรเป็นเกษตรกรไหม
2: เป็นครับ
0: เป็นคืออย่างนี้กันเราก็พูดให้ถูกต้องตามหลักการก่อนเนาะว่าใครที่ถือครองที่ดินสปก.ที่ดินสปก.เนี่ยนะครับชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน์นั้นแค่เพียงได้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน
1: ์
0: ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่นะครับที่ดินน่ะยังเป็นของรัฐอยู่นะของรัฐคือสปก.ชาวบ้านที่ได้รับเอกสารที่เขียนว่าใบสปก.นั่นน่ะได้รับสิทธิ์ให้ทำกินและตกทอดทายาทได
1: ้ค่ะคือให้ทำการเกษตรกรรม
0: ใช่และตกทอดทายาทก็ทายาทก็ต้องเป็นเกษตรกรด้วยน
1: ะ
0: ไม่สามารถจะไปซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนกันได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อกฎข้อที่หนึ่งซึ่งถ้าใครที่ไปสำนักงานสปก.เนี่ยไอ้เนี้ยป้ายใหญ่โตเลยจะอยู่ที่หน้าสำนักงานพอขึ้นปั๊บเห็นเลยก็ห้ามซื้อขาย
1: ห้ามซื้อขาย
2: ใช่ครับผมเคยไปอยู่
0: ครับเคยเห็นป้ายนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: เออทีนี้พี่ไปรับการชำระหนี้มาสปก.เนี่ยเขาประมาณเหมือนนิรโทษนะเพราะว่ามันมีปัญหาคาราคาซังมานานมากมีคนขายมีคนเปลี่ยนมือกันมาเนี่ยเขาเอาเถอะไอ้คนซื้อก็จนไอ้คนขายก็จนแล้วก็เป็นเกษตรกรกันอยู่เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ที่อมรก็ไปจูงมือคนที่ยกที่ดินให้พี่ชำระหนี้กับพี่นะพาเขาไปที่สปก.นะครับพาเขาไปที่สปก.แล้วจะต้องทำการโอนเปลี่ยนชื่อมันโอนเปลี่ยนชื่อเลยไม่ได้แต่ว่าพี่จะได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินสปก.แทนเจ้าของเดิมครับ
2: ครับครับ
0: ได้สิทธิ์เช่านะ
2: ครับผมครับ
0: ได้สิทธิ์เช่าแทนเจ้าของเดิมไม่สามารถจะโอนเปลี่ยนชื่อจากเจ้าหนี้มาเป็นชื่ออมรได้ทำไม่ได้ครับ
2: ครับครับผม
0: นะไปงั้นไปติดต่อสปก.ที่จังหวัดที่เราอยู่ครับพี่ครับแล้วต้องทำเสียภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้านะปี70นะ
2: ครับผมครับ
0: มีกรอบเวลาอยู่นะ
2: ครับผมครับ
0: โอเค
1: ชัดเจนนะคะพี่อมร
2: ครับผมขอบคุณมากครับผมครับ
0: ครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: คนที่ซื้อที่ดินสปก.มานะครับหรือได้มาด้วยวิธีไหนจากของคนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทอ่ะคือสปก.เนี่ยถ้าเป็นลูกและลูกเป็นเกษตรกร
1: ก็ส่งต่อได
0: ้ได้เป็นหลานก็ได้พี่น้องได้นะครับสามีภรรยาได้แต่ว่าคนนอกไม่ได้แต่ว่าคุณไปขายเขาหรือว่าคุณไปหักชำระหนี้กับเขาแล้วเขาก็ครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่เขาก็ไม่ได้สิทธิ
1: ์
0: ถ้าจะได้สิทธิ์ก็พากันไปที่สปก.ถ้าคนขายไม่รู้ไปไหนแล้วคนขายเสียชีวิตแล้วหรือทายาทเขาไม่ยอมหรือบางคนพอเห็นอย่างนี้ปั๊บฉันไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วแต่คุณสลากการครอบครองแล้วไงนะคนก็ไปแจ้งสปก.เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะสอบสวนสิทธิ์นะก็จะถามผู้ใหญ่บ้านว่าตรงลงแปลงนี้ใครทำใครทำประโยชน
1: ์เราก็เข้าใจมันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างแต่ว่าด้วยบางท่านก็อาจจะต้องมีการชำระหนี้กันแต่ก็ให้ทำอย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปนะคะ
0: ครับ1764สายด่วนสปก.โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้ครับ1764ครับ
1: ค่ะอ่ะคุณสมานมาแล้วนะคะอย่างที่คุณสมานได้บอกไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนเนี่ยมีปัญหายาเสพติดเยอะมากๆอยากจะให้เราเนี่ยช่วยดำเนินการให้คุณสมานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่บางคอแหลมซอย91นะคะกรุงเทพมหานคร
3: ซอย91ครับ
1: ซอย91ค่ะ
0: 91นี่ถนนอะไรครับ

0: ถนนถนนตกไง
1: ถนนตกนะซอย91 9เจริญกรุงป่ะตรงนั้นน่ะไม่ใช่
0: เขตดูครับ
1: ฮะ
0: เขตบางคอแหลมเขตบางคอแหลมอาจารย
1: ์บางคอแหลมเนาะ
0: ครับผม
1: เป็นไงชุมชนยาเยอะเลยเหรอ
0: ยาเยอะเลยวันก่อนผมบอกในการอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้คือมันไม่ดีขึ้นเลยมันหนักมาเก่า
1: จงแจ้งจงแจ้งจงครึ่มทั้งเสพทั้งเสพทั้งขายจงแจ้งจงครึ่มเห็นกันชัดๆไหม
0: ครับผม
1: เห็นไหม
2: คือขายกันกลางแจ้งเลยใช่ไหมคะ
0: ครับครับ
2: ทั้งขายทั้งเสพเลยไหมคะ
1: มีทั้งคนขายมีทั้งคนเสพมีทั้งคนเมาคนเชื่อนคนสติไม่ดีมีไหม
0: มันก็มีแต่ว่าบางคนเขากินจนบ้าเขามีอาจารย
1: ์นั่นแหละนั่นแหละกินแล้วจนกระทั่งสติไม่ดีไปเลยมีอาการทางจิตไปเลยเพราะว่าเสพยาใช่ไหมแล้ว
2: กลัวสำหรับคนในชุมชน
1: แล้วสำนักงานเขตกทมบางคอแหลมท่านผู้อำนวยการเขตหรือว่าทางโรงพักในพื้นที่ตรงนั้นสน.และยานาวาหรือสน.อะไร
0: โรงพักไม่ใช่ไปพิยาสาม
1: ลงไปดูบ้างไหมสายตรวจวิ่งไปดูบ้างไหม
0: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับ
1: อันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ว่ากทมนโยบายคือยาเสพติดก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: ผู้ว่าเป็นผอ.รมน.นะครับกรมน.นะ
2: กรมน.ในกรุงเทพมหานคร
1: นะครับผู้อำนวยการเขตการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชีวิตชุมชนชาวบ้านผู้อำนวยการเขตผู้ว่ากทม.ก็มีหน้าที่โดยตรงตำรวจยิ่งตรงเป๊ะเลยอ่ะ
2: มีหน้าที่ในการปราบปราม
1: ป้องกันปราบปรามจับกุมดูแลนะครับเราก็คงทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าเอาพี่มาพูดให้ฟังว่ายาเสพติดในย่านบางคอแหลมแถวซอย91ในชุมชนเยอะเลยโจ่งครึ่มเลยท
2: ั้
1: งซื้อทั้งเสพกันคนที่ติดมากๆเข้าก็กลายเป็นคนเสียสติก็เห็นอยู่ชัดเจนถูกต้องไหมครับพี่ครับ
0: ครับครับครับ
2: อย่างนี้เราจะช่วยดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะพี่ถนอมแบบนี
1: ้
2: แจ้งปปส.ได้ไหม
1: โยนกลางอากาศโยนปัญหาเห็นกลางอากาศให้คนที่มีหน้าที่ได้รู้ว่าท่านไม่ทำหน้าที่ถ้าท่านทำหน้าที
2: ่มันก็ไม่
1: ม
2: ี
1: มันก็จะไม่มีบ่อนที่ดินแดง ถ้าท่านทำหน้าที่ยาเสพติดมันก็คงไม่มากมายขนาดนี้นะพี่สมานนะผมรับข้อมูลเบื้องต้นไว้ตรงนี้นะพี่นะสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: แล้วต้องชื่นชมนะเพราะว่าคนที่รู้เห็นเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็กล้าพูดนะ
2: บางท่านไม่กล้านะเพราะว่ากลัว
1: ใครรู้เบาะแสให้โทรหาตำรวจนี่ตกใจปากกาตกเลยหูโทรศัพท์ร่วงเลยนะบอกโทรหาตำรวจไม่กล้าโทรนะ
2: เขาก็กลัวอันตราย
1: กลัวตำรวจ
2: เอากลัวตำรวจ
1: กลัวตำรวจ
2: เพราะว่าบางทีอาจจะมีแบบ
1: กลัวตำรวจรู้ว่ามียาเสพติดแล้วพอรู้ปั๊บมันจะไปเข้าหูคนที่ค้าแล้วเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อน
2: ค่ะแต่ว่าจริงๆก็สามารถโทรแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้นะคะ1386สายด่วนของปปส.
1: ปปส.
2: นะคะแจ้งกันได้สำหรับคุณพี่ทางคุณพี่สมานนะก็สามารถไปแจ้งได้เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะเรื่องของคุณพี่อรัญญาค่ะพี่ถนอมที่เราเคยคุยกันไปในเรื่องของการติดตามที่พี่อรัญญาเนี่ยไปเดินห้างแล้วก็ไปหลงเชื่อทางด้านของคลินิกเสริมความงาม
1: ถูกชักชวนให้มาทำความงามทั้งที่แกก็งามอยู่แล้ว
2: อยากจะงามเพิ่มมากขึ้นนะ
1: สวัสดีครับพี่อรัญญาครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไปเดินอยู่ศูนย์การค้านะครับมีสถานเสริมความงามก็เห็นปั๊บกลุ่มเป้าหมายมาแล้วก็ชักชวนไปเสริมความงามสวยแล้วก็สวยอีกใช่ไหมครับ
3: อ๋อเขาเน้นเรื่องสุขภาพค่ะเขาใช้เกี่ยวกับคำว่าช่วยทำให้สุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งเชิญชวนนะคะ
1: โอ้
2: มีแนวทางใหม
1: ่มีวิธีการว่าเพื่อสุขภาพดี
2: เราก็อยากสุขภาพดี
1: ครับสุดท้ายก็ไปเอาว่าก็สุดท้ายก็คือไปถามกับเขาอะนะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านผอ.
2: เลิศศักดิ์รักธรรมนะคะผอ.กองสคบ.รับเรื่องราวร้องทุกข์จากคุณอรัญญามาเข้าพูดคุยด้วยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรดำเนินการถึงไหนแล้ว
1: ใช่คือตั้งแต่ท่านผอ.เข้ามาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยประสานกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยและแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เจรจาตกลงสคบ.วันนี้พี่อรัญญาแจ้งกลับมาว่าได้เงินจากผู้ประกอบการแล้วใช่ไหม
3: ได้แล้วค่ะ
1: ได้ครบถ้วนไหม
3: ครบถ้วนตามที่ตกลงกันค่ะ
1: ไม่บิดพริ้วไม่อิดออดอะไรนะ
3: เอาไม่เลยค่ะ
1: ตอนที่เขาชวนไปรอบแรกเนี่ยเสีย 20,000 ต่อมากำลังทำอยู่เขาก็ชวนไปชวนมากลายเป็น 200,000 จาก 200,000 บอกทำอีกน้อยจะได้ 500,000 แต่ใช้สิทธิ์1ล้าน
2: ค่ะโอ้โหเราก็รู้สึกว่ามันลดราคานะ
1: กลับมาคิดได้ปั๊บเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยจะไปติดต่อขอเงินคืนอ่ะเขาก็ไม่ให้บ่ายเบี่ยงมาร้องทุกข์ผ่านรายการผ่านไปที่ท่านผอ.เลิศศักดิ์ท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: พี่ถนอมครับคุณยานัทแล้วก็พี่อนัญญาด้วยครับสวัสดี
1: พี่อนัญญานี่แหละท่านผอ.เลิศศักดิ์รับเรื่องเสร็จปั๊บประสานกันไปถึงผอ.อะไรอีกท่านหนึ่งนะ
4: ครับผอ.มานะบุญส่งครับคุณ
1: พี่มานะไปที่พี่มานะนะครับติดตามเรื่องนี้เรียกผู้ประกอบการสถานเสริมความงามมาเจรจาตามนโยบายของท่านสุภมาศอิสระภักดีแหละนะครับท่านก็กำชับลำชาเรื่องนี้จนที่สุดแล้วเขาก็ยอมที่จะคืนเงินถูกต้องไหมพี่นัญญา
3: ใช่ค่ะตกลงกันทางสคบไกล่เกลี่ยให้อ่ะค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าจะคืนให้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยินยอมรับข้อตกลงตามสัญญาค่ะ
1: ตามสัดส่วนส่วนหนึ่งเราใช้ไปแล้วก็หักไปอะไรที่เรายังไม่ใช้ก็ต้องคืนเราหมดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ล่าสุดนี้บอกว่าได้คืนทุกบาททุกสตางค์แล้วตามที่ตกลงกันไว้
3: ใช่ค่ะ
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงที่คืนยังไงเขาโอนใช้วิธีการแบบไหน
3: ก็วันที่ตกลงทำสัญญาการทางเจ้าหน้าที่ของคบค่ะก็ทำเป็นจดหมายแล้วก็ให้เซ็นรับทราบว่าทางผู้ประกอบการยินดีจะคืนเท่าไหร่แล้วเรายินดีที่จะรับคืนเท่าไหร่แล้วก็เซ็นชื่อลงรายลักษณ์อักษรกันเอาไว้ค่ะทางฝ่ายผู้ประกอบการก็แจ้งว่าจะคืนเงินให้หลังจากที่ทำสัญญาไปแล้ว1เดือน
1: ครับ
3: ค่ะก็ระหว่าง1เดือนนี้ก็ยังรออยู่ว่าเอ๊ะจะได้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะครบเดือนวันที่เท่าไหร่
3: ครบ1เดือนครบเดือนวันที่20ค่ะ
1: 20กันยาย
3: นวันที่20เป็นวันอาทิตย์อะค่ะ
1: ครับ
3: ก็เลยเอ๊ะถึงวันอาทิตย์หรือว่าเขาจะตุกติกหรือเปล่าก็รออีกวันนึงวันจันทร์ก็ได้คืนเลยค่ะโอนมาเข้าบัญชีตามที่ตกลงค่ะ
1: โอนเข้าบัญชีตามตกลงกี่แสนนะครับ
3: ได้คืน 306,000 ค่ะ
2: 360,000 บาทใช่มั้ยคะ
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะ
1: จากที่เราจ่ายไปเท่าไหร่นะ
3: 503,000 ค่ะ
1: 503,000 ซึ่งก็หักโน่นหักนี่ที่เราไปใช้บริการเขาบ้างแล้วถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะใช้บริการไปประมาณ 200,000 นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายจุกติกจิปาถะที่เป็นที่เขาคิดว่าเขาจะต้องหักจากเราค่ะเราก็ยินยอมให้เขาหักได้เพราะว่าไม่ได้มากอะไร
1: เพราะแต่เดิมนี่ไม่ยอมเลยใช่ไหมแต่เดิมไม่ยอมเลยถูกต้องไหม
3: ใช
1: ่แล้วก็เข้าใจว่ารายนี้เนี่ยน่าจะทำผิดเงื่อนไขประกาศสคบว่าด้วยการควบคุมสัญญาเรื่องของสถานเสริมความงามด้วยไหมท่านผอ.ครับรายนี
4: ้ครับครับก็เรียนพี่หนอมอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาครับพี่หนอม
1: ครับ
4: นะครับแล้วก็ในส่วนของพี่อัญญาเนี่ยอันนี้ครับคือสิ่งที่แสดงว่านโยบายของรัฐบาลที่มีท่านอนุทินชาญวีรกุลที่เป็นนายกเนี่ยครับที่ท่านมอบหมายให้ท่านสุภาพาสเนี่ยมาเดินเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มพวกในปัจจุบันที่ท่านให้ความสำคัญนะครับนโยบายของท่านที่มอบให้เลขาธิการพวกท่านรณรงค์ภูริพัฒน์เนี่ยตอนนี้นะครับพี่ถนอมครับคุณยานัทครับคุณอัญญาครับสคบไม่ได้อยู่กับที่นะครับสคบต้องรุกลงไปยังที่ที่ผู้พวกประสบปัญหาเลย
1: ครับ
4: อย่างเคสอย่างนี้ก็เช่นกันครับพี่ถนอมครับเราเนี่ยพอรู้ว่าผู้พวกเนี่ยผ่านทางรายการนะครับของ NBT เนี่ยพอส่งปั๊บเนี่ยผมก็ประสานกับผอ.มานะบุญส่งซึ่งท่านเนี่ยเคสเนี้ยท่านลงไปคุยด้วยตนเองเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์แล้วครับตอนนี้ผู้บริหารทุกคนเนี่ยลงไปดูปัญหาด้วยตนเองแล้วนำซึ่งเวลาที่เราคุมเนี่ยเราคุมทั้งสัญญานะครับสัญญาถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ทำก็จะมีโทษด้วยครับพี่นรงค์คุณครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญเลยครับตรงนี้ครับที่เป็นข้อสังเกตว่าถ้าเราเผลอไปเซ็นสัญญาผมก็ฝากผู้พวกทุกครั้งเลยนะครับพี่ดอมว่าถ้าเราเซ็นสัญญา7วันเราไม่ได้ใช้คืนเต็มนะครับไม่ได้ใช้คืนเต็มประเด็นที่2ครับที่สำคัญตอนนี้ก็เตือนอีกครั้งหนึ่งครับพี่ถนอมครับคือปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจเริ่มเป็นก็คือหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นการทดลองแต่กลับเป็นการใช้บริการ
1: อ
4: ันนี้ต้องระวังทดลองก็ทดลองนะ
1: คือนับหนึ่งไปเลยตั้งแต่ตอนแรกที่ชวนไปว่าทดลองแต่พอมีปัญหาเสร็จปั๊บอันนั้นคุณใช้แล้วนี่
4: ถูกครับถึงแม้ใช้แล้วครับคุณถนอมครับมันก็ยังมีในประกาศเราเนี่ยยังมีการคืนส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย
1: ครับ
4: ผู้พวกก็ไม่ต้องตกใจ นะครับอันนี้ถึงบอกว่าให้นึกถึงสคบไว้เราก็จะตามเวลาที่คุยกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับส่วนหนึ่งระดับหนึ่งมั่นใจได้ว่าจะต้องได้การเยียวยาถ้าผู้ประกอบธุรกิจไม่ทำตามนะครับเราก็มีกระบวนการบังคับทางกฎหมายต่อไปอีกไม่ทอดทิ้งยังดูแลอยู่ครับ
1: ครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่พี่อรัญญาก็ได้รับการช่วยเหลือประสานงานเจรจาอันนี้ไปเจรจากันที่สคบหรือที่ไหนครับพี่อรัญญา
3: เจรจาทางโทรศัพท์ค่ะ
1: สะดวกเลยเนาะต้องประชุมสายกันเลยนะนี่ผู้ประกอบการนี่พี่อรัญญานี่สคบก็คุยกันตกลงกันแล้วก็บันทึกข้อตกลงกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ใช่ค่ะ
4: อันนี้เรียนพี่หนอมนิดครับว่าสคบตอนนี้เราเคยมีเคสที่ผู้ร้องไม่เคยเจอผู้ประกอบธุรกิจแต่เจรจากันได้โดยเราใช้ระบบออนไลน์ไก่ออนไลน์ในการไก่เกี่ยนะครับพี่หนอมนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสนับสนุนตรงนี้ด้วยครับ
2: สะดวกมากยิ่งขึ้นอยู่ใกล้อยู่ไกลก็คุยกันได้
1: เดี๋ยวซื้อของไม่ได้ของได้ของไม่ตรงปกโทรหาท่านผอ.เลิศศักดิ์ท่านผอ.ครับช่วยวิดีโอคอลไปคุยทีนะตกใจสคบ.โทรมาก็รีบคืนเลยนะ
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: เป็นมาตรการป้องกันที่ด
1: ีก็ขอบคุณท่านผอ.เลิศศักดิ์นี่คือสิ่งที่พี่สูตรได้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังและสคบ.ที่วันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่สำนักงานส่วนราชการแล้วนะ
2: เป็นมาตรการเชิงรุกทุกอย่าง
1: รุกชาวบ้านที่มีปัญหาโทรศัพท์สายด่วนอะไรครับท่านผอ.ครับ
4: 1166ได้เลยครับ
1: หรือเข้าเว็บไซต์สคบ
4: หรือร้องไปที่ ocpb.go.th นะครับแล้วที่สำคัญพี่หนอมผมฝากนี่เดี๋ยวผมขอบคุณทางรายการด้วยรายการเนี่ยช่วยเอาเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมาเข้าแล้วมันเป็นตัวอย่างให้ผู้พกไม่ละเลยสิทธิ์ที่ตัวเองพึงได้รับการคุ้มครองด้วยอันนี้ต้องขอบคุณทางรายการด้วยครับพี่หนอมครับ
1: ครับขอบคุณพี่รัญญาด้วยนะติดตามแจ้งความคืบหน้าโดยตลอดนะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกท่านนะคะสคบช่วยได้จริงๆค่ะต้องกราบขอบพระคุณทางสคบเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ทางรายการ NBT รวมใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะต้องบอกว่าก็เป็นนโยบายจากท่านสุภมาศอิสระภักดีในการดูแลคุ้มครองนะคะเรื่องของผู้บริโภคคือต้องบอกอย่างที่ท่านผอ.เลิศศักดิ์บอกไปว่าผู้บริโภคมาแจ้งก็เป็นเรื่องที่ดี
1: นี่รายเดียวนะ 360,000 นะได้คืนไป 360,000 นะคือถ้าไปดูย้อนรอยกลับไปที่เรื่องเดิมเนี่ยที่พี่อรัญญาส่งเข้ามาทาง Facebook ผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าแต่ทวงไปก่อนหน้านั้นเป็นปีแล้ว
2: คือด้วยผู้บริโภคตัวเล็กๆทำเองมันก็ค่อนข้างยาก
1: เขาไม่คืนเนี่ยบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่คืนนะครับมาเจอ NBT เข้า
2: NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะช่วยจริงๆนะ
1: ต้องคืน
2: ใช่
1: ต้องคืนนะ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการที่สคบดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกท่านนะคะ
1: ครับ
2: จากเรื่องของสคบเรื่องของการควบคุมเรื่องของผู้บริโภคไปที่เรื่องของการบริจาคร่างกายกันหน่อยค่ะพี่นาหนอมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมแต่ว่ามีบางคนที่อยากจะบริจาคร่างกายนะคะ
1: บุญ
2: อยากจะทำบุญให้กับ เพื่อนร่วมโลกนะคุณนันทิยาสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้องการจะบริจาคร่างกายเหรอ
5: ค่ะ
1: คิดยังไงเหตุผลเพราะอะไร
5: เหตุผลเพราะว่าถึงเห็นที่ผ่านๆมานะเราก็ทำบุญเราก็ทำมาพอสมควร
1: ครับ
5: แต่ว่าพอเราหมดอายุไขไปแล้วเราก็ไปเผาทิ้งเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆนักเรียนแพทย์เขาได้ไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างนั้นค่ะ
1: เป็นครูเขาเรียกอาจารย์ใหญ่
2: อาจารย์ใหญ่ในการให้นักศึกษาแพทย์
5: บางทีของในร่างกายเรามันอาจจะมีประโยชน์ดีกว่าไปเผาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างเงี้ย
1: ยังมีอวัยวะอีกนะดวงตาอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะ
5: ค่ะ
1: คุณพี่นันทิยายุทธเท่าไหร่แล้วครับ
5: 60ค่ะธันวานี่ก็60บริบูรณ์ค่ะ
1: มีความประสงค์อยากจะบริจาคร่างกายและอวัยวะถูกต้องไหมครับ
5: ค่ะ
1: ทีนี้จะถามว่าไงครับ จะบริจาคที่ไหนจะบริจาคยังไง
5: บริจาคที่ไหนติดต่อที่ไหนอะไรยังไงอะค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อคือถ้าต่างจังหวัดเนี่ยโดยหลักเขาติดต่อโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับถ้ารู้จักกันทั่วไปในกรุงเทพก็สภากาชาดไทย
2: สภากาชาดไทยนะคะ
5: สภาก
1: าชาดไทยจะรับบริจาคอวัยวะและร่างกายครับคุณพี่ครับ
2: คุณพี่อยู่ที่
1: ศร
2: ี
1: ราชก
2: ็
1: ได
2: ้นะ
1: ที่อยู่ตรงนั้นไปโรงพยาบาลศรีราชก็ได้แจ้งความจำนงแล้วก็จะออกบัตรไว้ให้เลยใช
5: ่เขาไปศรีราชก็สะดวก
1: ใช่เขาก็จะออกบัตรไว้ให้บัตรว่าได้บริจาคร่างกายแล้ว
2: คุณพี่ลองโทรไปไหมคะสามารถโทรไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็ได
1: ้ครับ
2: สะดวกจดเบอร์ไหมคะคุณพ
1: ี่จำก็ได้ครับสายด่วนนะ
5: เบอร์สายด่วนเหรอคะ1664นั่นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับสายด่วน1664ของสภากาชาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
2: ้ค่ะ
5: ค่ะ
2: แล้วทางเจ้าหน้าที่เราก็บอกว่านั่งเรือด่วนจากนนทบุรีนะไปที่ลงท่าสิริราชได้เลยนะ
1: ครับ
2: ท่าวังหลังก็สามารถไปได้
5: เคยไปอย
2: ู่
5: ค่ะเคยไปเยี่ยมญาติที่ป่วยไปที่โรงพยาบาลเคยไปค่ะ
1: ครับ
5: สิริราช
1: นะเอาตามนั้นนะพี่นะสาธุด้วยนะ
5: บางทีนะลูกก็ทำงานเขาก็อยู่ต่างจังหวัดไงเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็บางทีอยากถามว่าลูกต้องเซ็นไหมสามีต้องเซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นสิทธิของเราครับ
5: เป็นสิทธิของเราใช่ไหมคะใครไม่จำเป็นต้องให้ใครเซ็นใช่ไหมคะ
1: เป็นสิทธิ์ครับอันนี้แหละเป็นสิทธิของเราเลยที่จะบริจาคร่างกายใช
5: ่
1: เพ
5: ีย
1: งแต่แจ้งให้ครอบครัวเพียงแต่แจ้งให้ครอบครัวเขาทราบว่าล
5: ู
1: กหรือสามีแล้วแต่นะแม่ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลแล้วนะเป็นความประสงค์ของแม่นะคือคนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่กล้าขัดหรอกครับเป็นความตั้งใจนะโอเคไหมครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะขอบคุณ
2: ครับต้องบอกว่าคุณพี่นันทิยามีใจที่ต้องบอกว่ามันเป็นความเสียสละนะพี่ธน
1: าเมื่อก่อนมันเป็นความเชื่อ
2: ว่าแบบว่าถ้าเราบริจาคแล้วชาติหน้าจะไม่มีใช่ไหม
1: กลับมาเกิดแล้ววัยวะไม่ครบ
2: ใช
1: ่อะไรอย่างนี้ความเชื่อของคนตามยุคตามสมัยนะ
2: ค่ะ
1: แต่นี่ก็คือการบริจาคการเป็นผู้ให้อ่ะนะครับไปสายคุณสุพัฒน์จากจังหวัดยะลาครับ
2: ค่ะคุณสุพัฒน์บอกว่าตาบอดหนึ่งข้างนะคะอยากได้บัตรคนพิการก็เลยอยากจะมาปรึกษาเรานะคะคุณสุพัฒน์สวัสดีค่ะ
6: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะอยู่อำเภออะไรของจังหวัดยะลาคะคุณสุพัฒน
6: ์อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองพี่สุพัฒน์เนี่ยส่งข้อความผ่านมาทางเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลนะส่งรูปมาให้ด้วยโทษนะถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
2: ตา
1: ไม่ดูว่าตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมมองไม่เห็นเลยใช่ไหม
6: ครับ
1: แล้วอีกข้างหนึ่งน่ะอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นชัดไหม
6: มองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ
1: มองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดทีนี้ที่โทรมาถามนี่ก็คือว่ายังไงครับ
6: คือว่าผมไปทำไปขอบัตรผู้พิการเขาไม่ให้
1: ไปโรงพยาบาลจังหวัดมาแล้วนะ
6: ครับผม
1: หมอตรวจแล้วว่ายังอีกตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นอยู่ยังไม่ถือเป็นคนพิการถูกต้องไหม
6: ครับครับเขาพูดอย่างนั้น
1: แหละทีนี้อย่างนี้ครับบางคนก็มีบางคนเถียง
2: ค่ะ
1: คือตอนนี้คนที่ออกบัตรคนพิการนี่ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นคนออกแต่พม.ออกเองไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย
2: ให้แพทย์เป็นคนตรวจ
1: คือกระทรวงสาธารณสุขสองกระทรวงนะ
2: ซึ่งทำงาน
1: ทีนี้พอมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างพี่
2: สุพัฒน
1: ์พี่สุพัฒน์เนี่ยเขาก็ไปว่าใครเขาก็ไปว่ากระทรวงพม.บอกเนี่ยก็ฉันตาบอดข้างหนึ่งทำไมไม่ให้ฉันอะไรเงี้ยนะยืนนิ้วขาดนิ้วหนึ่งก็ทำไมไม่ให้พม.ก็บอกว่าพอดีไม่ใช่อำนาจเราเป็นดุลพินิจของกระทรวงสาธารณสุขคือแพทย
2: ์ของแพทย
1: ์โยนไปทางโน
2: ้
1: นทีนี้ทางโน้นเขาก็ต้องดูตามข้อมูลทางการแพทย์ถ้าอย่างบางคนที่ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นตาบอดข้างหนึ่งแล้วทำไมเขาได้ล่
2: ะ
1: อันนี้จะไปทึกทักเอาเลยไม่ได้ทีเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งที่เหลือต้องมีสัดส่วนการมองเห็นไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต
2: ์อาจจะแบบว่า
1: ไม่ใช่ว่าต้องบอดสนิททั้งสองข้างนะ
2: อาจจะมันฟ้าฟางแล้วข้างน
1: ึงใช่บางคนก็อาจจะเข้าเกณฑ์ที่จะได้
2: บัตรผู้พิการ
1: จะได้ใบรับรองแพทย
2: ์
1: ว่าเป็นคนพิการนะครับจึงไปออกคนใบคนพิการที่พม.ได้ทีนี้ของพี่ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์หลักตาบอดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งยังใช้การได้ค่อนข้างดียังไม่ถือว่าเป็นคนพิการครับพี่สุพัฒน์ครับ
2: ค่ะพี่สุพัฒน์ครับ
1: เป็นไงแล้วล่ะ
6: ครับ
1: นะอธิบายความตามนี้นะตามนี้นะก็เป็นคำวินิจฉัยของแพทย์เราจะไปท้วงติงแพทย์ก็ไม่ได้นะพม.ก็ไม่สามารถออกให้ได้ถ้าแพทย์เขายังเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายคนพิการนะครับคุยตามนี้ครับพี่สุภัทรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของทางหน่วยงานของทางกระทรวงนะ
1: คือ
2: ทางแพทย์เขาก็จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องของคนที่ตาบอด
1: ใช่อย่างคนที่เขาจะได้รับการแจกแพมเพิร์สนะ
2: ค่ะ
1: เขาก็ต้องวัดระดับนะว่าประเภทว่าการอั้นฉี่อั้นอุจจาระ
2: หนึ่งวัน
1: มันจะมีเกณฑ์นะถ้ายังอั้นได้เนี่ยเขาก็ไม่แจกแล้วอะไรล่ะที่จะบอกอั้นได้เลยก็ฉันอั้นไม่ค่อยได้นี่ไงอั้นไม่ได้ก็มาวัดมาตรวจเขาตรวจรู้เลยหูรูดไปไง
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ต้องตรวจกันต่อไปหร
1: ือ
2: ว่าไม่ก็อาจจะใช้ผ้าอ้อมกันไปก่อน
1: คือเดิมเนี่ยความเป็นคนพิการมันไม่ค่อยมีสวัสดิการทีนี้พอมันมีสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยคนก็บอกว่าเขาก็อยากจะได้บัตรคนพิการมันจะมีสวัสดิการเยอะนะ
2: 1,800 บาท
1: 2คนพิการเนี่ยจะไปสามารถไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้อง
2: ไปตามสิทธิ์
1: ค่ะสิทธิประโยชน์พิเศษ
2: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสวัสดิการที่ทางรัฐบาลได้มอบให้นะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปคุยกับคุณประยงจากมหาสารคามกันหน่อยคุณประยงเนี่ยบอกว่าอยากจะปรึกษาค่ะนำที่ดินสปกที่ติดจำนองทกสเนี่ยจะมาแบ่งปันพี่น้อง3คนแต่ว่าจะทำอย่างไรนะคะคุณประยงสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณประยงมหาสารคาม
7: ไปที่ทกสเขาไม่ให้เขาบอกว่าต้องชำระหนี้ให้หมดก่อน
1: สปกเป็นชื่อใครอะครับ
7: คือจะมาแบ่งกัน
2: ค่ะสปกเป็นชื่อใครคะคุณประยง
7: ชื่อพ่อผมครับชื่อพ่อผม
1: ชื่อพ่อแล้วใครเอาไปจำนองครับ
7: ก็เป็นพี่สาวผมครับ
1: พี่สาวไปจำนองทีนี้ยังติดจำนองทกสอยู่ใช่ไหม
7: ก็ยังติดอยู่ครับ
1: ถ้ายังติดจำนองทกสมันก็ไม่สามารถเอามาแบ่งได้หรอครับพี่
7: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในส่วนที่มันมีลูก3คนคนหนึ่งก็ติดหนี้แล้วยังไม่จ่ายติดค้างติดทกสอยู่
1: ใช่ไม่งั้นก็ต้องถ้าอยากจะแบ่งนะถ้าอยากจะแบ่งนะอาจจะต้องไปคุยกันทกสนะครับพอแบ่งเสร็จปั๊บลูก3คนนั้นก็ต้องไปค้ำหนี้ไว้หมดอ่ะเอาไหมอย่างนั้นก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นมันต้องไถ่ถอนออกมาก่อนครับมันไม่สามารถจะเอามาแบ่งได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเขากู้มา 100,000
7: เอาไปค้ำเงินกู้ไว้ก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับต้องไถ่ถอนก่อนครับต้องคุยกันเป็นการภายในต้องคุยกันประการภายในหมู่พี่น้องแล้วใครเอาไปใช่ครับ
7: สาวของไป
1: นะไถ่ถอนไม่ได้นะต้องไถ่ถอนก่อนถึงจะมาแบ่งกันได้ไม่ว่าสปกหรือโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นก็เหมือนกันครับถ้าติดจำนองอยู่ก็มาแบ่งไม่ได้อ่ะครับ
7: ถ้าติดจำนองอยู่ถ้าเกิดประเมินราคาทรัพย์สินติดหนี้อยู่ล้านนึงถ้าเกิดประเมินที่ทรัพย์สินมี5ล้าน
1: ไม่เขาก็ไม่ให้อ่ะครับพี่ไปสมมุติไม่นั้นพี่สมมุติเอาเองเจ้าหนี้เขาไม่ยอมอ่ะครับไม่มีเจ้าหนี้ไหนที่ยอมให้เอาโฉนดออกไปแบ่งและทำให้มูลค่าทรัพย์จำนองมันลดมูลค่าลงไปเจ้าหนี้ไหนก็ไม่ยอมทั้งนั้นแหละครับครับ
7: มันต้องใช้หนี้ก่อน
1: ใช่ครับต้องชำระหนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะมาแบ่งกันในหมู่พี่น้อง
7: หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยถ้าเกิดหลักทรัพย์มากกว่านี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับก็มีอีกอันหนึ่งนะคุณประยงนะคุณคิดเอาเองอ่ะคุณคิดได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้บ้างคุณก็ไม่ยอมเราต้องคิดกลับไปกลับมาแต่ถ้าว่า1ใน3คนเป็นคนที่เอาไปจำนองและติดค้างคาอยู่มาแบ่งพี่น้องไม่ได้เนี่ยคนที่เอาไปเข้าจำนองเนี่ยมีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนไหมถ้าเขามีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนอย่างนี้ทกสอาจจะรับเปลี่ยนหลักทรัพย์แล้วเอา
2: เป็นการแลกเปลี่ยน
1: ใช่แล้วเอาสปกออกมาแต่เขาต้องมีหลักทรัพย์อื่นไปค้ำประกันแทนใช่
7: เอาไปแทน
1: ใช่ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นไปแทน
7: เอ
1: าสปกออกมา
7: คร
1: ับสวัสดีครับเอาคุยตามนี้แหละพี่ประยงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่ดินสปกเรื่องของการติดจำนองจำนองนะคะก็อย่างที่พี่บอกไปว่าถ้าเอาทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนให้มีมูลค่าเท่ากับที่ดินเนี่ยมันก็ได้
1: ใช่
2: ก็ต้องไปหาในส่วนนั้น
1: อย่างน้อยก็ไม่ด้อยกว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: อ่ะ เดี๋ยวไปกันที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะพี่ถนอมคุณโสภาเป็นเรื่องของที่ดินเหมือนกันนะคะ
1: ค
2: ุณโสภาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นกรรมการหมู่บ้านที่ดินของลูกบ้านทีนี้ลูกบ้านเนี่ยจะมีการล้อมรูรั้วนะคะล้ำเข้ามาในที่สาธารณะก็ไปยื่นเรื่องคัดค้านที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเราก็มีการประสานกับกรมที่ดินแต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยแจ้งนะคะว่ารังวัดสมัยนั้นทำให้เนื้อที่ไม่แน่นอนก็เลยไม่ดำเนินการต่อให้
1: ค
2: ุยกับพี่โสภากันก่อนนะคะพี่โสภาสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับพี่นนท์คุณถนอมครับ
2: ค่ะ
1: คุณโสภาเป็นกรรมการบุเดี๋ยวนะผมจะสรุปประเด็นนิดนะเดี๋ยวนะพี่ฟังแป๊บหนึ่งเพราะพี่ส่งข้อมูลมาพอสมควรนะที่ทีมงานส่งมาเนี่ยพี่เป็นกรรมการหมู่บ้าน
8: ครับ
1: แล้วก็มีลูกบ้านอยู่คนหนึ่งเนี่ยลุกล้ำที่ดินสาธารณะของหมู่ของสาธารณะใช่ไหม
8: ครับ
1: เป็นถนนหรือเป็นอะไรครับ
8: เป็นถนนครับ
1: ลุกล้ำเข้ามาที่ถนนสาธารณะลุกล้ำมาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นการลุกล้ำครับ
8: ก็ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับเป็นลานเหลือถนนไปก็เป็นลานเป็นเนื้อที่ว่างๆนะครับเป็นเนื้อที่ว่างแล้วพอดีไอ้ที่ดินตรงนั้นนะเขาคงจะอยากได้แหละเขาไปเอาที่ดินมาวางแนวเขตใหม
1: ่เขามารังวัดใช่ไหม
8: ครับ
1: พอเขารังวัดแล้วมันล้ำเข้ามาในที่สาธารณะที่พี่โสภาว่านี่ใช่ไหม
8: ครับ
1: แล้วพอเขามารังวัดแล้วเราในฐานะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบต.เนี่ยมาคัดค้านไหมในการรังวัดคราวนั้นน่ะ
8: ครับไม่มาครับ
1: มาไหม
8: ครับ
1: เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพี่ฟังก่อนนะพี่ต้องตอบตามหลักการก่อนนะ
8: ครับ
1: ว่าที่ดินแปลงใดก็ตามที่ติดกับอยู่ทางสาธารณะถ้าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นต้องการจะรังวัดสอบเขตที่ดินก็จะต้องแจ้งให้กับทางผู้ที่ดูแลที่สาธารณะมาระวังแนวเขตด้วยซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบต.เนี่ยจะต้องมาระวังแนวเขตนะถามว่าเจ้าของที่แปลงที่คุณบอกว่าเขาเข้ามาในที่สาธารณะเนี่ยเขามารังวัดแล้วใช่ไหม
8: ครับรังวัดแล้วครับ
1: แล้วพอมารังวัดเนี่ยมีใครไปชี้กันแนวเขตไหมมีไหม
8: ไอ้ตรงที่เขามารังวัดไอ้คณะกรรมการไม่รู้นะครับ
1: ไม่มีใครไปชี้กันแนวเขต
8: ไม
1: ่เดี๋ยวนะ
8: เดี๋ยวต่อนะ
1: เดี๋ยวต่อนะเมื่อตอนเขามารังวัดแสดงว่าเขารังวัดสำเร็จไปแล้วถูกต้องไหมครับ
8: ครับ
1: เมื่อรังวัดสำเร็จไปแล้วไม่มีใครไปร้องคัดค้านกำนันก็ไม่ไปอบต.ก็ไม่ไปผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ไปแล้วพี่โสภามารู้ภายหลังว่าเขาล้ำเข้ามาใช่ไหม
8: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยพี่โสภาควรจะไปคุยหนึ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันสองคนนี้แหละ
2: ก็คือกรรมการทั้งคู่
1: ต้องคุยให้เห็นด้วยกันก่อนว่าอ้าวนี่เขาล้ำเข้ามา
2: แล้วเราไม่ทราบด้วยตอนที่เขามาวัดกัน
1: เรายังมีสิทธิ์ที่จะรังวัดสอบรังวัดที่สาธารณะนั้นก็ได้นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นายอำเภอผู้ว่า5คนนี
2: ้ต้องมาเป็นพยาน
1: ไม่ใช่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะโดยตรงไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์หรือลุกล้ำเข้ามาถ้าหากว่าท่านไม่ดูแลปล่อยปะละเลยให้มีการลุกล้ำมีการบุกรุกที่สาธารณะกลับกลายท่านจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่ค่ะมาตรา157นะ
1: เพราะท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายกฎหมายบอกให้ท่านดูแลที่สาธารณะแล้วปล่อยให้มีคนบุกรุกเข้ามาละเว้นไหม
2: ละเว้น
1: ทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้บุกรุกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าพอเขามารังวัดแล้วเขารังวัดสำเร็จเพราะไม่มีใครค้านจะบอกว่าคนคนนั้นบุกรุกมันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสงสัยเราก็รังวัดสอบเขตที่สาธารณะได้ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ
2: ทำใหม่ได้
1: ใช่ครับรังวัดได้ครับ
8: ครับ
1: พี่โสภาก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่กำนันอบต.นะบอกว่าเนี่ยเอ๊ะมันดูแล้วแปลกๆนะขอให้ทางราชการคนที่ควรจะทางรังวัดคืออบต.เพราะว่าเขายังจะพอมีงบประมาณในการที่จะให้สำนักงานที่ดินมาทำการรังวัดสอบเขตไอ้ทางสาธารณะแปลงเนี้ยนะครับมันจะได้สิ้นข้อสงสัยพอรังวัดเสร็จปั๊บทางโน้นพอเข้าไปในที่คนนั้นก็ต้องค้านค้านปั๊บก็ต้องไปพิสูจน์กันในทางศาลน่ะนั่นคือข้อยุติเรื่องนี้ไม่งั้นมันจะนึกเอาเองร้องกันไปมามันก็ไม่จบนะพี่โสภานะ
8: นี่แหละมันไม่จบนี่แหละ
1: ใช่พี่โสภาคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับกำนันนะครับแล้วก็ลองดูแนวทางอย่างที่ผมบอกนะผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนอยู่ๆไปร้องศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมจริงๆก็ถึงนายอำเภอรู้ว่ามีคนมาร้องแบบนี้นายอำเภอก็ละเลยไม่ได้นะ
2: ค
1: ่ะเพราะว่าเขามีคนมาร้องแล้วนายอำเภอก็ต้องสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องดำเนินการ
1: โดยหลักแล้วก็ต้องลงมาดูอย่างนั้นนะครับ
2: เดี๋ยวพี่สุภัทรลองแจ้งทางด้านของอบต.นะการแห่งส่วนตำบล
1: อันนี้พอแจ้งส่วน นองค์ทำไปแล้วนะเอาตามนั้นนะสวัสดีครับพี่ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: เนี่ยมันนี่ผมยังชอบในอำเภอบ้านสร้างนะ
2: ค่ะ
1: ในอำเภอเศรษฐวุฒนะท่านไปไหนท่านก็จะลงพื้นที่แล้วท่านก็ทำคลิปแล้วปรากฏลูกบ้านเนี่ย
2: มีหลักฐาน
1: โพสเข้าไปในแสดงความเห็นเข้าไปในโพสท่านน่ะ
2: โพสว่าลูกบ้านว่าไง
1: ว่าน้ำท่วมบ้าน
2: ท่านรีบไปเลย
1: ท่านก็ลงไปดูตามที่ลูกบ้านโพสเนี่ยไปถึงปั๊บคนชาวบ้านตกใจแ
2: ม
1: ่เพิ่มมา
2: แ
1: ม่เพิ่มมาฉันไม่ได้โพสว่าอะไรท่านนะ
2: ฉันแค่บอกเฉยๆ
1: ฉันแค่บอกเฉยๆ
2: แต่ท่านมาให้เลย
1: มาเนี่ยอย่างเนี้ยนี่กรรมการหมู่บ้านบอกไปที่ศูนย์องค์ธรรมศูนย์องค์ธรรมก็มีอย่างน้อยก็ปลัดอำเภอใช่ไหมรู้แล้วเสร็จปั๊บต้องจัดการผ่านผู้ใหญ่ผ่านกำนัน
2: ยิ่งในยุคโซเชียลแบบนี้การที่ผู้บริหารเนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยแล้วก็ผ่านจากโซเชียลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านก็อยู่ในไลน์กลุ่มกันอยู่แล้วง
2: ่
1: ายจะตายทำงานง่ายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนะมันยากหน่อยนะเมื่อก่อนต้องวิทยุสื่อสารเอาแล้วพอเรื่องข้าผ่านศูนย์ดำรงธรรมเสร็จปั๊บปลัดอำเภอดูอยู่นะครับขึ้นอยู่กับหมู่บ้านไหนท่านก็สั่งไลน์ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้น
2: ไปแค่นี้เองไปได้เลยสบาย
1: ผู้ใหญ่กับกำนันคุยกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รายงานมาที่ท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็นายอำเภอด้วยแค่นั้น
2: สะดวกมากมากเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่คุณยายมณีค่ะพี่ถนอมคุณยายมณีเนี่ยอยากจะประกาศนะ บอกว่าอยากจะขายเครื่องอบขนม
1: เอาอย่างนี้ก็ได้พี่รับสายมาเองยายมณีเนี่ยนะ
2: ค
1: ุณยายแกหูไม่ค่อยดีแต่ว่าแกมีเครื่องอบขนมอยู่2เครื่องมีเครื่องนวดแป้งตีแป้งอะไรของแกเสร็จสับแล้วล่ะแกบอกแกซื้อมานานแล้วแต่ว่าแกไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็คนแก่จะบริจาค ก็กลัวว่าไม่มีเงินใช้ก็เลยอยากจะซักขายถ้าใครสนใจอยากจะได้เครื่องนวดแป้งเครื่องทำขนมอบขนมปังทำขนมเค้กอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย
2: ก็ติดต่อคุณยายไปได้
1: ก็ให้ติดต่อผมมาแล้วกัน
2: ติดต่อพี่ถนอม
1: เดี๋ยวไม่อยากให้เบอร์ยายไปเดี๋ยวเกิดมิจฉาชีพโทรไปด้วย
2: เราประกาศราคาได้ไหมคะเนี่ย
1: ก็เอาสักประมาณไม่เกิน 15,000 บาทต
2: ่
1: อรองกับยายได้ทักมาเวลาหมดแล้วครับ
2: ที่อยากจะได้นะคะเครื่องทำขนมติดต่อพี่ถนอมได้เลยอ่ะ
1: ทักเฟซบุ๊กมานะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลชี้แจงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงต่อสภาผู้แทนราษฎรเตรียมกระจายน้ำหลายทางเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนและเร่งดำเนินโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปิติสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนปรับเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งการบริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน
9: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบพื้นที่และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้แม้ว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกำชับให้ชลประทานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีจากฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนสวนผลไม้และด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนอำเภอมะขามท่าใหม่ขุงโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวและเขาเคจกูดเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เช้าวันนี้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนสวนผลไม้ในตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและในเวลา10นาฬิกาน้ำเอ่อล้นท่วมบริเวณหน้าด่านชายแดนถาวรบ้านแหลมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบจากปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตรงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: Focus Thailand ช่วงพายิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการ Focus Thailand ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะเราพบกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นโดยประมาณนะคะกับกูรูดานีอาจารย์ดารินีนันทวรนุชและลัคนาสุริยงค่ะกูรูดานีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงคะสดชื่นหรือว่าห่อเหี่ยวแบบสะบักสะบอมคะเนี่ย
4: อุ้ยทำไมถามอย่างนั้นนะ
3: พอดูจากสภาพแล้วรู้จากสภาพแล้วเหมือนยังไม่ค่อยฟื้นดีเท่าไหร
4: ่มันอิ่มเอิบใจ
3: อิ่มเอิบใจทำไมไปทำอะไรมา
4: ถือว่าเหมือนกับการพักผ่อนนะ
3: จ้ะ
4: เหมือนกับการพักผ่อนภารกิจที่ผ่านมาก็คือพาพี่ท่านหนึ่งที่สนิทไปพักผ่อนเราก็เลยได้พักผ่อนไปกับท่านด้วย
3: ได้พักผ่อนไปด้วยแต่เราก็เป็นสารถี
4: ใช
3: ่ก็ขับรถบุเรงตะเวนมานานกูรูดานี
4: พยาเข้า
3: สระบุรี
4: สระเอ้ยโนเข้าอยุธยาเข้า
3: ปากช่อง
4: ปากช่องแล้วก็มานอนสระบุรีแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาไหว
3: ้พระที่กรุงเทพ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะวัด
4: ภูเขาทอง
3: ภูเขาทองโอ้โหไปได้หลายที่เลยนะคะ
4: ก็ขับรถ4 กิโล
3: เจอสิ่งอะไรลึกลับบ้างไหมคะแต่ละเมืองโดยเฉพาะที่อยุธยา
4: คืออย่างนี้มีเรื่องเมาๆกันสนุกนะเราจะไม่เอ่ยถึงสถานที่น
3: ะ
4: เราออกจากหลังจากที่เราออกจากชมการแสดงละครนะเราก็ขับรถประมาณ5 โมงกว่าเข้าอยุธยาไปถึงก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าว่าก็ฝนก็ทำท่าจะตกอ่ะน
3: ะ
4: เราก็ไปที่พักที่เราได้
3: จับจองไว
4: ้ชำระเงินไปเรียบร้อยแล้วล่ะไปถึงเฮ้ยทำไมมันเงียบวังเวงยังไงไม่รู้พี่ท่านนั้นก็เลยเข้าไปถามที่นี่ครับนะเราก็บอกว่าเราจะไปล็อบบี้ไม่ต้องแล้วก็เรียกเขาเรียกว่าผู้จัดการนะมาผู้จัดการ
3: ใหญ่โตขนาดผู้จัดการต้องเดินมาหา
4: ผู้จัดการแต่เราดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ผู้จัดการ
3: ทำไม
4: ที่สำคัญคือมันไม่มีรถสักคันเนี่ยมีรถเราคันเดียวอ
3: ่
4: ะ
3: ไอ้ย่
4: าแล้วก็พี่สาวท่านนั้นก็ขึ้นไปชมบนห้องอ่ะนะแล้วท่านก็มากระซิบกับเราว่าไม่เอาอ่ะฉันไม่นอนนี่แหละนะคะพอดีข้างๆกันมันก็มีที่พักอีกที่หนึ่งซึ่งเคยมาพักประจำมันก็โอเคนะก็เลยพอดีมันว่างห้องหนึ่งแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรคันสั้นที่นี่ไปเลยจ่ายตังค์แล้วก็ช่างวันไปนอนอีกที
3: ่ป่ามากอ่ะ
4: ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าเราก็มาบอกเจ้ารปภ.ที่อยู่น
3: ะ
4: กับผู้จัดการที่มาคุยกับเราบอกว่าเนี่ยเราโอเคนะเราฝากรถไว้ละกันเราไม่อยู่แล้วล่ะ
3: ไม่ได้นอนกับเขาแต่ฝากรถไว้นอนแทน
4: เพราะเราจ่ายตังค์ไปแล้วนะ
3: เขาก็
4: แบบอาจจะพูดเล่นมั่งถ้าการนอนที่นี่ผมจะให้พระหนึ่งองค
3: ์ไอ้ยะ
4: อะไรกันเราเลยแบบนี้คุณพูดอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่มีอะไรครับมีอะไรครับกล้านอนไหมล่ะ
3: คำพูดแรกเนี่ยมักจะเชื่อถือได้เสมอค่ะมันเป็นคำพูดที่มาจากจิตใต้สำนึกแท้ๆนะคะ
4: แล้วเราก็ไปนอนที่ใกล้ๆกันซึ่งก็ถือว่าดีนะคะโอเคค่ะทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดทุกอย่าง
3: ค่ะวันหลัง
4: แต่พอเช้ามา
3: จ้ะ
4: เราจะไปเอารถไม่เราจะไปเอารถปรากฏว่าโอ้โหคนมากันเต็มเลยอ่ะ
3: อ้าวเหรอ
4: โอ้มาถ่ายรูปมาดื่มกาแฟมันเป็นสถานที่ที่ดูดีนะ
3: ก็เป็นสถานที่ที่เข้าไปกันกลางวันเขาไม่ไปกลางคืนไง แต่ไอเราจะไปพักกลางคืนเนี่ยโอ้ยอยุธยานี่ต้องดูดีๆนะเดี๋ยววันหลังต้องบอกคุณพี่ท่านนั้นนะจะจับจองสถานที่อะไรยังไงเนี่ยคือดูประวัติก่อนดูทำเลดูบรรยากาศก่อน
4: ไม่แต่จริงๆคิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้คิดว่ามันเป็นลักษณะคาเฟ่แล้วก็คงมีห้องพักสำหรับเพื่อนที่มาจากกรุงเทพแล้วจะมาจากต่างจังหวัดไม่กี่ห้องแล้วมาพักกันอะไรเงี้ยเผอิญเราก็หลงเข้าไปว่าเขาไม่ได
3: ้
4: ความที่เราไม่เคยชินกับบรรยากาศแบบนั้นที่จริงสถานที่เขาก็ดูดีอยู่หรอกแต่ความที่มันไม่มีรถสักคัน
3: จังหวัดที่มีประวัติเยอะๆนะคะก็อะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอย่างบางจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางค่อนไปทางภาคตะวันตกอะไรเงี้ยเขาก็มีประวัติเยอะ
4: เคยมีหลวงพี่ท่านหนึ่งนะคะท่านเคยบอกเอาไว้ท่านบอกว่าเวลาเราจะไปต่างบ้านต่างเมืองหรือต่างถิ่นเนี่ย เวลาเราจะนอนให้เอาเหรียญ5หรือเหรียญ10อ่ะไว้ใต้หมอนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบเหมือนกับขอซื้อที่อ่ะเคยได้ยินมั้ยแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายครั้งหนึ่ง พอวันนั้นที่ท่านบอกเราอ่ะอาทิตย์นั้นเราก็ไปเยอรมันเยอรมันคือสงครามใช่มั้ย
3: เอ้าแต่คนละศาสนา
4: ไม่แต่สถานที่ต่างๆมันก็เต็มไปด้วย
3: เรื่องเล่าประวัติเนี่ยประวัติศาสตร์
4: เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาทริคที่ท่านแนะนำเนี่ยค่ะเอาเหรียญไปวางแต่ว่าเหรียญเราเป็นเหรียญไทยนะ
3: ได้ๆๆซื้อที่แล้วเขาจะรู
4: ้แต่ก็อยู่ไม่มีอะไรนะก็มีความสุขดีเพราะฉะนั้นก็เลยได้สิ่งหนึ่งที่แบบว่าบอกกับตัวเองว่าทุกครั้งที่เราไปนอนต่างบ้านต่างเมืองก็นั่นแหละเอาเหรียญไว้แบบขอซื้อที่ซื้อทาง
3: ในการนอนแล้วก็ต้องบอกเขาว่าฉันก็เช่าสถานที่แห่งนี้ฉันนู่นนี่นั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันก็มีโอกาสที่ฉันจะมาใช้บริการตรงนี้
4: พอดีเลยวันนี้พูดเรื่องนี
3: ้
4: เราขึ้นให้หมายเลข13
3: 13 death
4: death
3: death death ที่แปลว่าตุยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะที่แปลว่าตุยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหัวข้อที่เราคุยคือมิติไพ่หมายเลข13มิติไพ่หมายเลขที่13หลายๆคนบอกว่าหมายเลข13เฮ้ยมันเป็นหมายเลขอันลัคกี้มันด้านลบอย่างเดียวชีวิตนี้ถ้าท่านเปิดเจอไพ่หมายเลข13แล้วชีวิตฉันจะแย่เลยหรือเปล่ากูรู
4: ้มันเป็นความเชื่อทุกอย่างมันจะมีความเป็นมาของเขาแหละในความเป็นหมายเลข13นะคะจริงๆแล้วมันก็จะเกี่ยวกับพื้นเราไม่อยากจะพูดนะแต่มันจะอ้างอิงเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา
3: แน่นอน
4: การ
3: แล้วพร้อม
4: การนั่งประชุมในวันสุดท้ายที่มีผู้ที่เขาร่วมอยู่13ท่านอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีเรื่องมิติความเป็นมาของเขาแต่เรามาพูดในแง่ของไพ
3: ่อย่างฝั่งตะวันตกเนี่ยหมายเลข13มันเป็นหมายเลขต้องห้ามที่เขาถือว่าอันลัคกี้ที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วบ้านเราก็ด้วยนะหรือว่าในหลายๆพื้นที่ของโลกโดยเฉพาะตามอาคารสูงๆตามที่พักนะคะหรือว่าตามโรงแรมอะไรพวกนี้เขาจะเว้นชั้น13ไงก็จะเป็นอาจจะเป็น 12A อะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็จะเว้นเพราะฉะนั้นหมายเลข13ในฐานะของไพ่24มันจะหมายถึงอะไรได้บ้าง
4: อันดับแรกเราจะต้องทำความเข้าใจหน้าไพ่ก่อนในสัญลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโครงกระดูกที่สวมชุดเกราะสีดำ
3: ขี่ม้า
4: อยู่บนหลังม้าสีขาวแล้วก็มีเหมือนอะไรนะผู้นำทางศาสนามีซากศพมีเด็กอะไรที่เราดูแล้วมาดูเหมือนน่าจะห่อเหี่ยวใจหรือน่ากลัวมากกว่าแต่ในการสะกดคำว่า death ตรงนี้มันหมายถึงความตายไหม
3: death นะคะก็คือตุยนั่นแหละค่ะนะคะ
4: ใช่ไหมคะอันที่จริงแล้วเนี่ยในแกนหลักของไพ่ใบนี้มันหมายถึงการจบสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งหนึ่ง
3: คุณฟังคุณผู้ชมตั้งสติดีๆขีดเส้นใต้นะไม่ใช่ตุยที่แปลว่าคือห่างหายไปจากโลกใบนี้เลยไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่เลยแต่มันหมายถึงว่าการจบสิ้นในสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้น
4: การปิดประตูกับเรื่องเก่าเพื่อเปิดประตูรับชีวิตใหม
3: ่อุ้ยถ้าแบบนี้หนูน่าจะดีใจนะถ้าสมมติว่าเราเปิดไพ่มาชีวิตกำลังมีปัญหาใช่ป่ะเจอเดทจบ
4: ช่
3: แล้วเอ้าปัญหาฉันจะจบแล้วจะเจอเรื่องใหม่แล้วสิ
4: เออ
3: แต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมหรือต้องดูไพ่แวดล้อม
4: คือในไพ่ใบนี้ในยะของกูรูดานีเนี่ยเราจะใช้คำว่าเป็นไพ่ที่พลิกผันหรือพลิกล็อกคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นทั้งดีหรือทั้งร้ายก็ได้
3: ก็ได
4: ้แต่โดยทั่วไปอ่ะไพ่ใบนี้เขาจะให้ความหมายทางลบเลยแหละคือมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเรามาตีในยะเพราะว่าจากสถิติที่การใช้อ่ะเวลาที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยในจังหวะชีวิตที่มันกำลังมีปัญหาเนี่ยพอไพ่ใบนี้ขึ้นมามันหมายถึงคุณต้องพร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฟื้นจิตฟื้นใจตัวเองออกมาซะให้มันมีพลังที่จะเปิดรับกับสิ่งใหม่ๆไพ่ใบนี้มันอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดเพื่อการเริ่มต้นใหม่ในเชิงจิตวิญญาณเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นพลังบวกก็ได้นะนะเรากำลังทุกข์อ่ะมันเหมือนกับอะไรอ่ะที่เราเจอซีเรียสแบบแหมฉันถูกอยู่ๆวันที่ฉันไม่มีตังค์อ่ะเพิ่งไปซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวอ
3: ่
4: ะ
3: แล้ว
4: แล้ว
3: รางวัลที่หนึ่ง
4: รางวัลใหญ่เลยเห็นไหม
3: หกล้าน
4: เออแต่จุดเนี้ยสำคัญ
3: ค่ะ
4: จุดที่พอจุดเปลี่ยนกระทันหันเน
3: ี่
4: ยคุณตั้งตัวไม่ทันใช่ไหม
3: พลิกผันอย่างรวดเร็ว
4: ใช่ไหมเราจะเห็นว่าบางคนพอได้เงินมาไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย
3: เงินร้อนวุบเดียวหมด
4: มันก็จะหมดไปหรือในขณะที่คุณกำลังมีความสุขอ่ะเมื่อคืนฉันยังอยู่บ้านราคาหลายร้อยล้าน
3: จ้ะ
4: เช้ามาฉันถูก
3: แบงค์ยึด
4: ฉันถูกไปอยู่ใน
3: รูหนูเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของการพลิกผันอย่างรวดเร็วถ
4: ้
3: าจะบอกว่าเป็นไพ่แห่งการเรียกสติก็ไม่ใช่แค่ทีเดียวเว้นแต่ว่าถ้าเราตั้งตัวได้แล้วถ้าตั้งมั่นทางจิตใจได้แล้วเนี่ยเปิดเจอไพ่ใบนี้อย่าเพิ่งตกใจแต่หลังจากนั้นกลับมาไตร่ตรองตรึกตรองแล้วก็ทบทวนพิเคราะห์พิจารณาอย่างนั้นได้ไห
4: มคือให้เราคิดว่ามันสิ่งเรื่องเดิมที่มันเกิดขึ้นน
3: ่ะ
4: มันถึงทางตันปิดทางมาละจบละแล้วก็ทำใจเพื่อที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแต่สำหรับไพ่ใบนี้นะคะการชำระเพื่อการเกิดใหม่ก็ได
3: ้
4: หลังจากเกิดความสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปแล้วอ
3: ะ
4: เปรียบเทียบกับการสูญเสียแสงสว่างทุกสิ่งอะมันก็จะรอการลอกคาบอะเพื่อที่จะได้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ลักษณะประมาณแบบไหนสำหรับไพ่จริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันคือความเฉยชาความเฉยนะเฉยชาก็ได้
3: เย็นชา
4: เย็นชาก็ได
3: ้ไม่สนโลกได้ไหม
4: มันเป็นการเจ็บปวด
3: ที่สุดเลย
4: ที่สุดของชีวิตลักษณะแบบนั้นสำหรับไพ่ใบนี
3: ้
4: ความเศร้าโศกชนิดที่แบบ
3: เจ็บลึก
4: ใช่ใช่
3: นะเลือดตากระเด็นเลย
4: เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เวลาขึ้นมาเนี่ยเราในฐานะนักพยากรณ์เนี่ยเรามักจะพูดถึงการละทิ้งสิ่งเดิมๆทำใจเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตตราบใดที่เรายังไม่สิ้นลมหายใจถูกต้องไห
3: ม
4: ชีวิตเรามันยังมันมีหลาย
3: ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไป
4: มันมีหลายคนที่แบบว่าฉันอยากจะตายอ่ะฉันไม่อยากสามารถอยู่ได้ฉันไม่สามารถอยู่รับความจริงได
3: ้
4: มันก็จะเกิดกรณีที่อะไรนะอัตตวิบัติกรรมตัวเองใช่ไหมคะแต่บางคนที่แบบฉันกลัวตายอ่ะลมหายใจฉันยังอยู
3: ่ค่ะ
4: ถ้าเช่นนั้นนะฉันจะทำยังไงที่ฉันจะอยู่ให้ได
3: ้พยุงตัวเองไว
4: ้ภายใต้สภาวะที่มันกดดันแบบนี้ลักษณะของไพ่ใบนี
3: ้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าไพ่ใบนี้จับได้ไพ่เดทไพ่เดอะเดทท
4: ุกอย่างนะทุกอย่างจบสิ้น
3: ไม่ใช่นะ
4: หมดไปแล้ว
3: ไม่ใช่ว่าคุณจะตุยนะ ชีวิตนี้จะจบสิ้นไม่ใช่นะคะความหมายมันมีหลากหลายความหมายที่กูรูดานีว่าไว้เมื่อสักครู่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นไพ่ลบก็จริงแต่หลังจากที่มันลบหลังจากที่ชีวิตเราดำดิ่งไปแล้วมันสามารถมีโอกาสที่จะฟื้นคืนได้อีก
4: ค่ะ
3: ไม่ใช่จมอยู
4: ่แล้วถ้านำไพ่ใบนี้ไปเทียบกับชุดไมเนอร์คณะชุดไมเนอร์คณะที่มีความรู้สึกใกล้เคียงกันก็จะมีนะจะมี8ถ้วย
3: 8ถ้วย
4: 8ถ้วย
3: หันหลัง ให้แก่ชีวิต
4: ใช่เราจะเห็นว่า มันเป็นการหันหลังเดินจากสิ่งเดิมๆ เดินออกไปซะนะคะเพื่อไปแสวงหาสิ่งใหม
3: ่
4: ๆและในยักษ์ของความหมายของไพ่8ถ้วยนะคะการยอมละทิ้งสิ่งเดิมๆเพื่อไปหาเส้นทางที่จะเติบโตใหม
3: ่
4: หรือใน5ถ้วยก็เหมือนกัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะ
3: อันนี้
4: ใน5ถ้วย
3: อันนี้5ถ้วย
4: ใน5ถ้วยเราจะเห็นความสัญลักษณ์จากไพ่เนี่ยมันจะหมายถึงความรู้สึกของการสูญเสียพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งที่มันมาพังทลายความรู้สึกของเราโศกเศร้าเศร้าโศกเพราะฉะนั้นเมื่อ5ถ้วยปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำให้เลิกจมปัก อยู่กับความล้มเหลวที่ผ่านมามนะคะแล้วก็ยังมีถ้วยที่ยังเรียงรายอย่างสวยงามเหลือรอเราอยู
3: ่
4: หมายถึงเราต้องเดินไปเพื่อที่จะไปหาสิ่งใหม
3: ่ๆ
4: ที่ยังคงมีอยู่
3: อะไรที่มันเสียแล้วก็ทิ้งไป
4: ใช่เพราะฉะนั้นความเสียใจความรู้สึกที่สูญเสียนั้นมันจะต้องถึงจุดที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
3: ค่ะ

0: ออกไปเนี่ยมันก็เปรียบได้กับการทิ้งอดีตมุ่งสู่อนาคตแม้อนาคตนั้นมันยังไร้ที่ทาง
1: สังเกตนะคะเป็นการพายเรือทั้งคนที่นั่งและคนที่พายเรือเป็นลักษณะหันหลังถ่ายภาพจากด้านหลังก็คือเท่ากับว่าเขามุ่งหน้าไปหาสิ่งอื่น
0: ที่ใหม่เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นช่วงของการกระบวนการเยียวยาความ
1: รู้สึกสิ่งเดิมๆ
0: ใช่เพื่อเดินทางไปสู่การเปลี่ยนทางเปลี่ยนผ่านชีวิตใหม่ที่จะเกิด
1: หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ในชีวิต
0: และไปที่น่ากลัวที่สุด
1: จ้ะ
0: ที่นักดูไพ่ทั้งหลายไม่อยากจะเจอไพ่ใบนี้10ดาบแล้วจะเห็นว่า10ดาบมันทิ่มลงไปข้างหลังเลยอ่ะ
1: เมื่อกี้6ดาบนะคะ
0: 10
1: ดาบ
0: อันนี้หนักกว่า
1: ค่ะทิ่มแทงซะขนาดนี้
0: 10ดาบนั่นก็คือการสิ้นสุดอย่างเด็ดขาดของความเจ็บปวดอย่างกระทันหัน
1: เห็นไหมคะ
0: อาจจะไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำ
1: นอนแบบอยู่กับพื้นแบบนี้คือโดนดาบเข้าไป10เล่มอ่ะ
0: ใช่มันเป็นการจบสิ้นอย่างสิ้นเชิงชีวิตนี้จบแล้วอะใช่ไหมคะ
1: ตายไม่ต้องฟื้นเลย
0: จุดสิ้นสุดของความจบคือมันตายแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของคนเราอะเราเจ็บปวดกับความรู้สึกแต่เรายังมีลมหายใจแปลว่าชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อ10ดาบปรากฏขึ้นเนี่ยเราจะหมายถึงการยอมจำนนกับความจุดต่ำสุดของชีวิตเราแล้วก็พยายามฟื้นตัวเองขึ้นมาถ้ายังมีลมหายใจอยู่นะเพื่อที่จะใช้ชีวิตใหม่หลังจากความตายได้เข้ามาเยือนไปรอบหนึ่งเคยได้ยินไหมว่า
1: แต่ว่า
0: ฉันเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้ว
1: ก่อน
0: วันเนี้ยฉันถึงจึงเป็นแบบนี
1: ้
0: ลักษณะจะเป็นแบบเนี้ยนั่นก็คือนัยยะของไพ่เดทกับความสัมพันธ์กับชุดของไมเนอร์อาคานะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ตามนี้นะคะแล้วดูคนเขาจัดไพ่นะบางอันมันก็เล็กบางอันก็ใหญ่แล้วบางใบอันที่ใหญ่ๆก็ไปอยู่กับคนที่ใช้เล็กๆวันนี้เราพูดถึงไพ่เดทคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไพ่เดทนะคะแล้วก็รวมถึงไพ่ชุดไมเนอร์อาคานะที่เป็นไพ่ชุดเล็กที่มันจะเกี่ยวเนื่อง
0: ที่ขยาย
1: ขยายความหมายของคำว่าเดทดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเปิดไพ่ได้เดทเมเจอร์ได้เดทแล้ว
0: อย่าตกใจ
1: ไม่ใช่แล้วไมเนอร์ได้10ดาบโอ้โหกูรู้
0: มันจะแปลว่าอย่างนี้นะคะเดทคือกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวพอ10ดาบก็คือการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเมื่อเดทขึ้นกับ10ดาบเมื่อปรากฏขึ้นในพื้นดวงเราจะต้องเตือนกันเลยว่าสิ่งคุณจะต้องระวังตัวเองให้มากที่สุด1หมายถึงอะไรการถูกใส่ร้ายอย่างที่คุณคิดไม่ถึง
1: ไม่ถึง
0: เช่นคุณคิดว่าคุณโอเคดูแลลูกน้องดีแล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งคุณกลับถูกลูกน้องมารุมทำร้ายคุณหรือในระยะหนึ่งก็คือตัวเราเองกระทำตัวเราเองคือเจ็บป่วยอย่างกระทันหันชนิดที่คาดไม่ถึงก็ได้เพราะในความหมายของเดทกับสิบดาบแน่นอนเลยมันเป็นความหมายในด้านลบแต่ทีนี้เวลาเราดูจริงเราไม่ได้ดูแค่สองใบนี
1: ้
0: เราก็จะดูว่า
1: ไพ
0: ่เจ้าชะตาคืออะไรเราจะมีวิธีการเช่นสมมติว่าไพ่เจ้าชะตาเป็น judgment นะคะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณที่มันตกต่ำแล้วเราก็จะดูต่อแล้วมันมีทางออกยังไงซึ่งเป็นเทคนิคอื่นๆอีกโอเคไหมคะ
1: ไม่ใช่ว่าเจอไพ่สองใบนี้แล้วคือ
0: ฉันหมดอะไรตายอยาก
1: หมดอะไรตายอยากในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าตุยก่อนที่อนาคตจะมาถึงมันไม่ใช่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วถ้าหากว่าไปเจอใครที่แบบโอ้โหจับไพ่แค่2ใบอันนี้อันตรายนะเราจะต้องดูตามคำถามแล้วก็เปิดไพ่เนี่ยตามแต่ละตำราที่ว่าไปอย่างของกูรูดานีก็จะมีเทคนิคที่เป็นการเฉพาะของกูรูแล้วก็พูดถึงเรื่องของความแม่นยำถ้าเชื่อไม่เชื่อว่าแม่นยำคุณต้องลองด้วยตัวเองต้องลองด้วยตัวเองก็คืออะไรส่งคำถามมาเลยส่งคำถามมาเลยนะตอนนี้นะคะว่ามีปัญหาในชีวิตอะไรยังไงการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะส่งคำถามมารอได้เลยนะคะทุกบ้านที่เรามีกันอยู่นะตอนนี้นะคะเราก็จะได้มาเปิดไพ่ให้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนที่ จะไปถึงมีทักทายเข้ามาหลายท่านแล้วนะคะ
0: สวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณการศรีนีบอกสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผอ.กรรชินี
1: เสียงสูงมาแบบนี้ไม่รู้ว่าต้องไหน
0: สบายดีนะคะ
1: พี่โรจน์ราชาแห่งไฟทักมาด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณโรจน์ได้นั่งรถใหม่ป้ายแดงแล้ว
1: เขาให้กูรูมาเจิมใช่ไหมพี่โรจน์ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้พี่โรจน์เซฮัลโหลหน่อยนะยังอยู่ไม่ยังอยู่นะคะคุณปิ๊กพาหุง888คุณปิ๊กยังอยู่หัวหินหรือเปล่ายังอยู่ไหมฝนตกไหมได้เที่ยวสนุกไหมคะเอ้าแอบเห็นว่าไลฟ์ดูดวงด้วยเจ๋งเก่งจังเลยนะคะแต่ละท่าน
0: เดี๋ยวต้องตามไปดูใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อ่ะฮะมีหลายท่านส่งคำถามมาแล้วนะคะมีคุณแจ็คคุณทิมคุณแกร็บคุณตาเดี๋ยวจะว่ากันได้เบรกที่2ของรายการ
0: คุณตาคุณทิมนี่เป็น
1: แฟนคลับ
0: เป็นแฟนคลับ
1: ประจำ
0: ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะ
1: อ่ะฮะมีคำถามยังไงส่งคำถามมาเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงทีนี้ขอพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่อย
0: ค
1: ฤหัสที่แล้วกูรูไม่อยู่นะคะส่งลูกศิษย์เอกซึ่งก็เป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ส่งอาจารย์ชาญอาจารย์ชาญพยากรณ์อาจารย์ชาญชัยมาทำไมส่งอาจารย์ชาญมา
0: อาจารย์ชาญเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์เริ่มต้นจากการเป็นแฟนคลับตอนที่จัดรายการวิทยุนะคะ
1: ย้อนกลับไป50ปีที่แล้ว
0: โอ้คงไม่ขนาดนั้นและอาจารย์ชาญก็ตามเรียนนะอาจารย์ชาญก็เคยไปเรียนคนอื่นแล้วล่ะแต่พอเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าโอ้เขาโอเคแล้วเขาก็ขยันสิ่งที่สำคัญของอาจารย์ชาญคือขยันทำการบ้านแล้วก็ทำตามที่เราแนะนำนะคะงั้นทำไมถึงส่งอาจารย์ชาญ1อาจารย์ชาญเนี่ยพอเราเปิดไพ่นะหลายครั้งเราสังเกตพอเปิดไพ่ขึ้นมาเราแค่คิดอยู่ในใจอาจารย์ชาญพูดมาหมดแล้ว
1: พูดเหมือนกับเราเป๊ะเลยเหมือนที่เราคิด
0: เหมือนที่เรากำลังคิด
1: พอดีทำไมจะก๊อปปี้ออสเตรเลียได
0: ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะในการพยากรณ์ไพ่ไม่จำเป็นต้องเหมือนครูหรอกค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสอนให้คุณพยากรณ์เนี่ยเราจะสอนให้คุณมองภาพรวมแล้วคำพยากรณ์มันจะออกมาจากตัวของคุณเองซึ่งอาจารย์ชาญเนี่ยก็ได้เทคนิคเยอะนะแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็ที่ไปพยากรณ์ที่ไหนตอนที่ไปสอนที่ไหนก็มีคนติดตามนะคะ
1: แล้วไม่ใช่ได้แค่ไพ่ยิปซีอย่างเดียวอาจารย์ชาญก็ได้ศาสตร์อย่างอื่นด้วย
0: แล้วในขณะเดียวกันบางครั้งเราอาจจะวนเวียนลูกศิษย์มาออก
1: รายการได้ยินดี
0: ใช่ท่านจะได้รู้จักลูกศิษย
1: ์
0: เราเมื่อเรามีลูกศิษย์แล้วอ่ะมีคนถามว่าทำไมอาจารย์ดาไม่รับดูก็เรามีลูกศิษย์แล้วก็ดูกับลูกศิษย์สิคะ
1: เราอยู่นิ่งๆได้แล้ว
0: เพราะถ้าเราดูเนี่ยก็ไม่มีใครมาดูกับเราใช่ป่ะไม่มีใครมาดูกับลูกศิษย์ก็จะดูกับเราใช่ไหม
1: ส่งเสริมลูกศิษย
0: ์ก็ลูกศิษย์ก็ดูไป
1: อย่างนั้นนั่นเองนะคะอาจารย์ก็สนุกสนานดีก็ดีค่ะ
0: ดีไหมเป็นยังไง
1: ดีสิก็สไตล์อาจารย์ชาญนิ่งๆหนูพยายามจะละลายพฤติกรรมอาจารย์ชาญแต่เหมือนอาจารย์ชาญจะละลายพฤติกรรมหนูคือเปิดระบบมาระบบมันมันอ้องมันมีปัญหาช่วงแรกของรายการอาจารย์ชาญก็พยายามส่งสัญญาณอยู่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงดิฉันก็ไม่เห็นหน้าอาจารย์ชาญดิฉันก็อ้องไปประมาณ1เกือบ1นาทีนะคะก็ไปจัดรายการแบบไม่มีเสียงโอ้ยคือเรียนเชิญอาจารย์ชาญมาวันแรกก็ปรากฏว่ามีปัญหาขอไป
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่อาจารย์ชาญก็ตามเหมือนอย่างที่กูรู้ว่าแหละว่าคือออสโมซิสอาจารย์ดามาเลย
0: ใช่ไหมร
1: ู
0: ้สึกนะ
1: ฮะใช่ใช่ใช่รู้สึกเลยแล้วก็ความที่เป็นธรรมชาติของอาจารย์ชาญสุขุมเป็นคนนุ่มนวล
0: สิ่งน่ารักอย่างหนึ่งคืออาจารย์ชาญก็คือจะคิดก่อนพูด
1: เป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียง
0: คือเขาจะคิดก่อนว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: วันนี้เปิดไพ่วัดอุณหภูมิตัวเอง
1: ไอ้ว่ามา
0: ไพ่เดทขึ้นมาเลยเห็นปะ
1: เอ้าตรงกับไพ่ที่เราพูดวันนี้เลย
0: คือมีสเตชันบรันความหมายลองแปลด้วยลองแปลด้วย
1: เดี๋ยวเบรกก่อนได้ไหม
0: ได้ค่ะได้
1: เพราะว่ามันจะมองจะเลยเวลาเบรกแรกของรายการเดี๋ยวจะมาให้กูรูดูว่าอุณหภูมิของรายการหรืออุณหภูมิของกูรู
0: ของตัวเอง
1: ของตัวเองในวันนี้นะคะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะพักเบรกกันแป๊บเดียวกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยงค์

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงให้ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีพบกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะบ่าย3ถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะคะกับกูรูดานีดารินีนันทาวรนุชกับหนูนาลัคนาสุริยงนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางค่ะที่วิทยุ FM 97 MHz ที่บ้านฟ้าของสถานี QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ QFM ขีดสถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วรวมถึงที่บ้านดำของเราทั้งคู่นะคะแล้วก็บ้านแดงบ้านแดงจะเป็นบ้านที่จะออนหลังที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะนำคลิปจากในรายการสดเนี่ยนะคะไปใส่ไว้ที่บ้านแดงเลยนะคะในชื่อช่องวันลัคนา.s ค่ะลัคนา.s L A K A N A .s สิงคโปร์หรือว่า s sun นะคะลัคนา.s ส่วนของกูรูดานีในบ้านดำก็จะเป็น G D A ดานีนะ G D A ดานีตัว G ใหญ่ D ใหญ่ A ใหญ่นะคะแล้วก็ดานี D A N Y นะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีมีคำถามใดๆก็เรียนเชิญได้ให้กูรูเปิดไพ่ให้แบบสดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคำถามเริ่มทยอยเข้ามาหลายคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจัดคิวให้แบบนี้ระหว่างที่ฉันจัดคิวกูรูบอกเลยค่ะเมื่อกี้กูรูเปิดไพ่อุณหภูมิได้อะไรบ้างนะคะ
5: ไพ่ Hermitเดสแล้วก็เชมพลันความหมายก็คือในยะของประสบการณ์ความรู้นะคะเดสเราบอกแล้วเนา
4: ะ
5: มันจะเกิดการพลิกผันมันจะทำให้มีการปรับเปลี่ยน
4: รูปแบบ
5: สิ่งบางอย่างที่ที่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราจะหมายถึงว่าวันนี้ที่เรามาพยากรณ์อ่ะคำพยากรณ์ของเรามันจะสามารถช่วยให้ผู้ที่ถามเข้ามาได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างเงี้ย
4: แต่หนูมามองว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ของเราสองคนที่พลิกแล้วนะคะจากปกติเราจัดพฤหัสจัดวันศุกร์ไง
5: ได้
4: ใช
5: ่
4: ไหมใช่ไหมคะ
5: แต่เราพูดถึงอุณหภูมิวันนี้นะ
4: จากคิวเป็นแบบนี้นะคะคิวจากคุณแจ็คเสร็จแล้วก็ไปคุณทิมคุณแกร็บคุณตาคุณการซินีแล้วก็คุณสีขวัญนะคะสวัสดีค่ะน้องสีขวัญมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะคำถามไล่ไปแบบนี้นะคุณแจ็คปีหน้าธุรกิจที่ทำอยู่รายได้จะถึง6หลักต่อเดือนไหมคะ
5: คุณแจ๊คตั้งจิตด้วยกันนะคะธุรกิจของคุณคืออะไรคุณคิดตัวเองนะคะถามว่าปีหน้าก็คืออีก
4: 3เดือนครึ่ง
5: มกราธุรกิจเนี้ยรายได้
4: จะถึงหลัก
5: จะถึงหลักไหมโอเคนะคะขออนุญาตเปิดไพ่แทนนะคะ
4: ทุกท่านค่ะเวลาดิฉันขานชื่อดิฉันจะขานชื่อทุกท่านแล้วตั้งจิตตั้งสมาธินะคะถามถึงใครถามถึงกิจการแบบใดตั้งจิตตั้งสมาธิไปกับกูรูระหว่างที่กูรูเปิดไพ่ถ้าจะถามถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระบุชื่อเล่นของคนคนนั้นมาให้ด้วยก็จะดีเผื่อคุณมีหลายคนจะได้รู้ว่าอะไรยังไงแล้วงานถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งลักษณะงานนิดหนึ่งเช่นธุรกิจอะไรส่งออกนำเข้าธุรกิจอาหารธุรกิจผลไม้ธุรกิจเสื้อผ้าอะไรแบบนี
5: ้อันนี้คุณแจ็ค
4: คุณแจ็คค่ะบอกว่า
5: คุณแจ็คธุรกิจปีหน้าที่ว่าจะมีรายได้ถึง6หลักตามที่ตั้งใจไว้ไหมก็จะต้องบอกนะว่าเหนื่อยมากเลยนะมันจะไม่ได้มาง่ายอ่ะนะคะมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างด้วยแต่ธุรกิจนี้ยังคงไปได้แต่ว่าจะถึง6หลักตามที่ตั้งใจไว้ไห
4: ม
5: บอกได้เลยค่ะมันไม่ง่ายนะคะต้องพยายามค่ะ
4: อ๋อคุณทิมเขาไม่ได้ถามคุณทิมเขาทักทายมาเฉยๆอันนั้นเดี๋ยวไป
5: จ้ะ
4: ไปที่คำถามจากคุณแกร็บนะคะชื่อทันสมัยมากเลยคุณแกร็บตั้งจิตอธิษฐานนะคะควรแก้ปัญหายังไงหรือวางตัวอย่างไรถ้ารู้แล้วว่าแฟนมีกิ๊กคุณแกร็บถามว่าแฟนมีกิ๊กเราควรจะตั้งรับยังไงควรแก้ปัญหาอย่างไรดี ดีมากค่ะถามว่าวางตัวยังไงดีมากค่ะคุณทิมเมื่อกี้บอกว่าสวัสดีวันศุกร์ค่ะเมื่อวานไม่อยู่ราคาเงียบเหงาเลยค่ะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ที่บ้านของกูรูแสดงว่ามาบ้านกูรูใช่ไหมแต่ว่าไลฟ์ที่บ้านของดิฉันแล้วก็ไลฟ์บ้านของอาจารย์ชาญก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเพราะแฟนคลับส่วนใหญ่จะมาจากกูรูแฟนมีกิ๊กถ้ารู้ว่าแฟนมีกิ๊กควรแก้ปัญหายังไงวางตัวยังไงดี
5: โอเคเรามาดูกัน
4: เนี่ยเห็นไหมคุณตาแกก็ไม่พ้นที่แกจะถามเรื่อง
5: โชคลา
4: ภ คุณรู้ยังจำได้เลยอ่ะเก่งมากเลย สิขวัญสิริบอกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีค่ะน้องขวัญเป็นยังไงบ้างส่งคำถามมาได้เลยลูกมาส่งมาส่งคำถามมาร
5: ู้เหรอขวัญไหน
4: หนูมั่นใจเพราะว่าน้องคนนี้เขาจะใช้ชื่อนี้ส่งมาเลยส่งคำถามมาเลยจริงๆแล้วก็อยากมาหากูรูแหละแต่มาไม่ได้ก็ส่งคำถามมา
5: คุณ
4: แจ็ค
5: คุณแจ็คคะที่ถามเกี่ยว
4: เอ้ยไม่ใช่ขอโทษคุณแจ็คไปแล้วคุณแกร็บ
5: คุณแกร็บ
4: แฟนมีกิ๊กควรแก้ปัญหายังไงบางตัวยังไง
5: เอาอย่างนี้ก่อนนะคุณแกร็บเรามาดูตัวคุณก่อนนะตัวคุณตอนเนี้ยความมีเสน่ห์มันอยู่ในจุดอับแม่ดูไพ่ได้ไหมเดอะฟูลกับสิบชั่วอยู่ในจุดอับ
4: ตกปัญหาม
5: ันเหมือนกับไม่ได้รับความสนใจแล้วตัวคุณเองไพ่ตรงนี้มันเหมือนตัวคุณเองพยายามที่จะเอาชนะก็ได
4: ้
5: นั่นเป็นไพ่เผา
4: เดอะพาวเวอร์
5: นะคะกับเด็กหมายเนี่ยก็คือฉันเนี่ยจะต้องเอาชนะเขาให้ได
4: ้
5: เขาเป็นธาตุไฟทั้งเลยใจร้อน
4: เอาชนะผู้ชายหรือเอาชนะผู้หญิง
5: ไม่ชนะเหตุการณ์น
4: ี้
5: แล้วเข้าใจร้อนสภาวะตอนนี้มันเหมือนกับขาดสติ
4: มันรุ่มอุ้ยกูรู้ใครรู้ว่าแฟนมีกิ๊กมันย่อมจะรุ่มร้อน
5: ไม่ไพ่บอกอย่าง
4: ไรไพ่ก็บอก
5: พูดตามไพ
4: ่
5: ทีนี้จุดของการแก้ปัญหาค่ะคุณต้องเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ของคุณเองสเตรนจ์คืออะไรสเตรนจ์
4: สเตรนจ์ก็คือเรื่องของความปฏิภาณไหวพริบต้องคิดวิธีการ
5: การมีชั้นเชิงในการแก้ปัญหาไหมคะมาอยู่ในจุดนี้แล้วก็เป็นคิงเหรียญซะด้วยในจุดของปฏิหารจุดของการแก้ปัญหาเนี่ยคุณแทนที่คุณจะเอาแต่อารมณ์ใจร้อนของตัวเองคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหาวิธีการที่มันแยบยลที่จะเอาชนะให้ได้แบบมั่นคงด้วยนะนะไพ่เหรียญมันคือความมั่นคง
4: เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติก่อน
5: ตั้งสติ
4: ขจัดไฟในอารมณ์ก่อน
5: พอตั้งสติแล้วเนี่ยคุณค่อยๆมาพิจารณาถามว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยคุณก็ทนไม่ได้ลักษณะตรงเนี้ยเพราะตรงนี้คุณจะต้องพยายามควบคุมความคิดของตัวเองอารมณ์ของตัวเองอย่าให้มันร้อนเพราะขออนุญาตพูดตามไพ่เลยนะคะจุดเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นไพ่สามดาบซะด้วยสิ
4: ใช
5: ่คุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยที่จะแก้ปัญหาเนี่ยโชว์ไพ่ได้ไหมถ้าอยู่เนี่ยโชว์ไพ่
4: ชาลีออดกับสามดาบ
5: มันอยู่ในจุดของสิ่งเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณโอเคไหมคะแล้วก็ตัวของแฟนคุณเนี่ยภาวะตอนนี้ไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับตัวของคุณเขามีความหวังอะไรของเขา
4: น้ำบ่อหน้า
5: อีกมากมายนะคะเพราะจุดนี้นะคะไพ่ตัวเนี้ยวีโอฮัวจูนเนี่ยจุดที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกับการที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองสองด่านเห็นไหมคะการควบคุมอารมณ์ของตัวเองกับเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาใช้ไหวพริบใช้เขาเรียกว่าลีลาชั้นเชิงในการแก้ปัญหาแทนที่จะรุนแรงนะคะแล้วถ้าคุณทำได้นะคะแต่มันยังไม่ได้มันยังใจร้อนอยู่ไพ่ถ้าคุณทำได้อะความมีเสน่ห์ของคุณมันจะกลับมา
4: จ
5: ะคืนมาแต่ก็อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนทุกอย่างนะคะแทนที่จะใช้คำพูดที่รุนแรงก็เปลี่ยนทีท่าตรงนั้นลองดูนะคะลองไปดูข้อมูลต่างๆที่เวลาเขามีปัญหากันอะแล้วคนที่สามารถสำเร็จได้คือต้องวางตัวยังไงบางทีถ้าเราใช้อารมณ์มากเกินไปหรือใช้คำพูดที่รุนแรงไปเนี่ยเขาก็จะไปมีช่องทางใหม่เพราะจังหวะเนี้ยพูดตามหน้าไพ่เนี้ยคือเป็นจังหวะที่ชีวิตคุณจะต้องเจอปัญหาเนี่ยเห็นไหมคะอัศวินกับสามดาบมันเข้ามาในจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณเลยซึ่งคุณหนีไม่พ้นเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วไพ่เดทขึ้นมาไพ่ใบนี้คือคุณต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติใหม่เวลาโทรศัพท์พูด จะติดต่อใครเนี่ยก็ให้มันนุ่มนวลสุขุมขึ้นนะลักษณะชัดเจนไหมคะตอบแนวทางออกชัดเจนไหมคะ
6: สำหรับหนูว่ามันชัดและเอาจริงๆคือเอาคุณแกร็บตอบมาหน่อย
5: ให้ตอบมา
6: คุณแกร็บโชคดีมากนะที่เปิดมาแล้วเจอเราพอดีแล้วก็เจอกูรูพอดีเมื่อตะกี้เป็นเทคนิคที่เหมือนหนูยังไม่เคยเห็นด้วย
5: ไม่เคยสอนค
6: ่
5: ะ
6: เห็นไหมเป็นเทคนิคพิเศษมากเลยคุณแกร็บและเอาจริงๆนะคะคือถ้าในเชิงจิตวิทยานะกูรูในเชิงสังคมในเชิงจิตวิทยาในเชิงที่ไม่ได้เกิดเปิดไพ
5: ่
6: คนเราเมื่อรู้ว่าคนรักของเราไปมีกิ๊กแน่นอน
5: มันก็ลมร
6: ้
5: อน
6: มันจะต้อง
5: อยากเอาชนะ
6: มันอยากเอาชนะแล้วมันก็ต้องแบบเฮ้ยทำไมเธอทำอย่างนี้ฉันไม่ดีตรงไหนนู่นนี่นั่นและถามว่าแล้วเราจะชนะเขาด้วยอะไรเราชนะกับเขาด้วยความรุนแรงไม่ได้เราต้องกลับมาเป็นกุลสตรีเราต้องกลับมาเป็นคนที่นิ่งที่เย็นเย็นสุขุม
5: เป็นนางเอกดื่มน้ำไม่ใช่น้ำส้ม
6: น้ำกรดแต่เนี่ยหนูก็แบบเฮ้ยแล้วทำไมผู้หญิงเราต้องเป็นคนยอมอย่างนี้หรอเราต้องยอมอย่างนี้ตลอดใช่ไหมผู้ชายจะไป
5: คือไม่ค่ะเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละบางคู่ผู้หญิงฉันจะต้องทนทำไมฉันไปก็ได
6: ้
5: ต่อให้ผู้หญิงบางคนเนี่ยเก่งหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องการใครสักคนหนึ่งไงคะหนูนาเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณแก๊ปเนี่ยจะอยู่ในจุดที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าอ่อนแอแต่คนเราเนี่ยถ้าเราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเราอะน
6: ะ
5: จุดหนึ่งนั่นแหละที่เราทำให้เราพยองหยิ่ง
6: ใช่
5: ไหม
6: มันต้องสักพักหนึ่ง
5: ซึ่งมันก็กลายเป็นเฮ้ยฉันไม่อยู่แล้วฉันไปละ
6: นี่แม่ขยันอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เขาบอกไม่เอาฉันเซ็นพอบอกพยองฉันค่อยพยอง
5: โอเคนะคุณแก๊ปช่วยตอบกันด้วยค่ะ
6: คุณแก๊ปบอกว่าขอบคุณครับ
5: อ๋อผู้ชายเหรอ
6: เพิ่งรู้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วก็คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงมาตลอดโอ
5: ้คุณแก๊ปถ้าเช่นนั้นคุณแก๊ปคะความเป็นผู้ชายคุณต้องเข้มแข็งค่ะและขอให้พบเจอสิ่งดีๆนะคะ
6: นิ่งเย็น
5: ค่ะ
6: คืออย่างน้อยๆความเย็นมันคือชนะใจตัวเองด้วยแทนที่เราจะรุ่มร้อนแทนที่เราจะอะไรยังไงนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติแหละพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยความร้อนความกลุ้มความช็อก
5: เวลาจะช่วยเยียวยาแล้วก็เรียกสติกลับมาแล้วก็ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะส่งกำลังใจช่วยนะคะ
6: แต่ถ้าเป็นกูรูเวลาและอาหารจะเป็นสิ่งเยียวยา
5: อะไรเนี่ย
6: ตอบก็ไม่อยากให้มันเครียดมากไง
5: ตอบไม่ได้เครียดไหม
6: ไม่ใช่ไม่อยากให้คุณไม่อยากให้
5: คุณแกร็บค่ะ
6: คุณแกร็บไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาที่คุณตาค่ะ
5: คุณตา
6: หลายคำถามซ้อนหน่อยนะคะพื้นฐานชะตาชีวิตโดยรวมและจุดเด่นคืออะไรคะจะมีดวงกับโชคลาภเมื่อไหร่คะงวดที่ผ่านมาโดนรับประทานค่ะคุณตาอธิษฐานแล้วพื้นดวงชะตาโดยรวมจุดเด่นคืออะไรจะมีดวงกับโชคลาภเมื่อไหร่คะเพราะว่างวดที่ผ่านมาโดนรับประทานโดนไปเยอะคุณตาอย่าลงทุนเยอะดิตัวเองลงทุนเยอะแล้วพ่อกูรูเคยบอกแล้วนะว่าต่อให้มันได้มันก็ได้ไม่คุ้ม
5: คุณตาทุกเสียถามบ่อยเรื่องนี้นะ
6: ก็แกก็มาทุกรอบแหละคุณปีมาอีกแล้วมีคนถามแล้วสวัสดีวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ศุกร์กันเธอเรา
5: ศุกร์พิเศษค่ะ
6: เมื่อวานไม่ได้เปิดไพ่ไงอึดอัดไง
5: วันนี้กลับมาแล้วก็มาทักทายกันหน่อย
6: พฤหัสหน้าก็ไม่อยู่นะจ๊ะ
5: พฤหัสหน้าก็ไม่อยู่นะ
6: จะเกิดวันไหนแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้
5: คุณตาคะจิตใจของคุณปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เงินก้อนโต
6: เราก็มาทุกครั้งอ่ะ
5: ก็อย่างนี้จริงๆอ่ะทุกครั้งก็จะเป็นไพ่ลักษณะแบบเนี้ย
6: ใช่
5: สิ่งที่คุณจะต้องระวังตอนเนี้ยนะคะมันเป็นแฮงแมนกับสองไม
6: ้อุ้ย
5: มันแปลว่าอะไรระวังภาระหนี้สินเก
6: ่
5: าๆก็ได้นะคะที่มันยังอยู่ในจุดที่คุณพยายามหาช่องทางตรงนี้ก็ได้จุดของการที่จะได้เงินก้อนมันไม่ใช่ได้เงินก้อนแบบโชคนะ
6: โชคลาภ
5: แต่ไอ้เจ็ด
6: ต้องทำ
5: เหรียญเนี่ยค่ะกับไอ้แชมเปอร์แลนเนี่ยมันต้องรอจังหวะและต้องทำรายได้ที่สั่งสมจากฝีมือตกเก่าง
6: าน
5: ตกเก่าของคุณนะคะไอ้ตัวนี้ก่อนนะเรามาแปลตัวคุณก่อนนะแต่จะมีคนสนิทถ้ามีแฟนหรือมีคนที่ใกล้ชิดที่สนิทสนมโอกาสที่จะมีช่องทางมีรายได้จากเขาอ่ะมันมีอันนี้ไอ้ต้องไม่ได้หมายถึงโชคลาภที่ซื้อหวยนะ
6: มันต้องเกิดจากการกระทำและเกิดจากคนใกล้ช
5: ิ
6: ด
5: แล้วก็ตัวคุณตัวของคุณจริงๆตอนเนี้ยนะ The Tower กับ 4ถ้วยเนี่ยอย่าพึ่งจินตนาการเรื่องของโชคลาภอ
6: ย่าพึ่งจินตนาการเรื่องของตัวเลข
5: นะคะแล้วตัวคุณเองเอาประสบการณ์เห็นไหมเมื่อกี้เราพูดถึง8ถ้วยเห็นป่ะประสบการณ์ในการสูญเสียเงินมาเป็นบทเรียนโอเคไหมจริงๆแล้วตอนนี้จุดของคุณเนี่ยอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าบาลานซ์ค่ะควบคุมการใช้เงินให้ดีที่สุดให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเพราะจุดเด่นในชีวิตของคุณตอนนี้อยู่ที่ใจค่ะใจคือพลังที่อยากจะได้เงินก้อนโตแต่สภาวะแวดล้อมแล้วเนี่ยเงินมันไม่มาเข้าคุณเป็นก้อนโตแต่คุณอาจจะได้แบบรับเลี้ยงก็ได้หมายถึงว่ามีคนมาเลี้ยงข้าวคุณทักทายคุณไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยหรือถ้าจะได้โชคเล็กๆน้อยๆก็จากคนใกล้ชิดแต่จากไม่ใช่จากหวยลอตเตอรี
6: ่
5: โอเคไหมคะ
6: ตามนั้นนะ
5: ชัดเจนไหมคะ
6: สนุกขำไปกับเราด้วยไหมคุณตาดิฉันว่าถ้ามีกล้องอยู่คุณตาน่าจะขำไปกับเราด้วยเนี่ยนะคะ
5: คุณตานี่น่าจะเรียนไพ่24เนี่ยเดี๋ยวได้ดูให้ตัวเอง
6: มาเรียนเดี๋ยวมาเรียนกับกูรูแล้วกูรูสอนทุกวันพุธกับวันศุกร์ที่เขตบางทองหลาง
5: ใช่สำนักงานเขตบางทองหลางค
6: ่
5: ะ
6: ไกลนะฮะดังนั้นแล้วก็ง่ายๆหน่อยก็เรียนออนไลน์ก็ทักมาหลังบ้าน
5: คุณตาอยู่แถวไหน
6: เออ
5: ถ้าจะอยู่ใกล้ๆ
6: บอกมาคุณกาญจนีที่รอถามอยู่แล้วเธอถามตอนนี้เธอสอบข้อเขียนผ่านแล้วนะ
5: okay.
6: ที่สอบนักประชาสัมพันธ์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทร์ที่ oh. ราชสภากาชาติไทย
5: okay.
6: บอกว่าสอบข้อเขียนผ่านแล้วจะได้บรรจุไหมคะ สอบข้อเขียนที่สอบข้อเขียนในการเป็นนักในตำแหน่งสอบข้อเขียนตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์สถาบันการพยาบาล
5: ศรีจะได้หรือไม่ได้นะ
6: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทร์ที่ราชสภากาชาติไทย
5: ค
6: ุ
5: ณกาญจนี
6: จะได้เป็น
5: ตั้งจิตไปพร้อมกันนะคะขอให้ไพ่บอกทางเราว่าที่คุณไปสอบข้อเขียนแล้วเนี่ยนะคะจะได้บรรจุไหมโอเคนะคะเปิดเขาเนี่ยเปิดไพ่แทนคุณเลยนะคะอ๋อเมื่อกี้เรานึกว่าผอ.การศนีไม่ใช่นะคะ
6: ไม่ใช่
5: คนชื่อการศนีมี
6: ไม่เยอะนะ
5: เ
6: ออชื่อซ้ำนี่ก็แสดงว่าดวงสมพงษ
5: ์แต่คนชื่อกาญจนีมักจะสวยนะที่เราเห็นเอามาดู
6: จ
5: ้ะ Justment ขึ้น Justice ขึ้นมา Wheel of Fortune สังฆราชขึ้นมาถึงเอ๊ะที่เราเคยบอกให้ไปไหว้พระไหม
6: ใช่ใช่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
5: ์ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
6: ไปไหว้มาป่ะคุณกาญจนีไปไหว้มาไหมตอบมาหน่อยเดี๋ยวว่าไปไหว้มาป่ะ
5: คืออย่างนี้นะหน้าไพ่เนี่ยจะบอกว่าได้เลยมันก็ไม่ได้โดดเด่นเห็นไห
6: ม
5: Justment กับ6ดาบอะสภาวะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะไพ่สนับสนุนรอบข้างเอาอย่างนี้ละกันถ้าตามหน้าไพ่นี้นะถ้าคุณไปทำอย่างที่เราได้แนะนำครั้งที่แล้วที่จำได้เนี่ยโอกาสได้มีสูงมันยังเป็นไพ่จำได้เลยไพ่ใบเดิมเห็นไหมจำได้ไหมที่เราเคยพูดเนี่ยไพ่พระสังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ
6: ์
5: แต่ว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะแปลในยะของไพ่ Judgment กับ6ดาบเนี่ยโอกาสของคุณเนี่ยมันไม่ได้เปิดโล่งซะทีเดียวแต่มันมีไพ่ Justice ก็คือไพ่ของความเหมาะสมเข้ามาที่ว่าฟอร์จูนเข้ามาโอกาสที่จะมี
6: โอกาส
5: ที่จะมีมันมีแต่ไม่ใช่ว่าได้เลย
6: ทีเดียว
5: เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปทำตามที่เราแนะนำโอกาสได้มีสูงค่ะ
6: ไปมาไหมคุณกาญจนีบอก
5: ได้ไปทำไหมได้ไปทำไหม
6: ได้ไปไหมบอกหน่อย
5: อย่างเงี้ยไปทำนะคะ
6: ขึ้น2รอบเลยนะ
5: เออขึ้นแบบเดิมเป๊ะเลยปกติเราจะไม่จำไพ่ใครนะ
6: ได้ไหมแต่พอมันเป็นไพ่เฉพาะไงเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยมันจะขึ้นเป็นใบเดิมคุณทิมทำยังไงให้คนในบ้านเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าลดช่องว่างที่มีปัญหาอย่างไรคุณทิมตั้งจิตอธิษฐานอันดับต่อไปน้องขวัญนะคะแล้วก็ตามด้วยคุณวิกกี้นะเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
5: อ่ะคุณทีมตั้งจิตพร้อมกันนะจะทำยังไงให้คนในบ้าน
6: เข้าใจกัน
5: มากขึ้น
6: หรือลดช่องว่างที่มีปัญหาการเน้นย้ำนะคะวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์ธรรมดาศุกร์กันเธอเราสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะคุณนิตยาบอกว่าสวัสดีทั้งสวัสดีทักทะสวัสดีทักทายทั้งสองท่านค่ะดีใจที่ได้เจอกันวันนี้นะคะดีใจเช่นกันขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะน้ำท่วมกันหรือเปล่าจ๊ะคุณทั้งหลายช่วงนี้ยังคงมีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะบ้านดิฉันก็ท่วมไปแล้วค่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะช่วงที่คุณอาจารย์เลิงล่าอยู่แถวไหนสักที่นึงอ่ะใช่ไหมอาจารย์อยู่อยุธยาอยุธยาน้ำท่วมไหมอ่ะช่วงนั้นอ่ะ
5: ไม
6: ่ดีจังมีทั้งคนทักทายผอมาด้วยน้องโบกศน
5: อยู่บนอยู่บนน่าจะบนนี่ยังติดค้างเขาอยู่เลยเนี่ย
6: ติดค้างเรื่องอะไร
5: ไม่ได้ดูดวงเขาอะไร
6: เนี่ยเขามาถามอยู่เนี่ยเขามาถามเลยเนี่ย
5: โอเคจะทำอย่างไรให้คนในบ้านกลมเกลียวอยู่อย่างสงบสุข
6: อ
5: ันนี้มีความเป็นจุดของปัญหาเห็นไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นความสงบสุขคือคำพูดการอ่อมน้อม
6: ถ่อมตน
5: การถ่อมตนปฏิสัมพันธ
6: ์
5: ที่มันดีๆ แต่ตอนเนี้ยมันเป็นสภาวะที่ฉันไม่ยอมเลยไม่ดึงดาบขึ้นมาเลยฉันมั่นใจในสิ่งที่ฉันคิดแล้วก็คือถ้าต้องการให้มันสงบนะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะ
6: ถ้าต้องการ
5: เรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกไร้สาระให้มองไกลออกไปจากตัวเราเช่นจะทำยังไงให้ครอบครัวมีความมั่นคงขึ้นอะไรเงี้ยให้มองตรงนั้นสะสางคำพูดเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะเรื่องเก่าๆที่มันยังคาราคาซังโดยเฉพาะตัวของคุณเองนั่นแหละจะต้องสะสางเหมือนกับไพ่แฮงแมนไงมันยังอยู่กับปัญหาเก่าที่มันฝังลึกอยู่เราต้องปักธงเลยว่าฉันจะต้องก้าวข้ามจุดนี้ให้ได้
6: ต้องเปลี่ยนแปลง
5: เพราะว่าต่างคนเนี่ยไพ่ดีมากเลยแต่มันอยู่ในตำแหน่งของต่างคนต่างก็ทิฐิต่างคนต่างก็ถือดีถือไม่ยอมกัน
6: ฉันแน่
5: ใช่จุดที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือบาลานซ์ทุกอย่างซะ justice กับ6หมายอ่ะคือคุยกันดีๆด้วยเหตุและผลนะคะใครต้องการอะไรเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรคุณต้องการแล้วเราหาจุดร่วมกัน
6: ค่ะ
5: เพราะหาจุดร่วมกันถ้าเข้าใจกันได้มันจะดีมากเลย
6: mm-hmm.
5: สำหรับไพ่นี้คือความร่วมมือร่วมใจกันที่จะแก้ปัญหาด้วยกัน
6: mm-hmm.
5: นะคะ
6: okay.
5: อันดับแรกมันต้องมีการคุยกันก่อนนะโอเคไหมคะชัดเจนไหมคะ
6: ตามนี้ไห
5: ม
6: mm-hmm. ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกนะคะจากคุณทีมแล้วเดี๋ยวจะไปที่สิขวัญแล้วก็จะไปที่คุณวิกกี้นะคะแล้วก็จะไปที่คุณโบวี่ไปที่คุณฝนนะคะไล่เรียงลำดับตามนี้นะมาที่จากน้องขวัญน้องขวัญซ้อนๆหลายอันหน่อยนะคะกูรูถามเรื่องงานตามพื้นดวงนะจะมีโอกาสมีจ็อบเสริมเพิ่มรายได้ไหมเงินจะงอกเงยจากจ็อบไหมคะแบบมีเรื่อยๆอะค่ะตามพื้นดวงจะมีจ็อบเข้ามาเรื่อยๆไหมจะมีจ็อบเพิ่มจากเดิมไหมแล้วก็จะมีเงินงอกเงยจากจ็อบไหมคะ
5: เรามาดูพื้นดวงคุณก่อนดีกว่า
6: ใช่นี่เปิดให้เต็มที่เลยนะเปิดพื้นดวงให้
5: เปิดแบบ
6: เต็มอัตราสึก
5: อัตราสึก
6: ไม่เป็นไรน้องหนูเอง
5: อ่ะจริงป่ะ
6: ฮะไม่ใช่คือน้องด้วยการนับ
5: แบบ
6: นับถือรักกัน
5: รู้จักกัน
6: จากการทำงาน
5: ก็ยินดีเลยค่ะ
6: เหมือนอีน้องข้างหน้าเนี่ย
5: วันนี้ค่ะนะ
6: อ
5: ่ะน้องขวัญใช่ไหมคะ
6: น้องขวัญ
5: ตั้งจิตไปพร้อมกันนะคะจะขออนุญาตเปิดไพ่แทนน้องขวัญถามเกี่ยวกับเรื่องของ
6: งานจ็อบจะมีเพิ่มไหมจะมีเงิน
5: จะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีเงินพิเศษไหมโอเคเรามาดูพื้นฐานของคุณก่อนนะคะ
6: ตอนนี้ที่วิทยุเราจะมีเวลาเหลือสักประมาณ1นาที
5: อ้าวเหรอ
6: เพราะฉะนั้นคำตอบของน้องขวัญเดี๋ยวต้องไปต่อที่บ้านดำไม่มีปัญหาค่ะเราไปต่อได้อีกทีนึง
5: เราพูดรวมๆแล้วค่อยไปสรุปอีกทีนึงนะ
6: ใช่
5: โอเค
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ฟังที่มาทางวิทยุกับบ้านฟ้าก่อนนะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะ เวลาในช่วงพยิบสี่กับกูรูดานีหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีคนที่อยู่บ้านดำสเตย์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวบ้านดำเราจะกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการเปิดไพ่ของน้องขวัญด้วยนะคะสำหรับวิทยุแล้วก็บ้านฟ้าลากันก่อนนะคะช่วงเวลาของพยิบสี่กับกูรูดานีทุกวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็สำหรับรายการใหญ่เลยก็คือโฟกัสไทยแลนด์มาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะก็จะมีผู้ดำเนินรายการและเนื้อหารายการที่หลากหลายจะเจอเราสองคนให้เปิดไพ่ก็ทุกวันพฤหัสบดีนะคะตามที่บอกไว้ลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันก่อนนะคะ
5: แล้วพบกันทุกวันพฤหัสนะคะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดา
8: ดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
11: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
10: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
10: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
11: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐนำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าและการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ.2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังน้ำเอ่อล้นท่วมสำนักสงฆ์
7: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำพรรษาอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายพระออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังติดตามระดับน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกเพิ่มเติมรวมถึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่อาจไหลลงมาสมทบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากได้รับการแจ้งเตือนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องชูอำเภอกลไกบูรณาการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องโดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมซึ่งการประชุมมีสมช.สอบต.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจัดทำแผนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งลดข้อจำกัดการทำงานแยกส่วนและบูรณาการการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจังหวัดและอำเภอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม3ด้านได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบโดยให้นายอำเภอเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม37อำเภอคัดเลือก14อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อทดสอบความก้าวหน้าด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่การศึกษาและอำนวยความยุติธรรมก่อนนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังกลับมาพบกันในวันที่4นะครับของ Special Week กับน้องก๊อฟวสินทร์อินทองนะครับ The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026นะครับในรายการบางกอกบัส by บางกอก Today นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอก Today หรือจุมพลบริสวรรณนะครับทางขึ้น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือไลฟ์สดนะทาง Facebook นะครับ QFM นะครับquality new station นะครับจะบอกว่าตลอด3วันที่ผ่านมาแล้วเราพูดถึงการแข่งขันและคืนแห่งชัยชนะนะครับแต่วันนี้เราจะวางสายสะพายนะครับสายสะพายหรือมงกุฎนะครับเราติ๊กตั้งให้เป็นมงกุฎแล้วกันไว้ข้างๆก่อนนะครับแล้วกลับมามองผู้ชายที่อยู่ภายใต้ตำแหน่งหรือสายสะพายนั้นนะครับว่า Hot Daddy อาจไม่ได้กำลังถามเพียงว่าคุณหล่อแค่ไหนแต่อาจกำลังถามว่าเมื่อเข้าสู่วัย35อัพเนี่ยคุณดูแลตัวเองอย่างไรคุณคิดอย่างไรคุณรับผิดชอบต่อชีวิตอย่างไรนะครับและคุณกำลังพาตัวเองไปเป็นผู้ชายเวอร์ชั่นไหนวันนี้เราจะคุยกันตั้งแต่ฟิตเนสสุขภาพกายสุขภาพใจความมั่นใจนะ personal brand ไปจนถึงความหมายของการเป็น the best version นะครับ of every man นะครับและสิ่งที่สำคัญชัยชนะของน้องก๊อฟในประเทศไทยไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดการแข่งขันเพราะต้องกล้าต่อไปนะครับเขาไม่ได้ขึ้นเวทีในนามของวสินทร์อินทองเพียงอย่างเดียวแต่จะมีคำว่า Thailand อยู่บนสายสะพายครับวันนี้จากมอร์แดนแฮนซัมสู่บทบาทใหม่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะครับสวัสดีครับน้องกอล์ฟ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้อินโดซะยาวเชียว ต้องยินดีต้อนรับนะเข้าสู่วันที่4นะเผื่อแป๊บเดียวนะน้องกอล์ฟ
3: ครับพี
2: ่จะบอกเราจะคุยกันครั้งต่อไปเป็นครั้งที่3ในหลังจากที่น้องกอล์ฟได้ตำแหน่งHot Daddy International นะดีไหม
3: เยี่ยมเลยครับ
2: นะก็ต้องเป็นหลังกุมภาใช่ไหมว่ากันอีกทีนะวันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อ Modern Handsome นะไม่ใช่ Modern Kensei เหมือนเพลงเพราะว่าจากผู้ชายวัย35สู่ตัวแทนประเทศไทยเราอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องพร้อมทั้งกายและความคิดนะครับหลังจากได้ตำแหน่ง The Grand Winner ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปจากเดิมมากแค่ไหนอ่ะ
3: จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับพี่ผมก็ยังต้องเลี้ยงลูกเนาะแล้วก็ทำงานเทรนลูกค้าแต่ที่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยผมต้องมีเวลาให้กับเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตผมแล้วก็คนที่เป็นสปอนเซอร์ให้เนี่ยเราก็พยายามจะไปขอบคุณไปถ่ายรูปไปออกสื่อเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะมีตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามา
2: ใช่ไหมดูได้ Facebook ของวสินทร์อินทองนะครับนะวสินทร์ WASIN อินทอง INTONG นะครับไปดูได้เลยกิจกรรมความเคลื่อนไหวเฉพาะการขอบคุณสื่อนะครับการได้รับความแสดงความยินดีนะครับ
3: อันนี้คือก็ยังไม่หมดนะก็เชื่อว่าคงใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะหมดผมตั้งใจไปให้ครบทุกคนเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ที่เชียงใหม่อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะออกต่างจังหวัดด้วยนะครับ
2: มีกระถิ่นมีพระป่าจองไว้เยอะถามว่าจากผู้เข้าประกวดกลายเป็นแกรนด์วินเนอร์น่ะรู้สึกถึงความคาดหวังและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง
3: ก็รู้สึกครับเพราะอย่างถ้าในการประกวด Hot Daddy Thailand เนี่ยอย่างมากเราก็เป็นที่หวังของคนเชียงใหม่เนาะเพราะผมพยายามออกตัวตลอดผมมาจากเชียงใหม่เชียงใหม่เขาพยายามช่วยเชียร์ผมแต่ถ้าระดับ international แล้วเนี่ย The Grand Winner ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเป็นของทั้งประเทศอะครับเพราะฉะนั้นมันความคาดหวังมันเยอะขึ้นอยู่แล้วแต่ผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับพี่
2: อ๋อครับผมแต่บอกว่าหลังผ่านเจอร์นี่หรือการเดินทางทั้งหมดครับวันนี้คำว่า Hot Daddy มีความหมายกับน้องก๊อฟอย่างไรครับมีอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมจากเดิม
3: ก็มีครับเพราะหนึ่งในนั้นก็คือการส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับผู้คนไอ้ตรงเนี้ยผมพยายามย้ำกับตัวเองตลอดว่าเอ้ยทุกการทำกิจกรรมหรือว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับนี่ก็คือในส่วนแต่ถ้าในส่วนของบริบทการเป็น Hot Daddy เนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะฮะเพราะหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะใช่ไหมครับคนที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัว หรือว่าการที่เราให้เกียรติผู้อื่นเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเรามีครบตรงนี้อยู่แล้วหรือแม้แต่ 5F ที่เป็นบริบทของทาง Hot Daily Thailand เองเนี่ยเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันเต็มรูปแบบอยู่แล้วครับ
2: ถ้ามีคำถามว่าผู้ชายหล่อผู้ชายมีเสน่ห์และผู้ชายที่มีคุณค่า3คำเนี่ยมันต่างกันอย่างไรครับ
3: ผมคิดว่าผู้ชายหล่อเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์เนาะแล้วก็ผู้ชายที่มีเสน่ห์เนี่ยมันก็อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าโอเคเราชอบเราสัมผัสได้แต่ผู้ชายที่มีคุณค่าเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่สามารถทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วคนรอบข้างได้นะครับซึ่งถ้ามันมี3องค์ประกอบนี้ในผู้ชายคนเดียวมันก็จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบอะครับ
2: แล้วน้องก๊อฟเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไหม
3: โอ้ยผมเชื่อ 100% ครับ
2: นะ
3: ก็ให้รางวัล The Grand Winner เป็นตัวพิสูจน์
2: ใช่ไหมแล้วในวัย35ปีของน้องก๊อฟในคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของผู้ชายวัย35อัพที่วัย20อาจจะยังไม่มี
3: หนึ่งในนั้นเลยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องวุฒิภาวะนะครับการตัดสินใจเงี้ยครับบางที35เราอาจจะผ่านประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยการตัดสินใจหรือว่าการทำอะไรมันอาจจะรอบคอบมากขึ้นกว่าคนอายุ20ครับบางทีถ้าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเนาะอย่างกับ20ผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอ่ะครับยังทำอะไรก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอาจจะไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะตามมามากขึ้นแต่พอ35ปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองอย่างเดียวบางทีเราตัดสินใจเพื่อครอบครัวด้วยแล้วคนรอบข้างเพราะนั้นบริบทการเป็นผู้นำมันจะมากขึ้นโดยอัตโนมัติอะครับ
2: แล้วผู้ชายวัย35อัพเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรเพื่อไม่ให้ประสบการณ์กลายเป็นข้ออ้างในการหยุดพัฒนาตัวเองอะ
3: ถ้าเอาบริบทตัวเองเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับผมคิดว่าเราต้องพยายามเรียนรู้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะพัฒนาเราจะต้องไม่หยุดอยู่กับที่ครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพออายุมากขึ้นแล้วเราต้องพยายามเบาลงหรือว่าซอฟลงการใช้ชีวิตก็ต้องนิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าผมเชื่อว่าอะไรที่มันสามารถทำแล้วมันสนุกแล้วมันเป็นผลดีต่อคนรอบข้างเนี่ยเราก็ควรที่จะทำนะครับเพราะบางทีสมมติถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแก่ไปแล้วใช่ไหมครับที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันชีวิตมันจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าเรามีเป้าหมายแบบอยากทำสิ่งดีๆหรือว่าอะไรที่ยังไม่เคยลองเนี่ยมันก็สนุกกันเยอะครับงั้นก็ทำไปเถอะ
2: Hot Daddy เนี่ยก็คือ the best version of free man นะครับหรือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของผู้ชายทุกคนนะครับHot Daddy Thailand เนี่ยนะพี่บอลจะถามว่าวันนี้คิดว่าตัวเองเป็น best version แล้วหรือยัง
3: ผมว่าผมยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะครับเพราะอย่างในความเชื่อของผมเนี่ยคำว่า Hot Daddy เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงผู้ชายที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างครับแต่มันน่าจะเป็นผู้ชายที่เราพร้อมเรียนรู้แล้วก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยมีความสุขแล้วก็สามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้นะครับซึ่งไอ้สิ่งดีๆนี่แหละมันสามารถทำได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นครับ
2: ต่อถ้าพี่บอลจะถามว่าถ้ายังไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองด้านไหนของตัวเองมากที่สุด
3: อย่างเรื่องแรกเลยก็อย่างเรื่องความคิดนะครับความคิดเนี่ยเราก็พยายามจะพัฒนาความคิดตัวเองตลอดให้เราเรียกว่าไงดีให้เท่าทันคนเนาะแล้วก็สามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้เนี่ยอย่างความคิดเนี่ยมันก็ต้องมาก่อนพอคิดดีปุ๊บเราก็สามารถพูดดีได้แล้วก็พูดดีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารที่ดีด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันมาทั้งองค์ประกอบเลยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งแรกเลยผมก็คืออยากจะพัฒนาเรื่องความคิดเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อผมจะได้สื่อสารสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได
2: ้ครับผม
3: ตรงนี
2: ้ฟิตเนสและสุขภาพสำคัญต่อผู้ชายวัย15อัพอย่างไรและก็ต้องก๊อฟมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรครับ
3: อย่างกับเรื่องของสุขภาพผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกวัยต้องโฟกัส อยู่แล้วนะครับแต่ในเมื่อเราอายุ35มากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าร่างกายเราอาจจะไม่ได้เหมือนผู้ชายวัย20ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันมีโอกาสที่เราจะป่วยง่ายเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ให้มันยืดอายุการใช้งานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะได้แบบไม่ต้องเป็นเขาเรียกอะไรเนาะที่ลูกหลานหรือว่าเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงเรามาก
2: เป็นภาระ
3: ผมไม่อยากใช้คำนี้ไง
2: เหมือนอายุเยอะใช่ไหม
3: เหมือนจะเป็นภ
2: าระไม่รู
3: ้ใช่ผมอยากเลี่ยงแต่ในความเป็นจริงคนรอบข้างเราคนที่เรารักเขาจะได้ไม่ต้องห่วงเรามากใช้ชีวิตโดยที่แบบสามารถยืนด้วยตัวเองได้เงี้ยครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าผมดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมในวัยนี้เนี่ยก็ต้องออกกำลังกายนะฮะหนึ่งในนั้นออกกำลังกายแต่ก็ไม่ต้องหักโหมจนเกินไปเวลาผมจะออกกำลังกายให้ได้3-4 วันต่อสัปดาห์เงี้ยครับเวทเทรนนิ่งให้ได้สัก1-2 วันที่เหลือก็ต้องมีวิ่งหรือว่าจ็อกกิ้งว่ายน้ำโยคะอะไรสามารถนับรวมได้หมดเลย
2: แต่พี่บ๊อบจะพี่เบิร์บอีกละลิ้นพันกันพี่บ๊อบจะเติมอีก2 ออกนั่นก็คืออาหารเนาะต้องเลือกอาหารที่ดีแล้วอีกอหนึ่งก็คืออารมณ์ด้วยเนาะสำคัญมากบางคนอารมณ์สวิงไปสวิงมาต้องอารมณ์ดีนะคนอายุยืนคนที่สุขภาพดีตั้งกายและใจอาหารนี่ก็สำคัญเนาะเลือกรับประทาน
3: สำคัญมาก
2: แล้วน้องป๊อบเลือกรับประทานยังไงอ่ะ
3: ผมพยายามเลือกให้ได้5 หมู่นะครับ5 หมู่แต่ที่จะเอาเป็นตัวนำเลยก็ในเรื่องโปรตีนเนาะเพราะอย่างโปรตีนเนี่ยอย่างกับผมเองออกกำลังกายเนี่ยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็การเก็บกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องรับประทานโปรตีนให้เพียงพอแล้วก็ที่เหลือก็คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือเหมือนเป็นพวกที่เป็นพลังงานให้เราเนี่ยครับต้องมีเพียงพอเพื่อต่อสู้กับโรคไม่ใช่ดิเพื่อต่อสู้กับเขาเรียกอะไรเนาะเชื้อโรคในร่างกายเนี่ยครับถ้าเราไม่กินเลยนะมันอาจจะป่วยง่ายครับ
2: พี่ว่าจะถามอสุดท้ายคืออารมณ์พี่ว่าจะถามคำถามเลยว่าวันที่มีอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ขี้เกียจหรืออารมณ์ที่หมดแรงจูงใจเนี่ย
3: ครับ
2: มีวิธีสร้างวินัยให้กับตัวเองไงบ้างวันนี้ไม่สุขเหนื่อยขี้เกียจไม่มีแรงจูงใจเลย
3: มันต้องดูด้วยใช่ไหมครับว่าเราเหนื่อยเนี่ยเราเหนื่อยจากอะไรใช่ไหมฮะก็ยกตัวอย่างสมมติผมมีวินัยในเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมการวิ่งผมต้องวิ่งทุกเช้าสมมติผมวิ่งทุกเช้าเนี่ยแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยโอเคไอ้ลูกไม่สบายเราก็ต้องเลือกลูกก่อนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าโอเคเราเหนื่อยเราขี้เกียจเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรตามมาถ้ามันร่างกายไม่ไหวจริงก็พักเถอะครับแต่ถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยมันเราก็พยายามบอกตัวเองว่าโอเคเดินตามรูทีนที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยให้มันดีให้มันสม่ำเสม
2: อ
3: แล้วมันก็ทุกอย่างมันก็จะดีเองเนี่ยครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆพักหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้แหละ
2: พี่บอกขอโฟกัสไปเลยที่สูงเรื่องของสุขภาพใจไม่ใช่สุขภาพกายไปละแต่สุขภาพใจแต่พูดถึงว่านอกจากร่างกายสุขภาพใจเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนครับเมื่อต้องรับกับคำสั่งคำชื่นชมการความคาดหวังและคำวิจารณ์หรือท็อกซิกอ่ะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย
3: ครับผมคิดว่าอย่างในสุขภาพใจใช่ไหมครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะนิ่งมากขึ้นบางทีเราได้ยินคำชื่นชมเนี่ยเราก็ดีใจแต่เราก็ต้องพยายาม move on ให้เร็วนะครับว่าโอเคดีใจนะหรือว่ามีเรื่องเสียใจโอเคแล้วก็เสียใจได้แหละมันเป็นเรื่องปกติของคนแต่เราต้องพยายามนิ่งแล้วก็ทำใจให้เร็วแล้วก็เดินหน้าต่อครับ
2: เอาง่ายๆเลยนะถ้าโฟกัสไปที่คำวิจารณ์หรือท็อกซิกเนี่ยถ้ามีคนบอกว่าน้องก๊อฟไม่สมมงกับฮอตเดดดี้เลยน้องก๊อฟจะตอบเขาว่ายังไง
3: ผมเองคงไม่ได้จะตอบอะไรมากครับพี่แต่ถ้ามันจำเป็นต้องตอบจริงผมก็น้อมรับแล้วก็โอเคเรียนรู้ต่อว่าโอเคเราจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยครับแต่ผมเลือกที่จะนิ่งมากกว่าเพราะว่าผมเชื่อในเรื่องของการทำงานนะฮะการลงมือทำพอถ้าทำดีแล้วไอ้ผลวิจารณ์จะเป็นยังไงถ้ามันเป็นผลเสียเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บมาคิดนะครับแล้วมันเป็นผลดีเราก็ฟังแล้วก็ขอบคุณ แต่ถ้ามันเป็นผลไม่ดีแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราก็ต้องมาปรับปรุงตัวเองแค่นั้นเลยครับ
2: ก็ถึงก็บอกว่าก็มีคำหนึ่งที่บอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะ
3: ครับ
2: ก็เรื่องธรรมดาขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางอารมณ์นี่เนาะ
3: ใช่
2: ว่า
3: ครั
2: เร
3: บ
2: าควบคุมได้แค่ไหนและ EQ เนาะ emotional quotient ว่าเรามีวุฒิเราเจอแบบนี้เราจะควบคุมยังไงก็เชื่อว่าน้องก๊อฟมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะแล้วถามว่าให้พี่ก๊อฟจะถามเลยว่าเมื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะมากขึ้นเนาะเพราะเราได้ตําแหน่งคนก็จะติดตามเรามากขึ้นสนใจเรามากขึ้นคิดว่าต้องรับผิดชอบต่อคำพูดและสิ่งที่สื่อสารมากน้อยอย่างไรอ่ะ
3: โอ้นี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับสำหรับผมยึดถือมาตลอดเลยว่าถ้าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับเรายังเป็นตัวของตัวเองได้แต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องรู้ขอบเขตเพราะว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยมีทุกกลุ่มไม่ได้มีแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นทำอะไรมันก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับทุกการกระทำใช่ครับ

0: ธรรมดาหนึ่งในนั้นก็คือการมาประกวด Hot Daddy เนี่ยเราครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดอยากจะลองมาแต่พอเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นผลดีมันคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเองแล้วคนรอบข้างแล้วเราถึงมาแล้วเราตั้งใจทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้มายืนอยู่จุดนี้ครับ
1: อืมครับผมแล้วถ้ามีผู้ชายวัยประมาณสัก35 ถึง 50เนี่ยคนหนึ่งกำลังคิดว่าอายุจะอายุมากแล้วชีวิตจะคงเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยน้องก๊อฟอยากจะบอกอะไรกับเขาอะ
0: ผมก็อยากบอกว่าลองดูผมสิ
1: อ่
0: ผมท
1: า
0: ำได้ทุกคนก็ทำได้แหละ
1: อ่า
0: ผมไม่ได้แค่อายุ35นะผมยังมีลูก2 คนยังเด็กยังทำได้เลยนะฮะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นลองดูครับ
1: จะ
0: ถ้า
1: ชี
0: เร
1: ว
0: า
1: ิต
0: ไม่ลองเราไม่รู้หรอกว่าโออ
1: ื
0: ก
1: ม
0: าสบางทีมันก็มาจากตอนที่เรากล้าที่จะลองนั่นแหละครับ
1: อืมก็
0: ผมก็
1: ก
0: ย
1: ็
0: ัง
1: ท
0: บอก
1: ำใ
0: อ
1: ห
0: ย่
1: ้
0: าง
1: เร
0: น
1: า
0: ี้
1: ชีวิตเราเปลี่ยนพูดถึงว่าถ้าเรามีความตั้งใจนะก็คือชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: เออคิดดีทําดีพูดดีแน่นอนชีวิตต้องเปลี่ยนไปในทางดีแล้ววันนี้บทบาทกําลังเปลี่ยนจากผู้ชนะของประเทศสู่ตัวแทนของประเทศนะความรู้สึกของสองบทบาทนี้ต่างกันยังไงอ่ะ
0: ไอตอนได้รางวัลใช่ไหมครับ The Grand Winner ก็คื
1: ข
0: อ
1: องประ
0: ใน
1: เท
0: ป
1: ศ
0: ระเทศเนี่ยเราดีใจมากเนาะเราดีใจแล้วก็ตื้นตันใจเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจของผมอยู่ละแต่พอเราได้ไปประกวดในระดับ International เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นว่าเออทุกคนเขาพยายามเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตเรานะก็ต้องทำให้มันดีขึ้นมันก็กลายเป็นความกดดันนิดนึงนะครับพี่มันก็มีความกดดันแต่เราก็พยายามจะเอาความกดดันนั่นแหละมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำเต็มที่ครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนไมเซ็ตใหม่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสซะ
0: ถูกต้องครับ
1: อืมแล้วจากเวทีประเทศไทยสู่อินเตอร์เนชั่นแนลนะก็คิดว่าต้องก็คิดว่าจะต้องยกระดับตัวเองด้านใดมากที่สุดระหว่างรูปร่างบุคลิกสเตตเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาษาการศึกษาหรือทัศนคติ
0: ผมต้องยกชุดครบเครื่องทั้งหมดเลยครับ
1: อ่า
0: แม้แต่หุ่นเองผมยังต้องเพิ่มอีกสัก2-3 โลเลย
1: อ๋อแบ
0: ใช่ครับ
1: ่งว่าแบ่งให้เอาไป10 โลเลย
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ผมพยายามฟิตเนสให้ได้บ่อยขึ้นนะครับ
1: อืม
0: แต่ปกติผมก็ไม่ได้โฟกัสกับการเวทมากเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ดีบ้างแล้วเนี่ยแต่พอพูดถึงระดับอินเตอร์ผู้ผมก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าเออโอเคมันเราเต็มที่จริงๆนะอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การฝึกพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มมาปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เบสิกเลยเพราะผมเชื่อว่าเออเบสิกต้องแน่นนะถ้าเราจะทำงานใหญ่ครับหรือแม้แต่การเดินการอะไรเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ก็มีการคุยกับทีมงานก็ที่หมายถึงเพื่อนๆเนี่ยฮะถ้าคนไหนที่สามารถช่วยกันได้ก็จะช่วยกันดูนะครับ
1: อืมมันช่ว
0: ผ
1: ย
0: ม
1: เติ
0: อ
1: ม
0: ยาก
1: เต็มมันช่
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ยเ
0: ่
1: ติมเต
0: อย
1: ็ม
0: าก
1: ให้
0: ถูกต้องผม
1: มัน
0: อย
1: ช
0: า
1: ่
0: ก
1: วย
0: ทำให
1: ต
0: ้
1: ่อ
0: มัน
1: จิ๊
0: อ
1: ก
0: อก
1: ซ
0: มา
1: อ
0: ดี
1: ว
0: ท
1: ่
0: ี
1: า
0: ่
1: เ
0: ส
1: ถ
0: ุด
1: อะ
0: ใช่คร
1: น
0: ับ
1: ะยกจิ๊กซอมีหลายชิ้นนึงกว่าจะเป็นภาพที่สวยงามขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปไม่ได้เออถ
0: ถ
1: า
0: ู
1: ม
0: ก
1: ว
0: ต้
1: ่
0: อ
1: าง
0: ครับ
1: วันที่มีคําว่าไทยแลนด์อยู่บนสายสะพานเนี่ยจะมีความหมายกับน้องก๊อฟอย่างไรบ้าง
0: โอ้มันมีความหมายมากครับพี่เพราะว่าไทยแลนด์มันคำว่าไทยแลนด์มันก็เหมือนเป็นลมหายใจของผมด้วยครับ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นทุกการกระทำทุกอย่างมันก็คือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศของผมเอง
1: อืมครับผม
0: เพราะอย่าง
1: และ
0: ผมก็
1: อืมต่อและถ้าต้องเป็นตัวถ้าและถ้าต้องการเป็นตัวแทนน่ะของโมเดิร์นไทยเจนเทิลแมนเนี่ยอยากบอกให้คนต่างชาติจดจำผู้ชายไทยในภาพแบบไหนฮะ
0: ผมอยากให้ต่างชาติจดจำผู้ไทยผู้ชายไทยใช่ไหมครับท
1: อ่
0: ี
1: า
0: ่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะแต่ถ้าเวลาเราตั้งใจทำสิ่งไหนเนี่ยเราก็ตั้งใจทำแล้วก็ได้ตามมาตรฐานไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ
1: อืม
0: แล้วในเรื่องของวัฒนธรรมเราก็มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีภาษาใช่ไหมมีการทักทายที่ไม่เหมือนชาติไหนอยู่แล้วเนี่ยผมก็อยากทำให้เห็นตรงนี้
1: ครับผมคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับจากวันนี้นะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยอยากเห็นก๊อฟวสินทร์เวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลนะแตกต่างจากก๊อฟวสินทร์ในวันนี้อย่างไรบ้างคำถามสุดท้ายเลยฮะ
0: หมายถึง
1: เวอร์ชันในอิน
0: เว
1: เต
0: ออ ร
1: ร
0: ์ช
1: ์
0: ันนะครับ
1: ลูกอินเตอร์อ่า
0: จะก็เราผมก็มีการทำกันบ้านตัวเองนะครับว่า
1: อืม
0: กับตอนเป็น Hot Daddy Thailand เนี่ยภาพลักษณ์เราอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับโอเคหุ่นเราแบบนี้คนไทยอาจจะชอบประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่พอไปแบบอินเตอร์เนี่ยโอเคเราอาจจะต้องแบบอัพไซส์ขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อมันให้มันเสริมลุคแบบระดับอินเตอร์หรือแม้แต่ความคิดเนี่ยการพูด ต่างๆเนี่ยก็ต้องให้มันดูแนว

0: เตอร์มากขึ้นเงี้ยครับ
1: อืม
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือมีการทํากันบ้านตรงนี้ตลอดครับ
1: อืมอาจจะเป็นสิ่งท้าทายของน้องก๊อฟนะเพราะว่าเวทีนี้เพิ่งประกวดจัดประกวดอินเตอร์ครั้งแรกเนาะอาจจะไม่มีคลิปเทปตัวอย่างให้ดูเหมือนมิสยูนิเวิร์สมิสเวิร์แมนฮันหรือมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลให้ดูเนาะอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายที่อาจจะต้องทำน้องก๊อฟต้องเขาเรียกว่าต้องคิดอาจจะเป็นหลักสูตรของตัวเองหรือว่าสูตรของตัวเองแบบสูตรสากลนะเออรอ
0: ก็
1: อ
0: จ
1: ย
0: ะ
1: ่าง
0: ผ
1: ไท
0: ม
1: ยสไตล์แบบสากลนะจะ
0: ผ
1: บอ
0: ม
1: กว่าเออวันนี้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคำว่าฮอตเดดดี้นะครับว่าคุณค่าของผู้ชายอาจไม่ได้วัดจากหน้าตาหรือรูปร่างเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงวิธีคิดวินัยเอ่ยความรับผิดชอบและการดูแลตัวเองการสื่อสารและความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับและจากวันนี้นะครับโจทย์ของน้องก๊อฟกำลังใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะจาก The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026กำลังเขากำลังก้าวสู่บทบาทตัวแทนประเทศไทยเพื่อเตรียมเข้าร่วม Hot Daddy International 2027นะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะจัดเป็นครั้งแรกในกุมภาพันธ์ปีหน้านะพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะครับของ Special Week นะครับเราจะเปิดแผนการเตรียมตัวทั้งหมดนะทั้งฟิตเนสสเตทเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาษาคอมมูนิเคชันความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปจนถึงคำถามสำคัญว่าเมื่อมีคำว่า Thailand อยู่บนสายสะพายเขาอยากให้โลกจดจำผู้ชายไทยในแบบไหนนะพรุ่งนี้พบกันตอนสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดของ Road to Hot Daddy International 2027ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนและขอลาแขกคนสำคัญน้องก๊อฟไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น24กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
6: ครับ
5: วันนี้ยังไม่ท้องฟ้ายังไม่ครึ้มมากไม่แน่ใจว่าในกรทมกรุงเทพจะมีตรงจุดไหนบ้างที่ฝนตกแล้วแต่ต่างจังหวัดนี่ก็เห็นมีรายงานว่าฝนตกที่นั่นที่นี่ฉะนั้นเรื่องฝนฟ้าอากาศก็เป็นประเด็นที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีนึงเพราะว่ามีเพจมีโลกออนไลน์ที่ส่งข่าวกันให้มันตื่นตระหนกตกใจว่าน้ำจะท่วมคล้ายๆปี54อะไรทำนองนั้นแต่สุดท้ายขึ้นมากรมอุตุก็ยอมรับว่าจะมีฝนจริง60กว่าจังหวัดแต่มันไม่หนักถึงขนาดเป็นเรนบอมอย่างนั้นในขณะเดียวกันวันนี้ที่พูดกันทั้งวันเรื่องของเนเน่เรื่องของเนเน่ที่คนไทยเปิดดูข่าวในมือถือในโทรทัศน์แสดงความชื่นชมแสดงความเห็นในขณะเดียวกันข่าวจากนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกก็พบภาคธุรกิจชั้นนำของสหรัฐชวนลงทุนในไทยชูประตูสู่อาเซียน700ล้านคนย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนแห่งอนาคตวันนี้กรรมาธิการกฎหมายเขามีมติ7ต่อ5ใช้อำนาจเรียกนายกอนุทินรัฐมนตรีมหาดไทยกับคุณนฤชาหลังจากเบี้ยวไม่เลิกแกงโกงสอบท้องถิ่นหมายถึงว่าเชิญแล้วไม่มาเรื่องปฏิรูปรัฐประกรณ์เดินหน้าปฏิรูปรัฐชูแนวคิดเปลี่ยนผู้ควบคุมสู่ผู้ส่งเสริมอันนี้หมายถึงข้าราชการให้เป็นผู้ควบเปลี่ยนจากผู้ควบคุมสู่ผู้ส่งเสริมปรับปรุงกฎหมายล้าหลังลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเรื่องของน้ำมันอัธวิทย์จี้รัดอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์เหตุสวิงมากกลไกผิดเพี้ยนทำราคาดีเซลไทยพุ่งสูงสุดในรอบ18ปีเมื่อเช้านี้ขึ้นไป75สตังค์เรื่องของรัฐมนตรีคมนาคมพิพัฒน์ลุยเปลี่ยนรถขอสมกสู่ EV 100% รวม 2,320 คันลดต้นทุน 4,000 ล้านเดี๋ยวมาดูครับ
4: ข่าวแนวการเมืองเนี่ยโฆษกพรรคกล้าทำบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสกลับมาถึงเมืองไทยแล้วยังไร้สัญญาณร่วมรัฐบาลครับวันนี้DSI สรุปสำนวนคดี Forex ส่งอัยการคดีพิเศษ34คนมีสอสอภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุแล้วก็ดาราฟิล์มรัฐภูมิรวมอยู่ด้วยครับคดีฆ่าสอจอโต้งศาลสั่งประหารโกธรกับพวกก่อนลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมรับมือน้ำท่วมเนี่ยเอกนิติยอมรับว่าห่วงใยยอมรับข้อห่วงใยนายกกำชับจังหวัดภาคกลางรับมือน้ำเจ้าพยาขณะที่ปภก็เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับคุณธบัติ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลัง
6: ร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
9: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
10: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
6: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่นิวยอร์กตามเวลาท้องถิ่นนายกได้กล่าวในช่วงเวลาที่ได้พบปะกับชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรนครนิวยอร์กพูดถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนายกบอกว่ารองสุภจีกำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านดอลลาร์ได้โดนกันกับ 70,000 ล้านถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้มันจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ตอนนี้ก็เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องการซื้อมาขายไปแต่ถ้าหากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็รับไม่ได้ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือเป็นเรื่องท้ายๆและขณะนี้การเจรจาก็ใกล้จบแล้วนายกบอกว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนเนี่ยก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่กับข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะเลือกยืนอยู่บนขาของตนเองได้ดังนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราเนี่ย โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราแบบไหนยังไงซึ่งประเทศไทยก็ใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดทีนี้พอช่วงค่ำ18:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นที่โรงแรม Four Seasons นิวยอร์กสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐเขาจัดงานนำนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐมาพบกับนายกโดยนักธุรกิจที่มาร่วมงานหลายคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้มีแผนจะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมเวิร์ลแบงก์ IMF ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพในเดือนหน้านี้อยู่แล้วนายกก็ตั้งเป้าว่าภายในปี2030เนี่ยไทยจะอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกแล้วไทยก็พร้อมจะเป็นทั้งแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันซึ่งตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มีการลงทุนหรือค้าขายจะไม่ได้แค่การค้าการขายกับคนเพียง70 ล้านคนแต่จะเป็นประตูสู่700 ล้านคนของอาเซียนอันนี้ก็นายกไปพูดที่นั่นก่อนหน้านี้ดูตรงนี้หน่อยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีได้ร่วมมือกับที่เดินทางไปสหรัฐเนี่ยก็ได้พบผู้บริหารสถาบันการเงินบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกได้แก่ Microsoft และ Pacific Investment รวมถึงกองทุนขนาดใหญ่กว่า10 แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระยะยาวรองนายกบอกว่าการร่วมมือหารือในครั้งนี้ฝ่ายไทยได้นำเสนอนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเศรษฐกิจดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาทักษะบุคลากรซึ่งบรรดานักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเห็นโอกาสจากการที่ประเทศไทยมีผลประกอบการและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอีกทั้งยังได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือประกอบกับผลของการตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนต่างประเทศมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับท่าทีและนโยบายของประเทศไทยต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งไทยได้ชี้แจงชัดเจนว่าประเทศไทยมองทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญเท่าเทียมกันโดยยึดหลักการบริหารความสัมพันธ์อย่างสมดุลและการมุ่งเน้นประโยชน์ร่วมกันเพื่อยืนยันว่าไทยไม่ได้เลือกข้างแต่พร้อมจะเปิดรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์รองนายกสุภจีบอกว่าการพบปะกันกับภาคเอกชนและสถาบันการเงินระดับโลกในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสื่อสารเดินทางสื่อสารทิศทางนโยบายของรัฐบาลไทยรวมถึงการปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตทั้งทางด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเทคโนโลยีซึ่งข้อคิดเห็นจากมุมมองที่ได้รับจากนักลงทุนจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลต่อยอดในการขับเคลื่อนในนโยบายการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆ ของการไปเยือนสหรัฐอเมริกาคราวนี้ทั้งปากจากปากนายกและปากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีดูข่าวอื่น
4: ดูข่าวการเมืองคุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเนี่ยกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วตั้งแต่เมื่อวานครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอาได้คุยได้ถามเรื่องการจะเข้าร่วมรัฐบาลจากร้อยเอกธรรมนัสไหมคุณอรรถกรบอกว่ายังไม่ได้คุยได้คุยแต่เรื่องที่ว่ามีการปรับโครงสร้างของวิปฝ่ายค้านถามว่าได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณอรรถกรก็บอกว่าถ้าจะคุยก็จะเป็นร้อยเอกธรรมนัสคนเดียวที่จะพูดคุยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณครับถามว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหลังช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่ทราบส่วนกระบวนการร่วมรัฐบาลไม่ทราบเพราะร้อยเอกธรรมนัสจะเป็นคนคุยกับทางนายกรัฐมนตรีหรือพรรคภูมิใจไทยเองอันนี้จากโฆษกพรรคกล้าธรรมส่วนการเมืองที่เข้มเข้มวันนี้เนี่ยมาจากทางคุณสุภชัยใจสมุทรครับคุณจุบาบ
5: ครับ
4: คือออกมาตอบโต้คุณสนธิลิ้มทองกุลโดยการเขียนใน Facebook ครับโดยเฉพาะที่คุณสนธิได้พูดถึงเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของพรรคภูมิใจไทยจนมาเป็นรัฐบาลนี่นะครับเอาดูบางช่วงบางตอนอันนี้จาก Facebook ของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธสิทธิของนายสนธิที่จะตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือตั้งคำถามต่อพรรคภูมิใจไทยจะวิจารณ์หนักเพียงใดก็เป็นสิทธิ์ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎหมายและตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่สังคมมีสิทธิ์ถามกลับก็คือวันนี้นายสนธิกำลังทำหน้าที่สื่อมวลชนผู้ตรวจสอบหรือกำลังทำหน้าที่เป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารจุดยืนของตนเองนี่ไม่ใช่คำถามที่เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาในอดีตนายสนธิไม่ได้มีบทบาทเฉพาะในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแต่ยังเป็นแกนนำคนสำคัญของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเคยใช้รายการสื่อควบคู่กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลทักษิณชินวัตรอย่างเปิดเผยดังนั้นเมื่อบุคคลที่มีทั้งบทบาทสื่อและปฏิวัติการเป็นผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองกลับมานำเสนอเรื่องการเมืองอย่างเข้มข้นประชาชนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าตรงไหนคือข่าวตรงไหนคือความเห็นและตรงไหนคือการรณรงค์ทางการเมืองแล้วก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานเปิดออกมาส่งให้กกต.ส่งให้ตำรวจส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์และไม่ควรขัดขวางกระบวนการตรวจสอบหากใครซื้อเสียงก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีกับคนนั้นแต่ถ้ายังไม่มีหลักฐานการกล่าวถึงประชาชนที่รับเงิน500หรือ 1,000 บาทแล้วลงคะแนนให้พรรคภูมิใจไทยก็มีผลทำให้เกิดคำถามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากำลังทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคะแนนเสียงที่พรรคภูมิใจไทยได้รับเกิดจากการซื้อเสียงหรือไม่ประชาชนที่เลือกพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีศักดิ์ศรีน้อยกว่าประชาชนที่เลือกพรรคอื่นเขามีสิทธิ์เลือกจากนโยบายเลือกจากผลงานเลือกจากตัวผู้สมัครหรือเลือกจากเหตุผลทางการเมืองของเขาเองไม่มีใครควรลดคุณค่าของคะแนนเสียงเหล่านั้นด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคภูมิใจไทยมีข้อพิพาทกับการนำเสนอของนายสนธินายสนธิมีการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อพรรคภูมิใจไทยและพรรคภูมิใจไทยได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าวต้องปล่อยให้ศาลเป็นผู้พิจารณาผมจะไม่ตัดสินแทนศาล แต่ข้อเท็จจริงสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่นายสนธินำเสนอเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยได้ก้าวไปในระดับที่เกิดข้อพิพาททางกฎหมายแล้วดังนั้นวันนี้ผมไม่ขอกล่าวหาว่านายสนธิมีวาระซ่อนเร้นเพราะผมไม่สามารถพิสูจน์เจตนาที่อยู่ในใจของใครได้แต่ผมมีสิทธิ์ตั้งคำถามจากพฤติการที่ปรากฏต่อสาธารณะว่าการนำเสนอเรื่องพรรคภูมิใจไทยในวันนี้เป็นการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมหรือมีข้อสรุปอยู่ก่อนแล้วจึงเลือกข้อมูลมาสนับสนุนข้อสรุปนั้นนี่ต่างหากคือคำถามที่สำคัญครับคุณสุภาพครับ
5: ก็มันก็ดีอย่างนะโลกสมัยใหม่เนี่ยการตอบโต้ก็ตอบโต้กันมีช่องทางจะตอบโต้เหมือนกันมีเพจมีอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์มีอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถสื่อสารถึงประชาชนได้แล้วประชาชนก็จะได้พิจารณาว่าเห็นด้วยกับใครไม่เห็นด้วยกับใครไม่ต้องไปตั้งเวทีปราศัยละปราศัยกันหน้าจอมือถือนี่แหละตอบโต้กันหน้าจอมือถือนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยนักข่าวต้องไปสัมภาษณ์ฝ่ายโน้นทีฝ่ายนี้ทีตอนหลังไม่ต้องละใครมีความคิดความเห็นกับไงก็ใส่เข้ามาผู้ถูกกล่าวหาก็ตอบโต้ผู้กล่าวหาก็กล่าวหามาผู้ถูกกล่าวหาก็ตอบโต้ไปอันเนี้ยไม่ต้องมีเวทีปราศัยไม่ต้องไปตั้งเวทีไม่ต้องไปตั้งเต็นท์ไม่ต้องไปเกณฑ์คนมาฟังคนฟังมากฟังน้อยแต่ก่อนต้องวัดกันว่าคนฟังเท่าไหร่ตำรวจก็ถูกด่าเสมอเวลาบอกปริมาณคนฟังเพราะฝ่ายที่ไม่อยากคิดว่าคนฟังน้อยก็ไม่อยากให้ตัวเลขออกมาสูงฝ่ายที่ไปปราศัยชุมนุมก็อยากให้ออกตัวเลขออกมามากตอนหลังเนี่ยสังเกตดูเถอะสื่อเขาจะใช้คำว่ามีคนไปร่วมรับฟังมากพอสมควรแต่เขาจะไม่บอกแล้วประมาณ 5,000 ประมาณ 6,000 ประมาณ 10,000 ไม่เอาละ
4: ครับ
5: แต่นี่มาถึงจุดยุคนี้เนี่ยคนฟังคำปราศัยมากหรือน้อยไม่มีละไม่วัดกันตรงคนฟังแต่วัดกันดูว่าคนเข้าไปดูเพจของใครมากกว่าเขาเรียกว่าดูอะไรดูช่องของใครมากกว่า
4: ครับ
5: ดูช่องที่ฮะ
4: ยอดวิว
5: ดูยอดวิวว่าคุณสนธิพูดเนี่ยมียอดวิวขึ้นเท่าไหร่คุณสุภชัยออกมาโต้ยอดวิวขึ้นเท่าไหร่ไอ้ยอดวิวนั่นแหละเปรียบเสมือนคนที่ไปสนับสนุนแต่ละฝ่ายบางคนไม่ได้สนับสนุนหรอกแต่ว่าอยากดูทั้งสองทางมันสนุกดีมันดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนโพสต์มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนหลังก็ใช้บริการของคุณสุภชัยมากหน่อยตั้งแต่โต้กับพรรคประชาชนโต้กับคุณผลิตแล้วตอนหลังนี่ก็ถึงได้ว่าต้องขยับชั้นขึ้นมาโต้กับคุณสนธิแต่ก่อนเนี่ยต้องเรียกว่ามวยคนละรุ่น
4: ครับ
5: สุภชัยกับสนธิเนี่ยแต่ว่าตอนหลังต้องมารับหน้าที่หัวหน้าทีมกฎหมายเมื่อมารับหัวหน้าทีมกฎหมายเนี่ยก็ต้องยกระดับข้ามรุ่นหน่อย
4: ครับแล้วคนที่เคยเป็นมือตอบโต้ของพรรคภูมิใจไทยในทางการเมืองนั่นนะครับเอาอย่างคุณสิริพงษ์อย่างเงี้ยคุณแนนอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: ไปเป็นรัฐมนตรีหมดแล้ว
4: ก็เป็นรัฐมนตรี
5: ก็ไม่เหมาะที่จะมาตอบโต้
12: ครับ
5: คุณแนนบุญธิดาคุณสิริพงษ์คุณพล
12: า
5: ดอนปริศนานันทกุลนั่นก็เรียกว่ามือตอบโต้มือตบ
12: ครับ
5: แต่ตอนนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะออกมาตอบโต้แบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องของคุณสุภชัยไป
12: ครับ
5: ครับ
12: พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
13: การให้บริการอย่างครบวงจรจาก3พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำและน้ำเสียบริษัทสนภาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียกัสโก้หรือบริษัท Global Utility Service จำกัดผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆเจมหรือบริษัทเจม Environmental Management จำกัดผู้ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง3บริษัทพันธมิตรมีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกันเพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในด้านการให้บริการที่ปรึกษางานทางวิศวกรรมระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพให้บริการที่ปรึกษาด้านคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและบริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
15: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
18: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจสอบเหตุแพโปหลุดพร้อมสั่งการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยารองรับฝนตกหนัก
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโปหลุดจากหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดบริเวณตอหม้อสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทหลังเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแนวทางเก็บกู้แพโปออกจากพื้นที่โดยเร็วป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำจนกระทบการระบายน้ำหรือส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างสะพานของกรมทางหลวงจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12โดยระบุว่าขณะนี้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ตอนบนพร้อมยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อช่วยชะลอน้ำและผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบหวังสร้างแรงขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงประจำปี2569หรือ Local Award 2026เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารอปท.เข้าร่วมการมอบรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเภทอาทิ รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง235รางวัลรางวัลอปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ12ด้าน60รางวัลรวมถึงรางวัลอปท.ต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภาครางวัลท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าอปท.เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงานคิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีแผนการดำเนินงานขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและงานขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้ใช้เวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าเขตเทศบาลนครหัวหินมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักจึงต้องหาพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นแก้มลิงที่จะรองรับปริมาณน้ำซึ่งจากการสำรวจสนามกอล์ฟหลวงหัวหินพบว่ามีความเหมาะสมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: วันนี้เรื่องของเนเน่คนไทยติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงสายๆมาจนถึงวันนี้ก็อยู่ในความรู้สึกเดียวกันคือดีใจภูมิใจกับสาวน้อยเด็กไทยคนนี้ซึ่งได้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกคุณนรพงษ์ย้อนกลับไปดูบรรยากาศดูเรื่องราวตั้งแต่เช้าสรุปอีกทีนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าว
1: จากรอบสุดท้ายครึ่งเขาคัดผู้แข่งขันมา10ทีมต้องบอกว่า10ทีมเพราะว่าบางทีมเนี่ยก็จะมีผู้เข้าแข่งขันรวมเป็นทีมนะครับแล้ววันนี้เป็นรอบประกาศผลเขาก็จะเชิญผู้เข้าแข่งขันเนี่ยขึ้นไปทีละ2ทีม2คนบรรยากาศเหมือนกับการประกาศนางงามเลยคุณจุบาก็2ทีมขึ้นมาเริ่มจากทีมไหนจะได้อันดับ5อันดับ4อันดับ3แล้วทีนี้ก็มาเหลือ2คนที่จะต้องแข่งกันซึ่งพิธีกรก็จะประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศนะครับหมายแต่ว่าจังหวะที่สองคนเขากำลังลุ้นกันอยู่เนี่ยจอดับกันทั่วโลกเลยครับเพราะว่าทางรายการเขาเนี่ยแจ้งว่าติดลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็ไม่ได้ดูบรรยากาศสดๆตรงนั้นครับรายการไหนในประเทศไทยที่กำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยทั้งของคุณสุทธิชัยยุนทั้งไทย PBS เนี่ยก็ควานหากันว่าจะดูช่องทางไหนที่จะได้รู้ผลสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปพอสมควรจนกระทั่งมารู้ผลกันแล้วครับแต่รู้สึกว่าจะมีช่องทาง TikTok ของรายการเขาเนี่ยมันสามารถดูได้อยู่แต่ใครก็หาไม่ทันนะคุณสุภาพสุดท้ายก็กลายเป็นเนเน่คว้ารางวัลชนะเลิศครับเห็นในภาพเนี่ยเธอทิ้งตัวลงนอนเลยนะครับนอนราบเลยพ่อคุณพ่อที่อยู่ด้านล่างเวทีนี่ก็ทิ้งตัวลงเหมือนกันครับแล้วคำพูดที่บอกกับพิธีกรเนี่ยหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะตอนนี้แบบตื้นตันใจอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและโหวตให้หนูนะคะก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆซึ่งรางวัลที่ได้รับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ตก33ล้านเนี่ยเขาให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหน1รับแบบรายปีแบบรายปีนี่ก็จะได้ทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐตกประมาณ 830,000 นะครับ40ปีด้วยกันครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่หักภาษีหรือจะเอาครั้งเดียวเอาครั้งเดียวเนี่ยเขาก็จะหักลดทอนลงครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตกประมาณ9ล้าน9แสนถึง14ล้าน2แสนก่อนที่จะหักภาษีนะครับนี่คือเงินรางวัลนะครับไม่รู้ว่าเน่จะเลือกแบบไหนนะครับทีนี้หลังจากประกาศผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั้งโลกก็ว่าได้คือร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีร็อกระดับโลกลินคินพาร์คครับคุณสุภาพเธอก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงกับนักร้องนำของวงครับโอ้โหเนี่ยตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งหลังจากการประกาศผลแล้วครับคุณจุบาซึ่งสร้างความประทับใจมากครับ
2: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคุณตลาพงศ์เราไม่นึกหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเด็ก อายุ16ปีเนี่ยจะไปคว้ารางวัลมาได้แล้วก็ได้เงินได้ทองมากขนาดนี้ได้รับเกียรติได้รับความชื่นชมมากขนาดนี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วฝรั่งเนี่ยถ้าเขาฟังอะไรแล้วเขาชอบใจถึงที่สุดเนี่ยธรรมเนียมเขาคือจะลุกขึ้นยืนและปรบมือ
1: ครับ
2: ปรบมือเฉยๆไม่พอคุณตุลาภพถ้าเขาเต็มที่เขาต้องลุกขึ้นยืนแล้วปรบมือปรบมือยาวปรบมือนานนั่นคือบ่งบอกว่าประทับใจเต็มที่ประทับใจเต็มที่ฉะนั้นก็เป็นผู้หญิงเด็กเล็กๆไม่มีใครคิดหรอกสมัยก่อนอย่าว่าแต่ไปประกวดอเมริกาเลยเด็กผู้หญิงบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนความสามารถก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ได้หลุดลอดออกมาจากตัวนอกตัวจังหวัดหรอก
1: ครับ
2: แต่โลกทุกวันนี้เนี่ยใครเก่งจริงมีโอกาสโอกาสที่จะมาแสดงออกบนเวทีของทีวีในเมืองไทยนั้นเล็กไปแล้วตาเก่งจริงข้ามโลกเลยไปโน่นเลยอเมริกาฉะนั้นโลกยุคใหม่เนี่ยขอให้เก่งจริงเหรอไม่ต้องปันห่วงเรื่องโอกาสขอให้เก่งจริงคนรุ่นเก่าเก่งจริงแต่โอกาสไม่เหมือนเท่านี
1: ้
2: เราจึงมีนักร้องที่เก่งๆไม่กี่คนหรอกในอดีตที่คนจำได้ทั้งประเทศ
1: ครับ
2: อันนี้คือโอกาส
1: แล้วเนเน่เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้คำว่าพรแสวงบวกพรสวรรค์ได้อย่างเต็มปากจริงๆคุณดุบับเพลงฝรั่งที่เธอร้องใช้ประกวดหรือแม้กระทั่งใช้ร้องตามตลาดที่ไปเปิดบวกนี่นะครับล้วนแล้วแกะจาก YouTube ทั้งนั้นครับแกะมาจาก YouTube แกะเองเล่นกีตาร์แกะเองแล้วก็มีครูฝึกให้คนหนึ่งชื่อครูเกรียงเนี่ยที่ทีวีเขาไปสัมภาษณ์อยู่เนี่ยครับแต่ก็สอนเบสิกเฉยๆแต่ว่าการที่จะเล่นเพลงล็อกของระดับโลกเนี่ยเธอแกะเองนะคุณสุภาพแกะจาก YouTube นี่แหละเปิด YouTube ดูแล้วก็แกะเลยครับ
2: คนปากใต้เขาก็เคลมว่าเป็นเพราะคนน้ำเสียงปากใต้จึงร้องเพลงล็อกได้ดีกว่าคนภาคอื่นเพราะสำเนียงปากใต้เนี่ยมันหนักแน่นคุณท่านผ
1: ม
2: นี่เขาก็ว่าไปนั่นนะ
1: ครับ
2: แล้วที่โรงเรียนเขาที่ภูเก็ตวันนี้คนก็เต็มไปหมด
1: ใช
2: ่ตอนนี้ถ้าใครไม่แสดงความยินดีกับเนเน่ก็ตกขอบวันนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีผ่านคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มาบอกว่าความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีกล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองแล้วใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติรัฐบาลขอแสดงความยินดีกับเนเน่รวมถึงครอบครัวผู้สนับสนุนและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้พร้อมขอบคุณที่ได้นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นและมีส่วนสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยผ่านดนตรีและการแสดงความสำเร็จเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาตัวเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุน การเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพชื่อของเนเน่ก็จะดังก้องโลกเหมือนกับลิซ่า
1: ครับ
2: สังเกตดูนะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยชื่อต้องเรียกง่ายๆด้วยนะ
1: ครับ
2: เนเน่อย่างนี้เรียกง่ายลิซ่านี่เรียกง่ายสมมติชื่ออื่นเนี่ยนะกว่าจะออกเสียงได้เนี่ยสมมติไม่มีชื่อเนเน่มาก่อนเป็นชื่อไทยๆชื่ออะไรก็ตามแต่มันเรียกยากนะสมมติชื่อสมหญิงอย่างนี้นะ สมหญิงฝรั่งเรียกไม่ถูก แต่เนเน่ เนเน่นี่เรียกง่าย
1: ใช่
2: ลิซ่าเรียกง่าย
1: ถ้าใช้ชื่อจริงในการประกวดรัตติการอัมลอยนี่พิธีกร
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ฝรั่งเรียกไม่ถูกวันนี้คุณชวนเนี่ยซึ่งถ้าพูดไปก็ลักษณะใกล้เคียงเอาไว้เป็นปู่แล้วนะโพสต์คลิปแสดงความยินดีว่าขอเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยทั่วไปที่ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ในโอกาสของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งเมื่อได้ดูประวัติความเติบโตของน้องเนเน่จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากในการวางรากฐานให้กับลูกจึงขอแสดงความชื่นชมกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนี่มุมของคุณชวน
1: ครับ
2: คุณพ่อคุณแม่ก็พลอยปลื้มไปด้วยก่อนหน้านี้ตนได้ทำหนังสือแสดงความยินดีและให้กำลังใจไปแล้วตั้งแต่ต้นเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนจังหวัดตรังอ้าวเข้าทางเลยคุณเออสิ่งที่น้องเนเน่ทำให้คนทั่วโลกมีความชื่นชมและความประทับใจซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและคนไทยก็คือเรื่องกริยามารยาทของน้องการยกมือไหว้และความสุภาพของน้องเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือนก็ทำให้ความรู้สึกของคนไทยทั่วโลกประทับใจมาตั้งแต่ต้นไม่เพียงเฉพาะเรื่องการแสดงที่เป็นความสามารถส่วนความสำเร็จที่นอกเหนือจากความเป็นอัจฉริยะของตัวน้องเนเน่เองแล้วยังมีครูมีผู้ให้การสนับสนุนรวมถึงชาวต่างชาติที่ให้กีตาร์กับน้องเนเน่ถือว่าบุคคลเหล่านั้นมีสายตาที่กว้างไกลมองออกว่าเด็กคนนี้สามารถพิเศษซึ่งสิ่งเหล่านี้ประกอบกันทำให้ประสบความสำเร็จนี่ดูลีลาคุณชวนคุณชวนนี่จะกวาดคนที่อยู่แวดล้อมสนับสนุนพ่อแม่คนโน้นคนนี้แล้วก็ปิดท้ายว่าขออนุญาตแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยความจริงใจไม่ว่าน้องจะเนเน่จะเกิดที่ภูเก็ตหรือที่ไหนก็ตามถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของชาวไทยทั้งประเทศที่ได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยมีความสามารถททท.โดยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวเปิดเผยหลังเปิดคูหาประเทศไทยในงาน Tourism Expo Japan ที่กรุงโตเกียวว่าขอแสดงความยินดีกับเนเน่เยาวชนไทยจากจังหวัดภูเก็ตในโอกาสสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพบนเวทีแข่งขันด้วยความสามารถระดับนานาชาติความสำเร็จดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ของไทยที่มีความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจนสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกโดยเรื่องราวจากภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์และพลังคนรุ่นใหม่ททท.มุ่งส่งเสริมและนำเสนอประเทศไทยในมิติหลากหลายโดยเฉพาะศักยภาพของคนไทยวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อถ่ายทอด Amazing Thailand ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติททขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของเนเน่พร้อมขอส่งกำลังใจให้ก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยบนเวทีโลกนี่เรื่องของเนเน่พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมา
1: เดี๋ยวก่อนจะพัก ก่อนที่เนเน่จะเดินทางไปรอบชิงครั้งนี้คุณจุบับเราได้เห็นข่าวว่าเจ้าสัวธนินทร์จิรวนนท์เนี่ยเอาเรียกไปพบแล้วก็มอบเงินให้มอบทุนสนับสนุนให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อเพิ่มเติมครับคือนอกจากทุนสนับสนุนจากมูลนิธิของเจ้าสัวแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการเผยแพร่การมอบคอนโดมิเนียมให้เนเน่ซึ่ง

0: อ่ะเดี๋ยวนี้พักก่อนเดี๋ยวกลับมา
1: สักครู่ครับ
2: SN Group ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียน SN Group เกิดจากการรวมตัวของ3บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบน้ำได้แก่บริษัทสนภาประเทศไทยบริษัท Global Utility Service หรือ GASCO บริษัท GEM Environmental Management หรือ GEM ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานคุณภาพด้านการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำเพื่ออุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชน SN Group สามารถให้บริการที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและก่อสร้างรวมไปถึงการบริหารจัดการและควบคุมระบบน้ำน้ำเสียและรีไซเคิลอีกทั้งงานบริการระบบสระว่ายน้ำและน้ำเพื่อความสวยงาม SN Group มีทีมปฏิบัติการเดินระบบและบำรุงรักษางานสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมและงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบสากล GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: Gasco เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรา Gasco เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025จึง Gasco นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรา Gasco จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของ Gasco เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร026586299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ถ้าไม่เห็นข่าวนี้ผมไม่รู้หรอกว่าการชนกวางเนี่ยผิ

0: กฎหมายเหรอคุณตระพง
1: ชนกวาง
0: กวาง
1: กวาง
0: กวางตัวใหญ่กว่าตัวกวางอะคุณไม่รู้จักกวางไอ้ตัวเท่าๆจิงหรีดอะแต่เปลือกมันแข็งแล้วก็เขามันมีเขาออกมาเป็นเขาออกมาสู้กันน
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ
0: ๋ออันนั้นเขาเรียกกวางถ้าคุณไม่รู้แปลว่าไม่ใช่ของภาคอีสานนะน่าจะเป็นทางเหนือ
1: คือนึกภาพออกอยู่แต่ว่าบ้านผมไม่รู้เรียกที่อีสานนะไม่รู้ว่าเขาเรียกกวางหรือเปล่า
0: ที่มันมีเขาอ่ะ
1: แล้วนึกภาพออกรู้ถ้าอย่างนั้น
0: ประสานงานกันนะใครแพ้ก็หงายท้องเลยนะแล้วนี่พลตำรวจตรีพงศวัตชัยบานผู้บังคับการตำรวจจังหวัดพะเยานี่ผู้บังคับการเองเลยนะได้รับแจ้งจากสายข่าวพลเมืองดีว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่แห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาได้ลักลอบแอบเปิดบ่อนพนันอ๋อพนันชนกวางโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้ลดลงพื้นที่ดังกล่าวนี่ผู้การไปเองนะเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยพันตำรวจเอกเฉลิมชัยยาวิชัยผู้กำกับสภ.เมืองพะเยาก็ไปชุดสืบสวนทั้งหมดเนี่ย30กว่านายนะไปกันเนี่ยพอไปถึงจุดที่ได้รับแจ้งก็พบว่ามีการกางเต็นท์ขนาดใหญ่ประมาณ2หลังเปิดไฟสว่างแล้วเสียงเชียร์นี่ดังสนั่นเลยนะเจ้าหน้าที่ก็จึงแสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเล่นพนันกวางทันทีเขาเรียกว่ากวางชนโดยกลุ่มวัยรุ่นไม่สามารถหนีไปได้จึงได้นั่งลงกับพื้นทั้งหมดซึ่งทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด14รายพร้อมของกลางเป็นกวางชนทั้งตัวผู้และตัวเมีย37ตัวกลอนสังเวียนกวางอีก3อันก็ต้องตีกลองด้วยนะให้กวางมันคึกอ่ะและเงินสดอีกจำนวนหนึ่งอันนี้ที่ได้เสียกันผู้การบอกว่ามีการแอบเล่นพนันชนกวางกันจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดสามารถสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาจัดให้มีการเล่นพนันชนกวางร่วมกันลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนั้นก็นำตัวผู้เล่นทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพะเยากันต่อไปฟังดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรทำกันนะเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าเอามันผิดกฎหมายไงพนันกันนี่ก็เหมือนถ้าอย่างนี้นะเอาจริงลีดมาปั่นหัวกันแล้วให้กัดกันเนี่ยนะก็ผิดนะ
1: ครับ
0: ถ้ามีการพนันน่ะคืออะไรที่มีการพนันได้เสียกันเนี่ยผิดหมดถ้าอย่างนั้นนะผมไม่นึกว่าชนกวางนี่จะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่ภาษาอีสานเขาเรียกแมงขามคุณดิบับ
0: ไม่รู้ล่ะ
1: ไอ้กวางนี่นะภาษาอีสานเรียกแมงขาม
0: แต่ผมเอใจว่าไอ้ไปจับกวางเนี่ยนะให้จ่านำทีมไปก็ได้นายร้อยนำทีมไปจัดการสิไปกันสักสองสามคนเขาก็ยอมสี่โลราบแล้วเขาไปหนีไปไหนหรอกพวกชนกวางเนี่ยโอ้นี่ผู้การไปเองผู้การไปคนเดียวไม่พอหิ้วนายหิ้วผู้กำกับไปด้วยนะคุณธนพงศ์แล้วไปกันทั้งหมด30กว่านายในนี้ไม่ได้บอกว่าอาวุธครบมือนะไม่มีไปเจอเต้นกันขนาดใหญ่สองหลังชนกวาง
1: ครับ
0: อันนี้ก็แปลว่าที่ไหนล่ะพะเยาบ้านเมืองสงบตำรวจมีเวลาว่างมากถ้าบ้านเมืองไม่สงบตำรวจวุ่นวายมีคดีเยอะคงไม่ผู้การไม่นำทัพไปจับชนกวางเองหรอกคุณธนาพงศ์
1: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: อ้าวดูข่าวเรื่องคุณสุนทรวีราวันครับคดีฆ่าสจ.โต้งชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีต้นเดือนธันวาคมปี2567นะครับคดีนี้มีจำเลยทั้งหมด8คนคุณสุนทรวีราวันเนี่ยเป็นจำเลยที่7ครับวันนี้ ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคือตอนแรกนี่ให้ประหารก่อนนะครับให้ประหารก่อนจำเลยที่1 2 3 4 5 7ทีนี้ก็มาเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 800,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีแล้วมีจำเลยที่8เนี่ยจำเลยที่6ก็ยกฟ้องจำเลยที่8ก็ยกฟ้องครับ6กับ8ยกฟ้องครับอันนี้เป็นศาลชั้นต้นนะครับครับข้อต่อสู้ของโกธรเนี่ยที่อ้างว่าใช้อาวุธปืนยิงออกไปนอกบ้าน3นัดเพื่อข่มขู่ศาลบอกว่าเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับเขม่าวดินปืนจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังครับไม่ใช่แค่สั่งให้ฆ่านะครับยิงด้วย3นัดครับ
0: คือนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันบิดเบือนไม่ได้คุณจะปฏิเสธยังไงก็ตามแต่ถ้ามันพบขม่าวดินปืนอยู่ที่มือเนี่ยนะเสร็จคุณละปก
1: ครับ
0: คุณจะมีพยานแวดล้อมมาอ้างว่าไม่เกี่ยวตอนนั้นตอนนี้คุณสร้างมาได้หมดมนุษย์สามารถสร้างพยานขึ้นมาได้สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาได้แต่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสิ่งที่มาลบล้างด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ก็มันเจอขม่าวดินปืนน่ะก็มันนี้มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วคุณนราพงศ์
1: ครับ
0: ฉะนั้นทุกวันนี้หลักฐานทั้งหลายที่สำคัญพวกนี้แหละนิติวิทยาศาสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับ DNA เกี่ยวข้องกับโน่นนี่นั่นในร่างกายคนเนี่ยนะสมัยก่อนมันไม่มีเรื่องพวกนี้ไงปฏิเสธเสียงแข็งอย่างเดียวแล้วก็มีพยานมาสนับสนุนด้วยไม่ได้เกี่ยวอยู่บนชั้นสองไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ฆ่าไม่ได้สั่งการให้ฆ่าแล้วพิสูจน์กันได้ยังไงพิสูจน์กันไม่ได้แล้วถ้าเป็นคดีใหญ่ๆคดีที่ต้องการจะช่วยกันเนี่ยมีพยานแวดล้อมเยอะแยะที่มาให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยรอดในอดีตคนลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยจะติดคุกกับติดยากคุณเดลาผม
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยเจอการพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชนิติวิทยาศาสตร์แล้วแต่จะเรียกเจอเข้าไปหนีไม่พ้นเสร็จแล้วนับวันมันก็จะยิ่งก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชทั้งหลายเนี่ยดูในหนังสิโอ้มันไปเจออะไรนิดเดียวเท่านั้นสามารถนำไปสู่การจับแก๊งผู้ต้องหาได้ทั้งขยงเลยนะหนีไม่พ้นมีอะไรอีก
1: คดีฟอเร็กครับวันนี้พนักงานสอบสวนของ DSI ได้นำผู้ต้องหา34คนนะครับเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24แล้วก็มีคนดังอย่างคุณภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงนี่นะครับข้อหาก็หลายข้อหาแต่ข้อหาสำคัญก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนนะครับคุณฟิล์มก็เดินทางมาที่ DSI ก่อนถัดมา 9:00 นคุณภาวุฒิก็เดินทางมาพร้อมกับทนายเพื่อที่จะให้ทางพนักงานสอบสวนนำไปส่งอัยการนะครับก็นำส่งอัยการไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอว่าอัยการจะนัดสั่งคดีเมื่อไหร่ครับคุณสุภาพ
0: ครับ
1: ส่งแล้วว
0: ันนี้สายตาคนทั้งโลกนอกจากเรื่องของเนเน่แล้วเนี่ยสายตาคนทั้งโลกจับไปที่ผู้ยิ่งใหญ่สองคนเจอกันโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่สีจิ้นผิงกับภรรยาเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ลงจากเครื่องบินคนแรกที่ต้อนรับคือประธานาธิบดีทรัมป์กับภรรยาไปรับเองตรงเครื่องบินนะคุณธราพงศ์ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ไปรับแล้วก็นำแขกมาเจอกันที่ทำเนียบขาวหรือเจอกันที่ใดที่หนึ่งแต่นี่ไปรับเองไปรับเองถึงหน้าบันไดเครื่องบินเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ความสำคัญให้ความสำคัญและยินดีต้อนรับอย่างสูงสุดเท่าที่จะทำได้เป็นการเหยียบแผ่นดินจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีอเมริกาครั้งแรกของประธานาธิบดีจีนในรอบกี่ปีไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่นานแล้วคนรุ่นผมเนี่ยเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาอยู่เรียนหนังสือมาภาพจำในสมองเราคือสองค่ายระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเป็นคู่กัดกันทุกรูปแบบเราฟังดูเหมือนว่าโลกเนี่ยมีสองค่ายค่ายทางโน้นจีนกับรัสเซียค่ายทางนี้อเมริกาและปักหลักสู้กันทุกรูปแบบสู้กันเรื่องลัทธิสู้กันเรื่องการเมืองสู้กันอะไรเรื่องหลายอย่างและวันหนึ่งใครจะไม่นึกว่าคู่กัดสองประธานาธิบดีของสองประเทศจะมาเจอกันในลักษณะแบบชนิดที่ว่าให้เกียรติสูงสุดมีการสวนสนามยิ่งใหญ่เอาเป็นว่าเท่าที่ทำเป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าได้ไปรับแขกถึงประตูสนามบินเหมือนไปรับสีจิ้นผิงกี่ลูกกี่คนแต่ไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มี
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคนสำคัญไปรับแทน
0: อันนี้ก็เราได้เห็นภาพนั้นเราได้เห็นภาพของความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคน
1: ครับ
0: ครับอ้าวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมGulf Development
7: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
8: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
7: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
8: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
7: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
9: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
1: ์วงการภาพยนตร์ไทยสูญเสียคนสำคัญอีกท่านหนึ่งแล้วครับเปียกโปสเตอร์ครับถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 13:15 วันนี้ครับอายุ93ปีครับคุณบา
0: โอ้ก็แสดงความเสียใจด้วยผมก็ผูกพันกับพี่เปียกมากเพราะว่าตอนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยมาทำสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยตั้งแต่ยังไม่จบอ่ะไปติดตามรู้จักกันหนังเรื่องเปียกโปสเตอร์เนี่ยเป็นคนเขียนโปสเตอร์หนังไทย
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยพอหนังจะเข้าโรงเนี่ยจะต้องมีคนเขียนโปสเตอร์เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบเดี๋ยวนี้นะ
1: ครับ
0: วาดเอาแล้วก็วาดเหมือนที่สุดชื่อเปียกโปสเตอร์ก็คล้ายๆเป็นชื่อให้มันสอดคล้องกันเปียกโปสเตอร์ก็วาดรูปหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นานจนกระทั่งคิดขึ้นมาว่าทำหนังเองดีกว่ากำกับเองก็สร้างเรื่องโทนขึ้นมาในปีประมาณ2513โทนเอาชัยยาสุริยันซึ่งตอนนั้นเนี่ยห่างจอไปแล้วนะห่างวงการไปแล้วนะกลับมาเล่นใหม่เป็นพระเอกนางเอกก็อรัญญาแล้วตัวชูโรงที่ทำให้สนุกสนานอีกคนหนึ่งก็คือสังทองศรีใสที่มาร้องเพลงโทนเอ้ยโทนสังทองศรีใส
1: ครับ
0: ก็สังทองศรีใสก็ดังอยู่แล้วแต่ว่าก็มาทำให้ดังมากขึ้นในหนังเรื่องโทนหลังจากนั้นเปียกโปสเตอร์ก็ทำหนังต่อเนื่องพระเอกเปียกโปสเตอร์เนี่ยจะไม่เอาพระเอกที่อยู่ในท้องตลาดเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายตามที่เปียกต้องการเปียกก็จะสร้างพระเอกใหม่ไพโรจน์ใจสิงห์เนี่ยก็เป็นพระเอกเรื่องแรกครั้งแรกกับหนังเปียกโปสเตอร์หลายคนนะไพโรจน์สังวริบุตรไวโอลาวนน่ะ
1: ครับ
0: ก็เริ่มด้วยหนังเปียกโปสเตอร์อุเทนบุญยงก็เริ่มด้วยเป็นพระเอกครั้งแรกโดยเปียกโปสเตอร์เอามาเป็นพระเอกหนังดังทุกคนมีชื่อเสียงทุกคนแล้วคอหนังเนี่ยก็จะได้รู้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเปียกมีอะไรใหม่ๆมาฝากแฟนหนังไทยที่ว่ามีอะไรใหม่ๆคือเทคโนโลยีฉากเทคโนโลยีแสงสีเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยจะมีของใหม่มาแล้วก็เอาวง The Impossible เนี่ยมาร้องเพลงในหนังก็ดังทะลุหนักเข้าไปอีกตอนหลังพี่เปียก็หายไปนานได้ข่าวว่าไปอยู่ปากช่องเขาใหญ่ไปมีบ้านอยู่ที่นั่นไปมีบ้านอยู่ที่นั่นผมก็มีความผูกพันกับพี่เปียกมากเพราะในฐานะที่เป็นคนตามดูกองถ่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อผมเป็นคนแรกๆที่ทำข่าวบันเทิงโดยไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยก็จะเจอเปียกโปสเตอร์เนี่ยจะให้ข้อมูลศพไว้ที่ไหนนะคุณธนาพงศ
1: ์เดี๋ยวนะยังไม่แจ้งครับในข่าวยังไม่แจ้งครับ
0: เอา
1: ครับ
0: ดูเปียกโปสเตอร
1: ์ครับ
0: อายุเท่าไหร่นะ90
1: 93
0: 93
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยเรารายการวิทยุเราไม่มีภาพก็จะเอาคำเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมาเตือนคือตอนนี้4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตือนเข้มเลยครับทั้งพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทครับคืออธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเนี่ยท่านบอกว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเนี่ยในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นแล้วจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.7 ถึง 1.7 เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับครับ
0: ช่วงหลังๆเนี่ยมันมีอะไรเพจต่างๆนะที่ทำให้คนตกใจกันหนักไปอีกเพราะว่าออกมาเตือนเรื่องน้ำท่วมอ่านแล้วเหมือนกับว่ามันจะเกิดซ้ำเหมือนกับปี54อะไรทำนองนั้นนะแล้วของกรมอุตุก็บอก24ถึง27กรมอุตุก็เหมาหมดเลย66จังหวัดเรามีอยู่77จังหวัดก็เกือบทุกจังหวัดที่กรมอุตุเตือนเพียงแต่ว่าของกรมอุตุเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยมันไม่หวาดผวาไม่สยองเหมือนอ่านกับในโลกเพจของโลกออนไลน์แล้วมันประหลาดตรงที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเรื่องพยากรณ์อากาศเราต้องฟังกรมอุตุเป็นหลักแล้วกรมอุตุก็จะส่งข้อมูลให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งให้โน่นฝ่ายโน่นฝ่ายนี้เพื่อไปเตรียมการร่วมกันส่งให้กรมชลประทานใครต่อใครเนี่ยกรมอุตุเนี่ยเป็นหลักและมีเจ้าเดียวเหมือนกับบริษัทไปรษณีย์ในอดีตไม่มีคู่แข่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีบริษัทเอกชนผมจำได้ว่าชื่อทีมกรุ๊ปโดยคุณชวลิตจำนำสกุลไม่ได้ผมเคยสัมภาษณ์ถามว่าทำไมเขาต้องมาทำเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลน้ำโอ้เขามีเทคโนโลยีเยอะแยะไปหมดเลยที่จะพยากรณ์เรื่องฟ้าเรื่องฝนลมฟ้าอากาศมีหมดเขาก็ออกมาพยากรณ์อากาศเรื่องน้ำเรื่องเนิ่มแล้วแม่นด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังก็มีเพจอื่นๆเอามั่งทีนี้มันเลยเถิดไปถึงขนาดว่าในการเตือนในการให้ข้อมูลเนี่ยมันน่าตื่นตระหนกตกใจเกินกว่าความเป็นจริงใครพอได้รับขึ้นมาแล้วก็นึกถึงคนที่รู้จักส่งไปให้คนที่รู้จักใครมีห้องไลน์กี่ห้องส่งเข้าไปทุกห้องเพื่อเตือนภัยคนก็ตื่นโกลาหลไปหมดว่าเอ๊ะนี่มันจะเจอแบบปี54เหรอน้ำจะท่วมถึงขนาดอย่างนั้นอย่างนี้คำถามคือทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้กรมอุตุเขาก็รับผิดชอบเขาในคำพยากรณ์แต่นี่ไอ้เฟซบุ๊กหรือเพจอะไรพวกนี้นะเอายอดวิวอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงให้มันแรงๆเข้าไว้เผื่อคนจะได้ตามดูมันเป็นไปได้อย่างไรวันนี้ก็เลยโกลาหลกันหน่อยช่วงที่วันสองวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: มีคนอ่านแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงคุณเจอบ้างไหมล่ะ
1: เจอคือ เขาบอกว่าเพจเนี้ยมันได้เครดิตเก่ามันก็เลยทำให้คนเชื่อคนตกใจ
0: อ๋อที่ไปทายเรื่องหาดใหญ่ไงที่ไปพิพยากรเรื่องหาดใหญ่แล้วมันถูกไง
1: ครับแล้วก็เมื่อปี54เขาก็เอาข้อมูลเอามาลงเหมือนกันมันสองทำเหตุการณ์ครับ
0: อ๋อที่ว่ามีผลงาน
1: ครับ
0: ว่าเคยพยากรณ์ว่าอย่างเงี้ยแล้วมันแม่นก็เลยเอามาเป็นเครดิตว
1: ่
0: าถ้าของเก่ามันแม่นของใหม่ก็มันต้องแม่นสิ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้โกลาหลกันหน่อย
1: รองนายกทรงศักดิ์ท่านก็ใช้คำว่าเอาอยู่รัฐบาลเอาอยู
0: ่มันก็คง มีปัญหานั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่หนักเหมือนปี54มันที่หาดใหญ่มันจะไม่หนักเท่าปีที่แล้วที่เชียงรายก็จะไม่หนักเท่า2ปีก่อน
1: ครับ
0: มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่าฝนมากไหมมันก็มากนั่นแหละ
1: ครับ
0: นี่ผมก็นั่งดูเมฆดูฟ้าอยู่เนี่ยไม่รู้ในแจ้งวัฒนานี่ยังไม่มีแต่ในเมืองไม่รู้เป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้รองนายกและรัฐมนตรีอว.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นำคณะผู้บริหารของกระทรวงไปดูสถานที่ที่จะให้อุเทนถวายไปใช้เรียนชั่วคราวก็คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่บางพลีสมุทรปราการคุณจุบาไปดูแล้วเนี่ยคุณยศชนันท์บอกว่าถือว่ามีความพร้อมในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการรองรับการเรียนการสอนสายวิชาชีพและวิศวกรรมฉะนั้นก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวครับจะทำให้นักศึกษาเข้ามาเรียนมาฝึกงานแทบจะทันทีเลยถ้าจะทำต่อกันนี่นะครับส่วนสถานที่ถาวรจะไปที่ไหนเนี่ยคุณยศชนันท์บอกว่าสถานที่แห่งใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งนี้หรือพื้นที่อื่นๆที่กำลังตระเวนสำรวจอยู่เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อเซตซีโร่ความขัดแย้งพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักศึกษาอย่างแท้จริงคือยังไม่ฟันธงนะครับว่าจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาของอุเทนถวายถาวรเลยหรือยังต้องไปหาที่อื่นครับคุณสุภาพแต่ตอนนี้จะใช้ให้เป็นชั่วคราวก่อนครับ
0: คือถ้าจะย้ายกันจริงๆเนี่ยต้องคำนึงถึงการเดินทางของนักศึกษาด้วยนะอย่าเอาการเดินทางของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นหลักเพราะอาจารย์กับเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่มีรถขับนักศึกษานี่เขาไม่มีรถมีก็ไม่มีมีเป็นบางคนฉะนั้นการเดินทางไปมาเนี่ยต้องอาศัยความสะดวกเส้นทางคมนาคมรถไฟอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยไปถึงมากน้อยแค่ไหนต้องคำนึงด้วยอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเขาถูกลงโทษโดยเขาไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: คนที่ไม่ได้ไปตีกับใครเนี่ยนะ
1: เอาละนำทุกท่านฟังสาระจากทางไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้เพื่อนัดสวัสดีที่24กันยายน2569วันนี้เนี่ยนะครับเรายังคงตามภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เดินทางไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกากับการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับครั้งที่81นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยนะครับในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กที่ช้ากว่าประเทศไทยเรา11ชั่วโมงเนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ที่เปียร์57ถนนนิวยอร์กสหรัฐนะครับพร้อมกับพบหารือกับนางรูธโพรตนะครับซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และก็ Google นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะจับมือกับ Google เพื่อที่จะจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน Google นะครับพร้อมยังพร้อมทั้งที่จะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและก็เปิดโอกาสให้คนไทยด้วยนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทาง Google นะครับโดยสำหรับความเชื่อมั่นและก็การลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทนะครับเพื่อพัฒนา Data Center ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานแล้วก็มุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลไปกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือด้าน AI ด้านพัฒนาทักษะดิจิทัลและก็การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนะครับประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็มาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับ Data Center ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ AI รัฐบาลเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนนะครับทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและก็การดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมกับเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็ประสบการณ์ของ Google นะครับเพื่อร่วมยกระดับแนวทางและก็มาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยขณะที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนก็บอกว่า Google เนี่ยนะครับได้ลงทุนในประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC โดยการสร้าง Data Center ให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างนะครับนอกจากนี้เนี่ย Google เองยังมีแผนเปิดสถาบัน Open Data นะครับเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพนะครับก็จะเปิดโอกาสให้คนไทยแล้วก็สตาร์ทอัพของไทยเราเนี่ยนะครับทางนี้เนี่ยทาง Google ยังยืนยันนะครับร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยเราด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีที่ อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เนี่ยนะครับได้เดินทางไปยังวัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กนะครับเข้านมัสการพระครูวิทูลธรรมประกาศเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนารามโดยนายกและก็ภริยานะครับได้เข้าสักการะพระแก้วมรกตภายในอุโบสถวัดพุทธไทยถาวรวนารามนะครับจากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพร้อมกับกรวดน้ำและก็รับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาทักทายคนไทยที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองนะครับโดยแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับคนไทยที่วัดแห่งนี้แล้วก็มีโอกาสนะครับพบกับทางด้านของนางสมจิตธรรมสุริยะมิตรนะครับอดีตเจ้าของร้านอาหารผ่องศรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความเมตตาดูแลนายกตั้งแต่ในช่วงเป็นนักเรียนที่นิวยอร์กและก็เป็นผู้ให้โอกาสได้ทำงานพาร์ทไทม์หารายได้พิเศษนะครับซึ่งในโอกาสนี้นายกได้แนะนำรัฐมนตรีที่ร่วมคณะมาด้วยนะครับทั้งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำลังเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐที่ใกล้จะจบแล้วนะครับและก็แนวโน้มก็เป็นไปในทางที่ดีและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับลูกชาย ายของนายเนวินที่ชอบนะครับโดยบอกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นผู้ที่มีความขยันเปรียบเหมือนหลานแท้ๆของตนนะครับซึ่งนายทินเองเนี่ยนะครับได้กล่าวกับชุมชนคนไทยว่าไม่ต้องห่วงประเทศไทยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเศรษฐกิจก็กำลังดีขึ้นและในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลายประเทศพบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้เนี่ยต่างเชื่อมั่นในประเทศไทยเพราะขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกที่มีสงครามความขัดแย้งแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนไปขยายการลงทุนทำธุรกิจด้วยความได้เปรียบด้านโลจิสติกสภาพภูมิรัฐศาสตร์นะครับขณะที่ระบบการทำงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่บอกว่าข้าราชการเป็นเจ้าคนนายคนไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับตรงข้ามประชาชนเนี่ยเป็นเจ้านายและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีช่องทางในการร้องเรียนเรื่องต่างๆได้นะครับส่วนใครที่คิดจริตยืนยันโอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์และรัฐบาลเนี่ยยังมีความมั่นคงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนข้าราชการประจำเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะครับขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ fast track นะครับหรือว่าการขออนุญาตต่างๆเนี่ยจะไม่มีความล่าช้านะครับทางนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยสามัคคีกันไว้เพราะว่าเราเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเองยังได้พูดถึงเรื่องของการเจรจาภาษีกับสหรัฐนะครับที่ทางด้านของนางสุภกิจสุธรรมพันธ์กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะครับโดยไทยเนี่ยขายสินค้าให้สหรัฐอยู่ที่ 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้มันก็จะเกิดประโยชน์ได้ยังไงนะครับและสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นเนี่ยไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่ถ้าบอกว่าถ้านะครับสหรัฐเป็นศัตรูนะครับกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอันนี้ก็รับไม่ได้นะครับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆซึ่งตอนนี้การเจรจาเนี่ยใกล้จบแล้วนะครับถ้าสหรัฐไม่มีประเทศไทยนะครับถ้าต้องบอกว่าถ้าเหนือเนี่ยมันก็เหมือนกันเพราะว่าสินค้าหลักเนี่ยก็มาจากเมืองไทยนะครับส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างหนึ่งข้างไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าไทยเองเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่จะยืนอยู่บนขาตัวเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรจะดำรงสถานะอย่างไรนะครับซึ่งประเทศไทยก็ใช้บริบทเนี้ยในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับว่าขอประชาชนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนก็ตามแต่นั้นเนี่ยนะครับไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเสียดินแดนเพราะว่านะครับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะเนี้ยเหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจานะครับโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยเราเนี่ยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนนะครับซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่นะครับทำให้ตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่ามีความสงบนะครับซึ่งนายกยังบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการยกเลิก MOU 4แล้วก็จะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและก็ต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีนะครับเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและก็การขยายสัมปทานให้กับทางปตท.นะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นด้ามขวานซึ่งบริเวณอ่าวไทยรูปกอบริเวณนั้นเนี่ยก็มีก๊าซอยู่แล้วนะครับยิ่งทางฝั่งเขมรเนี่ยไม่ยอมจบกับทางไทยเนี่ยก็ดูด ของเราเนี่ยอยู่ทุกวันนะครับของสูงไหลลงที่ต่ำอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องการนะครับทางฝั่งเขมรต้องการที่จะรีบจบนะครับจะได้มาแชร์กันได้นะครับถ้าไม่จบก็ต้องนะครับดูดกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะทุกวันนี้ก็ใช้แหล่งเนี้ยเป็นแหล่งพลังงานนะครับก๊าซธรรมชาติก็มีอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะเพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอีก50-60ปีเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงด้านพลังงานอ้าวนะครับนี่ก็เป็นการพูดคุยกับชุมชนไทยนะครับที่นิวยอร์กของนายกรัฐมนตรีนะครับคณะเดียวกันนะครับในช่วงค่ำนะครับที่โรงแรม Four Seasons ที่นครนิวยอร์กเนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้พบกับนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับ US ASEAN Business Council นะครับและก็หอการค้าสหรัฐเพื่อสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างโอกาสของคนไทยโดยนักธุรกิจหลายคนที่มาร่วม งานครั้งนี้เนี่ยได้มีแผนที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Bank IMF นะครับที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดกันที่กรุงเทพในเดือนหน้าเนี่ยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดบนเวทีและก็การพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของบริษัทนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและก็การแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางอาเซียนการมาลงทุนหรือการค้าขายเนี่ยจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่ว่าเป็นประตูสู่700ล้านคนของอาเซียนนะครับซึ่งในทางการค้าเนี่ยประเทศไทยได้เดินหน้าทำข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงสหรัฐนะครับที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาช่วงสุดท้ายแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้มีการปรับปรุงรูปแบบแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass นะครับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงนะครับซึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็ภายในปี2030เนี่ยไทยก็จะอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกนะครับและก็ไทยพร้อมเป็นแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและก็เติบโตไปด้วยกันนะครับด้านของนายไบรอันแม็กฟิเตอร์สนะครับซึ่งเป็นประธานและ CEO ของ US ASEAN Business Council เนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและก็มีตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสในด้านการค้าการลงทุนนะครับขณะที่นายไมเคิลเดอร์ซอมเบอร์นะครับซึ่งเป็นทางด้านของ Assistant Security นะครับSecretary นะครับ of State for East ASEAN and Pacific Affairs เนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยและสหรัฐเนี่ยสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและก็ห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีนะครับSuper Intelligence นะครับซึ่งหรือว่า SI นะครับที่ประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆทั้งภาคการผลิตโลจิสติกสาธารณสุขการเงินเกษตรกรรมการศึกษาบริการภาครัฐนะครับเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสหรัฐเนี่ยเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับเป็นเรื่องของเวทีนะครับที่หารือกับภาคธุรกิจต่างๆนะครับของนายกรัฐมนตรีในสหรัฐนั่นเองนะครับอ้าวก็วันนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นความยินดีของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยทั้งประเทศแล้วก็คนไทยนะครับในทุกมุมโลกอาจจะเรียกได้ว่าก็คนทั้งโลกก็ได้นะครับจับตามองเรื่องของการประกวดในรายการระดับโลกล่ะครับอย่างอเมริกาก็ Talent หรือว่า AGT Season ที่21นะครับซึ่งมีจากประเทศไทยเราเนี่ยนะครับที่รู้จักกันในนามเนเน่โรยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอัมลอยเนี่ยนะครับที่มีอายุเพียง16ปีเนี่ยนะครับเข้าสู่การเข้าสู่เวทีการประกวดครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่ตัดสินแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคนไทยคนแรกแหละนะครับที่คว้าแชมป์ AGT ในครั้งนี้นะครับซึ่งในรุ่นดังกล่าวนั้นเองเนี่ยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็บอกว่าทั้ง างนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กเนี่ยได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรยัลนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับพร้อมกับชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับซึ่งนายกเนี่ยบอกว่าความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่ก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์นะครับรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจกับผู้ชมในวงกว้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินะครับซึ่งการแข่งขันในรอบไฟนอลนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่นะครับมีคนติดตามกันนะครับส่วนใหญ่ก็ติดตามในโลกออนไลน์นั่นแหละนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับทางด้านของศิลปินวัย17ปีจากประเทศไทยเราเนี่ยได้สร้างความประทับใจนะครับจากการแข่งขันนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้แสดงความยินดีกับเนเน่รวมถึงครอบครัวผู้สนับสนุนและก็ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้และก็ขอบคุณที่ได้นำความสามารถของเยาวชนไทยเนี่ยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นและก็มีส่วนสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยผ่านดนตรีแล้วก็การแสดงนะครับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยเนี่ยสามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้ในอนาคตนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าจะทำกันก็ต้องมองถึงอนาคตที่มีแผนระยะยาวนะครับไม่ใช่ทำกันเฉพาะในช่วงที่มีข่าวที่มันเป็นประเด็นเป็นกระแสโด่งดังนะครับทำกันในลักษณะไฟไม่ฟางอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อ่ะหยิบยกเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆอย่างเนี้ยนะครับถ้าไปต่อยอดได้อย่างจริงจังมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ้าวเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วงนี้เนี่ยนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการนำกำลังฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับไปจับบ่อนนู่นนี่นั่นก่อนหน้านั้นเนี่ยนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่มีการจับบ่อนกลางเมืองนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวมานะครับล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการสนธิกำลังฝ่ายปกครองรวมถึงกรรมาธิการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรนะครับบุกทลายบ่อนลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงนะครับไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏตอนนี้เนี่ยเจ้าพนักงานกำลังในขณะที่เจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติการก็ได้มีโทรศัพท์สายปริศนาโทรเข้ามาเหมือนกับที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยเจ้ามือยังเป็นคนต่างด้าวแล้วก็เป็นการใช้อาคารใจกลางกรุงเทพเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยจำนวนมากนะครับตนเนี่ยได้รับรายงานประธานตนเนี่ยได้รายงานไปยังนายอนุทินนะครับที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศเนี่ยได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้เร่งขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร็วที่สุดนะครับซึ่งนายวรสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าตนเนี่ยได้กำชับไปยังเจ้าพนักงานปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกสทช.เพื่อเร่งตรวจสอบเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งขยายผลตรวจสอบหาเจ้าของบ่อนตัวจริงมาดำเนินคดีนะครับรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวที่อ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนเนี่ยถ้าเข้าข่ายการกระทำความผิดตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศ2569เนี่ยก็ให้ดำเนินการโดยระเบียบโดยไม่มีละเว้นนะครับขณะเดียวกันตนในฐานะกำกับดูแลกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดินแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาอนุญาตต่อเติมอาคารนะครับรวมถึงตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้รับทราบในกรณีการลักลอบเปิดบ่อนในครั้งนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนพัวพันไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ยก็ให้ดำเนินการทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดน ะครับซึ่งต้องย้ำว่าจะเดินหน้าขยายผลการสอบสวนเชิงลึกถึงเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังเจ้าของบ่อนตัวจริงแล้วก็โครงสร้างการจัดสรรประโยชน์ทั้งหมดอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็พื้นที่เขตดินแดงเนี่ยไม่ใช่พื้นที่สุดท้ายที่จะตรวจสอบนะครับตอนนี้มีข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายพื้นที่นะครับก็เตือนไปยังผู้ที่ยังคงลักลอบการกระทำผิดเย้ยกฎหมายเนี่ยให้หยุดการกระทำจ้ะนะครับกระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นบังคับใช้กฎหมายเข้าปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อคืนความผาสุกให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับแม่กรณีของบ่อนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องบอกนะครับว่าบ่อนเล็กบ่อนน้อยอันนี้ลักลอบเล่นเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าบ่อนขนาดใหญ่บ่อนที่เล่นกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะต่างจังหวัดเนี่ยก็มีอยู่นะครับอยู่ที่ว่านะครับจะมีการเอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็แน่นอนอันนี้ฝ่ายปกครองนะครับก็ต้องมีคำถามไปยังฝ่ายความมั่นคงฝ่ายที่ดำเนินการที่มีหน้าที่โดยตรงกับการกวาดล้างเนี่ยนะครับว่าเอาจริงเอาจังกันมากน้อยขนาดไหนมีเรื่องผลประโยชน์อะไรที่มาเป็นตัวแอบแฝงทำให้มองข้ามกันไปหรือเปล่านะครับกระทรวงมหาดไทยเอาจริงเอาจังแล้วส่วนอื่นที่มีอำนาจโดยตรงก็นะครับไม่ควรที่จะมองข้ามหรือปล่อยปละละเลยนะครับเอาไปดูความเคลื่อนไหวที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้ก็มีการประชุมนะครับมีวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับเป็นเรื่องที่นายกรจติกวีสสจิรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดต่อนายเอกนิติธานประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงการตรวจสอบนายวรพักธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับหลังมีชื่อทางการสหรัฐเนี่ยใช้สอบให้สอบสวนนะครับว่าเข้าเกณฑ์คว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติหรือเปล่าแล้วก็การกำกับการทำงานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะครับซึ่งทางด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งว่านายเอกนิติติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับแต่ว่าให้นายกรเนี่ยแต่ว่าทางด้านของนายกรเนี่ยได้ขออภิปรายเพื่อฝากคำถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งนายกรเนี่ยก็ได้อภิปรายนะครับว่าขอตั้งคำถามต่อกับกระบวนการของไทยหากมีความเป็นไปได้ว่าทางสหรัฐเนี่ยขอความร่วมมือมาอย่างรัฐบาลไทยให้สืบสวนนายวรพักเนี่ยตนขอถามถึงท่าทีของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังฝากคำถามที่เป็นความกังวลต่อการทำงานของกลต.ที่บังคับใช้กฎหมายล่าช้านะครับทางนี้เนี่ยรัฐบาลเคยติดตามตั้งคำถามกับกลต.หรือพอใจกับการทำงานที่ล่าช้าหรือไม่นะครับกฎหมายของไทยเนี่ยมีครบถ้วนแต่ประเด็นทุนเทาทุจริตช่อโกงในตลาดหลักทรัพย์ได้ผลลัพธ์ที่น้อยมากนะครับกฎหมายมีอำนาจมีแต่ผลลัพธ์ไม่ปรากฏเป็นเหตุให้ต้องตั้งคำถามต่อตัวบุคคลว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายหรือไม่นะครับทางนี้เนี่ยบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกลต.มีประวัติเงื่อนงำที่เกี่ยวข้องกับการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนเทานะครับตนเนี่ยขอตั้งคำถามว่าทำงานจริงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกปราบปรามหรือไม่เนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับที่น่าสนใจกับการตั้งคำถามดังกล่าวนี้นะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ก็คือเรื่องของคดี Forex เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ศูนย์ราชการอาคาร4นะครับชั้น2ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 92/2569 กรณีคดีซื้อขาย Forex นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้สรุปสำนวนนะครับพร้อมความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ

0: ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนก็เรียกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นหางว่าวละนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ขนกล่องเอกสารจำนวน17ลัง102แฟ้มแล้วก็เอกสารอีก 43,448 แผ่นเนี่ยไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษสอบตรวจสอบสำนวนนะครับซึ่งทางด้านของฟิล์มเองเนี่ยนะครับก็เดินทางถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็มีความมั่นใจไม่กังวลกับสิ่งที่ถูกดำเนินการนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของนายพงพานุนายภาวุฒิเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมาพร้อมทีมกฎหมายและก็ทนายความนะครับก็ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการนะครับกระทั่ง10โมงของวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้คุมตัวทั้งนายรัฐภูมิแล้วก็นายภาวุฒิเนี่ยนะครับพร้อมกับพวกเนี่ยนะครับไปดำเนินการนะครับสั่งฟ้องต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยยังได้จัดทำหนังสือแจ้งถึงนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้รับทราบและก็อนุญาตการขอส่งตัวนายภาวุฒิเนี่ยนะครับส่งฟ้องอัยการคดีพิเศษด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่คนให้ความสนใจนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักกันนะครับขออนุญาตบอกกล่าวกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับAround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครื่นคมนาคมครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์ สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ยังคงมีข่าวคราวเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับการเบี่ยงปิดเบี่ยงจราจรเนี่ยมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานบนถนนพระราม2ชั่วคราวนะครับในวันที่26และ27กันยายนนี้เพื่อก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกสัญญาที่1ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานบนถนนพระราม2ชั่วคราวนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า UNCC เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนกาญจนาวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1นะครับโดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้างแท่นรับท่อประปานะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม2ชั่วคราวนะครับเป็นการปิดทางคู่ขนานทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี5นะครับของวันที่26และ27กันยายนนี้โดยวันที่26กันยายนนะครับปิดทางคู่ขนานฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณโรตัสพระราม2ถึงพระราม2ซอย71นะครับแล้วก็วันที่27ธันวาคมปิดทางคู่ขนานฝั่งขาเข้าตั้งแต่บริเวณสุสุกิพระราม2ถึงพระราม2ซอย68นะครับผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางเบี่ยงเข้าทางหลักทดแทนชั่วคราวนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางนะครับโดยมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุดนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้รับจ้างก็ได้มีการทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ได้สัญจรบริเวณดังกล่าวนะครับและก็ขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงเนี่ยนะครับได้สังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ทางถ้ามีข้อร้องเรียนหรือว่าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843566129นะครับ0843566129ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งกันต่อนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเรานะครับกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @Around_NewsFM 97นะครับAround_NewsFM97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางนี้ของคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมกันด้วยนะครับแล้วก็ย้ำกันนะครับอีกเรื่องก็คือการเพิ่มวันออกอากาศของคุยข่าว Around News ของเรานะครับเป็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับจากเดิมอังคารถึงศุกร์เนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับเอาไปดูที่กระทรวงคมนาคมนะครับร่วมงาน InnoTrans 2026หารือญี่ปุ่นพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟเพื่อที่จะปลดล็อกศักยภาพสร้างรายได้ใหม่หนุนบริการระบบรางของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยนะครับเข้าร่วม

การอินโนทรานส์2026ที่ศูนย์นิทรรศการเมสเซเบอร์ลินนะครับที่กรุงเบอร์ลินสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีนะครับโดยที่วันแรกเนี่ยนะครับทางคณะเนี่ยได้เข้าเยี่ยมชมJapanese Pavilionนะครับบูธของหน่วยงานและก็ผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำของญี่ปุ่นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีรูปแบบการบริหารจัดการและก็เปิดโอกาสความร่วมมือที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาระบบรางของไทยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมชมบูธองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าไจก้านะครับซึ่งมีประสบการณ์สนับสนุนโครงการระบบรางในกว่า40ประเทศทั่วโลกและก็มีการหารือแนวทางสนับสนุนการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานและก็ความปลอดภัยของระบบลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและก็วางรากฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงของไทยให้สามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจากนั้นเนี่ยทางคณะก็ได้มีการเยี่ยมชมบูธโตเกียวเมโทรซึ่งมีประสบการณ์สนับสนุนการพัฒนาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่า MMAP นะครับพร้อมกับศึกษานวัตกรรมการตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถแบบเรียลไทม์โดยใช้กล้องตรวจจับมิติร่วมกับระบบ AI ประมวลผลและก็ส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันและก็แสดงผลภายในสถานีซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารเนี่ยทราบความหนาแน่นของแต่ละตู้สามารถเลือกจุดขึ้นรถและก็วางแผนการเดินทางได้สะดวกขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการก็สามารถนำข้อมูลไปบริหารขบวนรถและก็กระจายผู้โดยสารลดความแออัดได้ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนนะครับ TOD จากทางด้านของฮันคิวคอร์ปอเรชั่นนะครับผู้ประกอบการรถไฟเอกชนและผู้พัฒนาพื้นที่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งพัฒนาสถานีรถไฟควบคู่กับที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานศูนย์การค้าแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะโดยรายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจรถไฟ 17% แล้วก็ธุรกิจนอกระบบรางเนี่ย 83% นะครับรูปแบบของฮันคิวเริ่มจากการนำที่ดินที่บริษัทมีอยู่เดิมเนี่ยมาพัฒนาพร้อมเจรจาซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากประชาชนโดยสมัครใจเพื่อให้เกิดพื้นที่ TOD ที่เชื่อมโยงกันนะครับโดยไม่ได้ใช้กระบวนการเวรคืนส่งผลให้สถานีรถไฟเนี่ยเป็นทั้งศูนย์กลางการเดินทางการอยู่อาศัยแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้กลับมาสนับสนุนกิจการรถไฟแล้วก็ยกระดับมูลค่าพื้นที่โดยรอบในระยะยาวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางคณะยังได้ไปเยี่ยมชมบูธ East Japan Railway Company นะครับ JR East ซึ่งเป็นทั้งผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเดินรถไฟรายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับโดย JR East นะครับแสดงความสนใจร่วมศึกษาหรือแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับทางบริษัท SRT Asset จำกัดซึ่งมีการรถไฟแห่งประเทศไทยถือหุ้น 100% นะครับเพื่อนำประสบการณ์ด้านการเดินรถการบริหารสถานีและก็การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีมาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยพื้นที่ที่ได้มีการพูดคุยคือโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์นะครับหรือว่า Medical District บนพื้นที่ของการรถไฟ148ไร่นะครับซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชโดยมีแนวคิดพัฒนาระยะแรกเนี่ยประมาณ22ไร่ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรนะครับไปต่อกันที่ทางกรมทางหลวงชนบทนะครับเดินหน้าสร้างทางต่างระดับจุดตัดระหว่างถนนสายทชปท4001กับทล352อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดนะครับอันนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572นะครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับได้เปิดเผยว่าทางกรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างเตรียมเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบริเวณจุดตัดระหว่างถนนสายทชปท4001กับทล352อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี1แห่งนะครับเนื่องจากว่าทางแยกบริเวณจุดตัดระหว่างถนนสายทชปท4001กับทล352เนี่ยมีปริมาณการจราจรจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเร่งด่วนนะครับ

ซึ่งมีทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่รถขนส่งรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแก้ไขปัญหาการจราจรยกระดับการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจึงจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงชนบทในการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยในปี2572นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะก่อสร้างเป็นสะพานจุดตัดระหว่างถนนสายทช.ปท.4001กับทล.352จำนวน1แห่งความยาวรวม380เมตรจำนวน2ช่องจราจรนะครับมีงานขยายสะพานข้ามคลอง7เนี่ยซึ่งเป็นสะพานข้ามคลอง7เดิมนะครับบริเวณกิโลเมตรที่7บวก3 4 5งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองแอลนะครับระหว่างคลอง6ถึงคลอง7บริเวณกิโลเมตรที่8บวก5 9 5จำนวน2แห่งรวมถึงงานระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก็งานอำนวยความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมนะครับโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง391ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกรมทางหลวงชนบทนะครับยังได้ให้ความสำคัญกับการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการและก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดก่อนดำเนินโครงการเนี่ยก็มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและก็ลงนามบันทึกความร่วมมือ3ฝ่ายนะครับก็คือทางกรมทางหลวงชนบทผู้รับจ้างผู้แทนประชาชนและก็มีการนำเสนอความเป็นมาลักษณะโครงการขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงมีการรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทก็มีแผนจะจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสำนักอำนวยความปลอดภัยนะครับได้รายงานสรุปปริมาณจราจรภาพรวมบนทางหลวงพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข6นะครับก็คือหมายเลข M6 นะครับบางปะอินนครราชสีมาระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนะครับสัปดาห์ที่5ที่เปิดทดลองให้บริการนะครับช่วงบางปะอินหินกองเนี่ยมีปริมาณการจราจรรวม 85,300 คันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการที่มีปริมาณการจราจรที่ 61,930 คันเรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง38%นะครับสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1ก็คือถนนพหลโยธินได้ 24% นะครับและก็ช่วงหินกองปากช่องมีปริมาณจราจรรวม 81,180 คันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการที่มีปริมาณจราจร 61,498 คันคิดเป็นถึง 32% นะครับแล้วก็สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพได้ 30% แล้วก็ช่วงปากช่องนครราชสีมามีปริมาณจราจรรวม 75,200 คันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการที่มีปริมาณจราจรรวม 68,656 คันคิดเป็น 9% นะครับสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข2ก็คือถนนมิตรภาพเนี่ยได้ 39% นะครับก็แน่นอนแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามอเตอร์เวย์ M6 นะครับช่วงที่เปิดทดลองให้บริการเนี่ยยังอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนนะครับกรมทางหลวงจึงกำหนดให้ใช้เส้นทางได้เฉพาะรถยนต์4ล้อนะครับแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางเนี่ยได้ปฏิบัติตามป้ายและก็เครื่องหมายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางและก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงนะครับ1586กด6ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสรุปนะครับตัวเลขของการใช้ทางเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 นะครับทางช่วงปากบางปะอินหินกองนะครับชิ้นกองปากช่องแล้วก็ปากช่องนครราชสีมาก็โดยภาพรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักทั้งพหลโยธินแล้วก็มิตรภาพได้มากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตามสองข่าวรอบโลกนะครับไปดูอิ

0: การบนเวที UN นะครับพูดถึงเรื่องของสงครามจะไม่ยอมแพ้แล้วก็บอกว่าสหรัฐเป็นผู้ก่อการร้ายขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับแม้ตามข่าวบอกว่ามีการแหกธรรมเนียมปฏิบัติต้อนรับผู้นำจีนที่สนามบินด้วยอาจมีอะไรตามมาหลังจากนั้นอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: เวทีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับหรือว่า UNGA 81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะครับก็ทุกสายตาเนี่ยก็คงจะเฝ้าจับตามมองนะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็จากทางด้านของอิหร่านนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องของอิหร่านไปก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดเนี่ยรอยเตอร์ได้รายงานนะครับว่าทางด้าน

ของมัสอุสเปเจสซียานนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับได้กล่าวถ้อยแถลงบนเวที UNGA 81นะครับว่าสหรัฐเนี่ยยึดแนวทางข่มขู่บีบบังคับและก็ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมแพ้สหรัฐในสงครามซึ่งการข่มขู่มีแต่จะทำให้อิหร่านยิ่งยืนกรานในจุดยืนของตนเองและก็อิหร่านเนี่ยยังคงเปิดกว้างต่อการดำเนินการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับซึ่งประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยบอกว่าประชาชนชาวอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้กับแรงกดดันผู้ก่อการร้ายและฝึกฝนผู้ก่อการร้ายกลับเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับโดยอ้างถึงคำกล่าวของทรัมป์ที่บอกว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายชั้นนำของโลกแล้วก็บอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับการใช้ถ้อยคำหรือท่าทีที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้กำลังนะครับโดยที่อิหร่านเนี่ยไม่มีความพยายามใดๆในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์การละทิ้งสิทธิ์ที่รัฐพึ่งการละทิ้งสิทธิ์ที่รัฐพึงมีเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์อย่างสันตินะครับเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้อีกทั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุซนะครับอิหร่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวการประจำการของกองเรือของฝ่ายศัตรูอย่างถาวรรวมถึงการขยายวงของสงครามจะนำไปสู่สันติภาพจะไม่นำไปสู่สันติภาพนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยเป็นผู้สังหารพลเรือนระหว่างการทำสงครามขณะที่ชูภาพถ่ายหลายภาพนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นภาพของเด็กนักเรียนหญิงที่กำลังอยู่ในห้องเรียนอย่างไรก็ตามเนี่ยคณะผู้แทนสหรัฐได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่ทางประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยเริ่มกล่าวถ้อยแถลงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองมินาฟเมื่อ28กุมภาพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านและก็จุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งครั้งนี้ส่งผลให้มีเด็กและครูเนี่ยเสียชีวิตมากกว่า175คนนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนยังไม่ได้เปิดเผยผลการสอบสวนเหตุโจมตีเมืองมินาฟอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่มีพลเรือนเสียชีวิตมากที่สุดจากการปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในรอบหลายทศวรรษนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการสอบสวนเบื้องต้นของกองทัพสหรัฐพบว่าสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้กระทำผิดต่อการโจมตีดังกล่าวอันนี้นะครับก็เป็นท่าทีบนเวทีสหประชาชาตินะครับที่ทางสหรัฐนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางอิหร่านโดยประธานาธิบดีเปเชสกิยานนะครับใช้ตอบโต้กันจากสงครามที่เกิดขึ้นนะครับความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นั่นก็คือการที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยเดินทางไปรอต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งเดินทางถึงกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่23กันยายนนะครับก็ตามเวลาที่สหรัฐเนี่ยนะครับก็ตรงที่ช้ากว่าเรา11ชั่วโมงนะครับโดยที่ทรัมป์และภรรยาเนี่ยไปยืนรอต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็ภรรยาบนพรมแดงที่ปูบนลานจอดเครื่องบินข้างเครื่องบินของประธานาธิบดีจีนนะครับที่ฐานทัพอากาศแมริแลนด์ซึ่งใช้สำหรับการเดินทางของเครื่องบิน Air Force 1นะครับตามรายงานของC-SPAN นะครับซึ่งติดตามกิจกรรมของประธานาธิบดีเนี่ยบอกว่าการต้อนรับครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแหวกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตและยังถือเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเดินทางมาต้อนรับผู้นำต่างชาติที่ฐานทัพร่วมแอนดรูนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ต้อนรับสมเด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในปี2015นะครับซึ่งผู้นำทั้งสองเนี่ยก็ยิ้มแย้มจับมือแล้วก็พูดคุยกันเพียงไม่กี่นาทีในการเริ่มต้นการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีนะครับวงดนตรีทหารบรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในพิธีต้อนรับขณะที่ทรัมป์เนี่ยสะดุ้งเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินผ่านเหนือศีรษะด้วยเสียงดังกึกก้องนะครับก่อนที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะแยกย้ายกันไปเพื่อเตรียมเข้าร่วมหารือที่กำหนดไว้ในวันนี้นะครับด้านของสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับเอาประดาด้วยเรื่องของการหารือของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นวันพฤหัสบดีนะครับแต่ว่าตรงกับบ้านเราในวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์นะครับด้านของสกอตต์เบสเซนนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะครับว่าตนและรองนายกรัฐมนตรีหลีเฟิงของจีนเนี่ยตกลงที่จะขยายเวลาการพักรบทางการค้าซึ่งจะหมดอายุ

0: ในวันที่10พฤศจิกายนเนี้ยออกไปอีก2เดือนจนถึง10มกราคมปีหน้านะครับแต่สถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงวอชิงตันเนี่ยยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆต่อประเด็นดังกล่าวนะครับคาดว่าในการเยือนครั้งนี้เนี่ยประเด็นความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจทั้ง2เกี่ยวกับการค้าเทคโนโลยีและก็อิหร่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยนะครับแต่คาดหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงใดๆหรือมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในระหว่างการเยือนของสีจิ้นผิงนะครับก็ความคาดหวังเนี่ยมีน้อยมากนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องของไต้หวันยาเสพติดและก็เรื่องของแร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากนะครับในขณะที่มีแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกเลยว่ามีแนวโน้มนะที่สีจิ้นผิงเนี่ยจะหยิบยกประเด็นการอ้างสิทธิ์ของตนเหนือไต้หวันอย่างหนักแน่นขึ้นมาซึ่งเป็นหัวข้อที่สหรัฐเนี่ยต้องการที่จะหลีกเลี่ยงในขณะที่ทรัมป์เนี่ยก็น่าจะคงมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอย่างเข้มงวดต่อไปแม้ว่าผู้นำจีนจะคัดขานนะครับอย่างไรก็ตามการหารือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่ข้อตกลงบางประการนะครับเช่นการลดภาษีสำหรับสินค้าหรือว่าภาคอุตสาหกรรมบางประเภทความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดและการขยายการหารือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศนะครับคาดว่าทรัมป์เนี่ยจะขอให้จีนปล่อยตัวชาวอเมริกันบางคนรวมถึงบุคคลอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวในจีนนะครับโดยทั้งสองประเทศเนี่ยอาจตกลงที่จะหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ตระหนักถึงอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งกำลังเผชิญกับคะแนนนิยมที่ลดลงท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนต่อสงครามกับอิหร่านนะครับขณะที่สีจิ้นผิงแม้จะเผชิญกับความท้าทายภายในประเทศเช่นเดียวกันแต่ว่าก็มาเยือนด้วยสถานะที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่านะครับโดยภาคการค้าของจีนเนี่ยกำลังขยายตัวเป็นอย่างมากนะครับเอ็ดการ์คาร์เมนอดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศนะครับในกรุงวอชิงตันนะครับก็บอกว่าทรัมป์เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตและจะแข็งแกร่งขึ้นแต่เมื่อทางด้านของสีจิ้นผิงนั่งหารือกับทรัมป์เนี่ยกลับเชื่อมั่นว่าสหรัฐกำลังเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วและเวลาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เข้าข้างจีนนะครับนอกเหนือจากพิธีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะครับกำหนดการเยือนของสีจิ้นผิงยังรวมถึงงานลิงก์อาหารค่ำในฐานะรัฐพิธีซึ่งก็จะมีบุคคลสำคัญจากแวดวงเทคโนโลยีเข้าร่วมนะครับพิธีต้อนรับทางทหารที่ทำเนียบขาวซึ่งจะมีเครื่องบินรบบินผ่านแล้วก็การเยือนหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารต้นฉบับของคำประกาศอิสรภาพและรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันพฤหัสบดีนะครับคาดว่าจะมีผู้บริหารบริษัทที่มีความสำคัญต่อตลาดของทั้งสองประเทศเข้าร่วมอย่างเช่นทิมคุกนะครับผู้บริหารของ Apple นะครับเจนเซนหวงผู้บริหารของNVIDIA และก็แซมอัลแมนผู้บริหารของ OpenAI นะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าคาดกันว่าทั้งทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยจะมีการพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่จีนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าจะเป็นการประชุมกลุ่ม G20 ที่สหรัฐในเดือนธันวาคมก็ติดตามดูกันก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น1620ล้านลูกบาศก์เมตร

0: หลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ
1: ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี้
2: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
1: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนิโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้ว

0: ต้นขสมกวางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐ

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
2: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา

0: จังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: หลังเกมแมนยูบุกเสมอฟูลแลมนะครับ ในนาทีแบบเกือบสุดท้ายแล้วนะเกือบสุดท้ายของการแข่งขันเนาะก่อนที่จะทดเวลาพิเศษนะครับมามานั่งเหลากันดีกว่าว่าเป็นยังไงรวมไปถึงการตัดเกรดนักเตะในค่ำคืนของเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ
3: ครับผม
2: มานั่งพูดคุยกันขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับ

0: เครื่องดื่มนมแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: มันเมื่อเช้าผมดูผมดูรายการเฮียสอใช่ไหม
0: ครับ
1: มีคนเขาคอมเมนต์ว่าทำไมแมนยูยิง2ประตูแล้วไม่เสมอ
0: เออ
1: ผมหาอะไรกำลังกินโจ๊กอยู
0: ่
1: แมนยูยิงเข้าไป2ลูกทำไมเสมอครับเนี่ยแล้วคุณลุงสนเลยยุทธเขาอ่านเนี่ยผมเลยหาเลยครับ
0: มันก็พอให้ได้แซวพอให้ได้แซวมันทำไงได้มันเข้าประตูตัวเองอ่ะ
1: นะลัมเมนโอ้โหสาดแบบเขาเรียกอะไร
0: โอ้โห
1: เซฟเดี๋ยวครับ DKR เข้าสิง
0: อีก
1: เออ
0: เซฟแล้วเซฟอีกลัมเมนอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าฟุตแรกไม่คมผมก็ว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าลัมเมนก็เซฟนะเขาทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมของฟุตแรกอ่ะเอาอีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าในการจัดการของจอร์จคิงจัดการจอร์จคิงไม่ได้เลย
1: ใช่ปวดเลยนะ
0: ใช่ทั้งกองกลางลงไปถึงกองหลังแล้วนะลูกชองก็แบบดูเชื่องช้าไปเนาะ
1: ก็ผมว่าก็ด้วยจากผลพวงคนอื่นๆนั่นแหละในการยืนตำแหน่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามตรงนะเราไม่ได้มีกองกลางเชิงรับที่แบบว่าเออยืนตำแหน่งแบบเขาเรียกอะไรคอยเลยคอยบังทางบอลน่ะเราก็ยืนแบบเรามีทีละมันเรามีเมนูที่มันก็เขาก็เก่งเรื่องเชิงรุกไงแต่พอเป็นเรื่องการป้องกันเงี้ยการแบบตั้งค่ายดักคู่แข่งเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพที่อ่อนลงไปในเรื่องเกมรับนะเออ
0: เอาจริงก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างเนาะที่มันส่งเสริมเราเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งแต่คืนวันศุกร์เนาะที่เชลซีแพ้เบรนท์ฟอร์ดใช่ไหม
1: ได้ยังไง
0: สามศูนย์เออแพ้เบรนท์ฟอร์ดสามศูนย
1: ์
0: ก็ทำให้แต้มเชลซีอยู่แค่7แต้มถ้าเราชนะเกมนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราคะแนนเท่าเชลซีใช่ไหม
1: ถูก
0: เออต่อมาในคืนถัดมาสเปอร์ก็โดนวิลล่า
1: เออ
0: โดนวิลล่าแต่ว่ายิงได้แล้วนะมายิง2ลูกช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าสเปอร์ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอแต่วิลล่าได้ชัยชนะในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: คะแนนของวิลล่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะ5คะแนนเท่ากับเรามั้งเพราะว่าเสมอไป2เกมเนาะ
1: ครับ
0: วิลล่านะครับอ๋อวิลล่ามี4คะแนนนะครับเพราะว่าเสมอไป1เกมแล้วก็มาชนะเกมเมื่อคืนเป็น4คะแนนเออต่อด้วยคู่ที่หลายๆคนก็ติดตามรวมถึงผมด้วยนะครับก็คือไบรตันกับอาร์เซนอลไบรตันก็เพิ่งชนะเรามาในเกมคาราบาวคัพนะครับสุดท้ายจัดอาร์เซนอลไปวิ่งทั้งเกมวิ่งเป็นม้าเลยโอ้โหเอออาร์เซนอลก็น่าจะเป็นชุดที่แบบดีที่สุดด้วยมั้ย
1: ไม่ดูมั้ยเกมนี้เฮ
0: ้ดูแต่ว่าดูจบผมดูแค่ครึ่งแรกเพราะว่าผมไม่ค่อยสบาย
1: ผมติดตามว่าเอ้ยไบตันผมก็เค้าเรียกมีลางสังหรณ์ว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงวะในเมื่อเค้าทำดีกับเราอ่ะเค้าจะทำดีกับทีมแชมป์ยังไงซึ่งก
0: ็
1: ผมก็รู้สึกผิดคาดนะว่าโอ้โหคือคิดว่าชนะได้แหละแต่ไม่คิดว่าชนะ 3-0 นะมันเป็นมันเวอร์ไปแล้วอ่ะ
0: ไม่เราดูอาร์เซนอลสิดูอาร์เซนอลก่อนอาร์เซนอลเนี่ยเป็นไลน์อัพที่แบบเติมแค่ซิลบาแทนคอนซ่าคือชุดใหญ่อ่ะ
1: ใช
0: ่เออเติมแค่ซิลบาแทนคอนซ่าคือชุดใหญ่เลยนะถูกว่าทิมเบอร์มาแล้วอะไรเงี้ยคาราฟิโอลี่เออเดคันไรส์คู่กับกิมาไรส์อย่างเงี้ยซาก้าโอเดกาดไอโซลิดใช่ไหมแล้วก็หน้าเป้าเป็นไคฮาวัตสุดท้ายโดนไบรตันไป 3-0 วิ่งไม่พักเลยโอ้โห
1: ก็นั่นแหละผมก็ติดใจคนหนึ่งเอวุสโควิดเนี่ยที่บอกว่าที่ทำให้เชสโกเนี่ยโดนแฟนเราเนี่ยเขาเรียกอะไรโอ้ยไม่ไหวเปล่าวะเล่นไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่ฟิตแต่พอมาดูอีกนัดหนึ่งเนี่ย โอ้โหมันเก็บทุกอย่างเลยอ่ะไม่ใช่แค่ลูกกาอากาศมันเก็บฮาวเวิร์ดเสร็จใช่ไหมยูเคเลสส่งมาครึ่งหลังมันเก็บอีกมันโอ้โหมันค้ำทั้งค้ำทั้งขยโยกมันเอาไม่มันเอาอยู่หมดเลยอ่ะไอตัวเนี้ยไอเซนเตอร์แบ็กคนเนี้ยผมว่านะมันโอ้โหคือมันอยู่เขาอยู่สเปอร์ใช่ไหมสเปอร์ปล่อยมา
0: ใช่เ
1: ป็นปล่อยไม่ได้ยังไงวะปล่อยไม่ได้ยังไงเนี่ยทั้งสรีระทั้งไรนี่คือแบบโอ้โหมันเพอร์เฟกต์อ่ะคือตอนนี้ผมชอบเซนเตอร์แบ็ก2คนก็คือไอคนนี้แหละลูก้าวุสโควิดแล้วก็อีกคนนึงก็คือเจเรมี่ชาเก้ที่ผมมองว่
0: า
1: ตอนนี้เขาท็อปนะ2คนนี้ในช่วง5เกมแรก
0: ครับ
1: เนี่ย2คนนี้เท่มาก
0: แล้วเมื่อคืนพี่ๆก็ลงทำกันแข่งขันก่อนเราชาเก้กับกักโป
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็น2นักเตะที่ทำให้มันเกิดผลการแข่งขันที่มันได้3คะแนนเนาะก็ชนะบอลหมัดมา
1: 1-0 ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็พี่ๆเขาก็ขยับขึ้นไปเป็นอันดับ6นะครับมี9แต้มส่วนเราเนี่ยลงทำการแข่งขันเป็นคู่สุดท้ายของเมื่อคืนนะครับบุกไปเยือนคาเวนคอสเทดที่ลอนดอน
1: ครับ
0: ป๋าไปดูด้วยนะเห็นป๋าไปดูด้วย
1: เห็นอยู
0: ่ในถ่ายทอด
1: แต่ก่อนเกมมีเรื่องเซอร์ไพรส
0: ์ครับ
1: อย่างหนึ่งก็คือไม่มีชื่อเฮสโก้นี่แหละ
0: เจ็บ กลายเป็นว่าน่าจะโดนวุฒิโควิดจนเจ็บอะวันนั้นอะ
1: เห็นแล้วแหละโอ้โหคือเขาเรียกอะไรอะทางร่างกายเนี่ยก็เข้าใจได้แหละว่าโอ้โหมันไอ้วุฒิโควิดนี่คือแบบแข็งจริงอะทั้งถ้าภาษาบอลบ้านแถวบ้านผมเรียกกระเด้าทั้งเกมอ่ะโดนแบบจนโซจนโซมอ่ะจนแบบหมดสภาพอ่ะผมก็เห็นแล้วไอ้คายฮาวเวิร์ดไอ้ยูเคเลสลงมาก็หมดสภาพเอาอยู่จริงๆอ่ะนะฮะ
0: คือ
1: เจ็บใช่ไหมพี่สรุป
0: ใช่มีข่าวว่าเจ็บนะครับสำหรับเชสโก้มีข่าวว่าเจ็บตั้งแต่เกมที่แล้วแต่ว่าประเด็นคือว่ามันก็อาจจะตอบคำถามได้หลายคนที่ว่าทำไมไม่เอาเชสโก้ลงตัวจริงยืนระยะยาวๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายก็ได้มั้งเหมือนทำไมอ่ะทำไมรอบนี้มันถึงออกมาเป็นนี้ก็ได้เพิ่งลงเองนะใช่ไหมแล้วก็เจ็บอีกแล้วไม่มีชื่อเดินทางมาลอนดอนนะครับ
1: ครับ
0: แต่คนที่เซอร์ไพรส์ก็คือคาร์ลอสเบเลบาติดทีมมาด้วยแต่ตอนที่เห็นหลายชื่อนะผมก็คิดว่าเบเลบาคงไม่ได้ลงหรอกคงติดทีมมาเพื่อแบบให้ซึมซับบรรยากาศอะไรเงี้ยมันโอเคบอกเราท่านว่าโอเคกลับมาแล้วนะหายเจ็บแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ลงในเกมแบบเนี้ยผมว่าบาเลบาคงยังไม่พร้อมเพราะว่าพรีซีซั่นยังไม่มีเนาะเรื่องสภาพร่างกายพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แมนยูเนี่ยจะต้องระวังเรื่องปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าบาดแผลมันมีอ่ะก็เห็นกันอยู่อ่ะแต่ละคนเรื่องคลินิกเรื่องโรงพยาบาลของแมนยูนี่ขึ้นชื่อนะครับจัดตัวผู้เล่นดาโลลงสนามต่อเนื่องร่างกายมึงดีจังวะร่างกายมึงดีมากดาโลนี่คือแบบ
1: ไม่ให้แค่ร่างกายแต่ฟอร์มก็เขาเลยสม่ำเสม
0: อ
1: สม่ำเสมอเหลือเกิน
0: ครับ
1: ไม่ให้ดีนะแต่สม่ำเสมออืมนะฮะ
0: โอ้โห
1: ลูกชอกลับมาแล้วนี
0: ่ลูกชอกลับมาแล้วก็เป็นการกลับมาที่เราก็คิดถึงแหละว่าโอเคลูกชอน่าจะกลับมานะครับแต่พอมาเล่นจริงๆในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวลูกชอเองดูอ่อนแรงอ่ะดูไม่ใช่ลูกชอคนเดิมอ่ะดูตามไวอ่ะมาเจอเด็กอ่ะจอร์จคิงเงี้ยเอาไม่อยู่นะครับมีหลายจังหวะแบบโอ้โหแทบจะเสียเหลี่ยมจอร์จคิงเลยนะครับ
1: ค
0: ู่เซนเตอร์กลับมาใช้คู่หลักเนาะเป็นแม็กไกวร์กับลิซาโดมาร์ติเนสนะครับมิดฟิลด์2คนนะครับคอมบี้เมนูแล้วก็ยูริเตเลมันเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามเอาลงนะน่าจะเป็นมิดฟิลด์ที่มีประสบการณ์แหละผมว่าคาริกน่าจะใช้เรื่องประสบการณ์ของเขาอะแล้วก
1: ็
0: ร่างกายก็น่าจะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหลังจากที่กลับมาจากฟีฟ่าเดย์นะครับแต่ผมว่ารู้สึกว่าฟอร์มเขาค่อยๆดีขึ้นนะแต่มันยังไม่ดีขึ้นมากหรอกแต่มันยังมีแบบนิดนึงอ่ะที่ต้องปรับอยู่นะครับ ตัวรุก3ตัวด้านขวาเป็นเอโบโมนะครับบรูโน่เฟอร์นันตรงกลางนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดด้านซ้ายหน้าเป้าเป็นมาดูสคุนย่า
1: ครับ
0: เออพอเห็นไลน์อัพตอนแรกผมก็เข้าใจนะเพราะว่าตัวแรดฟอร์ดเองเนี่ยมีความวูบวาบใช่ไหมในหลายๆเกมที่ผ่านมามันเหลือแค่แบบแอสซิสต์กับยิงประตูแค่นั้นเองนะครับแต่เกมนี้กลายเป็นว่าแค่ในมุมผมและแรดฟอร์ดอะพอมาเจอทีมที่เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมึงจะเล่นอย่างนี้แล้วเขาก็ซ้อน2ใช่ไหมไม่เข้าพรวดแรดฟอร์ดทำอะไรไม่ได้เลย
1: ทำไมเขาไม่ให้เป็นกองหน้าบ้างวะแรดฟอร์ดเนี่ยถามแบบจากใจเลยนะทำไมถึงแบบเออไม่ลองให้แรดฟอร์ดเล่นกองหน้าอะไรงี้บ้างไงหรือแบบเขาเรียกอะไรในระหว่างเกมอาจจะสลับเขาเรียกสลับตำแหน่งกับคุณย่าบ้างก็ได้เออบางทีคุณย่าอยู่ริมเส้นบ้างแรดฟอร์ดไปอยู่ตรงกลางบ้างเงี้ยแต่นี่คือก็เห็นได้ชัดว่าแรดฟอร์ดปักหลักด้านซ้ายแบบเขาเรียกว่ายืนกลางมุ้งเลยมีโซฟามีอะไรมีน้ำกินก็ตรงนั้นแหละแรดฟอร์ดไม่เคยขยับไปไหนเลยซึ่งพอเราได้บอลก็จะเห็นแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะสไตล์เดิมคือถ้ามันมีคู่แข่งบังหรืออะไรเงี้ยก็จะพยายามจ้องประมาณ 1-2 วิ
0: ครับ
1: ถ้าไม่กล้าไปก็คือส่งคืนหรือถ้าอาไปได้ไปก็เขาเรียกอะไรอ่ะไปทางตันเหมือนไปทางที่แบบว่ามันทางตันนะพี่จะบอกว่าเขาผ่าเขาจะบอกว่าเขาแบบชนะได้เอาชนะในการดวลใช่ไหมก็มีแต่พอชนะมาแล้วอ่ะมันก็เจอซ้อนอ่ะมันเหมือนเขาช้าไปอ่ะจะยิงก็ติดอะไรเงี้ยจะยิงก็ติดจะส่งก็ลำบากแล้วอ่ะถึงคุณจะชนะการดวลกู้แข่งได้อะมันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับทีมอะเออไม่มีการจังหวะการตบคลอสเข้ามาไม่มีแบบเออมันเหมือนแบบมันทำให้ทีมช้าไปด้วยในการจบสกอร์นะพื้นที่ที่สามอะ
0: ผมเห็นการเชื่อมเกมในแดนบนอะผมว่ามันดีอยู่นะในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรก
1: ๆ
0: มีการถ่ายเทบอลได้ดีการพยายามสร้างโอกาสเราเห็นเกมเนี้ยเราเห็นพยายามครอสเข้าไปอ่ะทั้งตัวเทเลมันเองที่ early cross เข้าไปบูโน่ได้หม่งเนาะเออแล้วไปติดอะไรเงี้ยผมเห็นแบบนั้นอ่ะผมก็คิดถึงเชสโก้ทำไมไอตอนแบบหน้าเป้าอยู่ไม่ครอสอย่างงี้วะเออจังหวะครอสมีแต่พอเป็นหน้าเป้าแบบคุณย่าที่เขาต้องลงมาลิงก์กับเพื่อนอ่ะใช่ไหมมันเป็นฟอร์นายแล้วก็สลับกับบูโน่บางทีบูโน่ต้องแบบสอดขึ้นไปยืนแทนอ่ะแล้วผมรู้สึกว่า
1: ส่วนใหญ่ด้วย
0: เออแล้วผมรู้สึกว่าความอันตรายบูโน่มันหายไปเลยเนี่ยตอนเนี้ยตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาผมรู้สึกว่าบูโน่ในปลายซีซั่นที่แล้วอ่ะตอนที่ลุ้นแอตซิตี้21อ่ะหรือตั้งแต่19มา20 21อ่ะบูโน่ยังมีจ่ายสวยๆให้เพื่อนยิงแต่เพื่อนยิงไม่ได้อ่ะเยอะแยะมากมายแต่ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลนี้มาความอันตรายอันนั้นของบูโน่มันหายไปเลยใช่มั้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกเซตมาให้ยืนด้านบนแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวที่แบบคอยจ่ายบอลจังหวะสุดท้ายแล้วอะเหมือนตอนเนี้ยบูโน่กลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของทีมอันนี้ในมุมผมนะแล้วก็กลายเป็นว่าบอลมันเป็นระบบมากขึ้น Introducing FTMO เราจะเห็นในจังหวะที่ถ่ายบอลกันไปถ่ายบอลกันมาแล้วไอ้บูโน่ชนเสาอะจำได้ปะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็มีอีกจังหวะที่จ่ายให้แรดฟอร์ดอ่ะแล้วก็แรดฟอร์ดโล่งๆเลยแล้วก็แปรคืนโกอ่ะแบบนั้นน่ะเออจังหวะเข้าทำแบบเนี้ยนานๆเราเห็นทีแต่มันควรที่จะมันควรได้อ่ะเข้าใจป่ะแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีมาเรื่อยๆไงจังหวะแบบนั้นน่ะมันดูเหมือนจะเป็นระบบมากขึ้นแต่ควอลิตี้มันก็ยังไม่มีนะครับมีจังหวะที่มาร์ติเนสวอลเล่นอกกรอบชนเสาอย่างเงี้ยสองเสาอะเกมเนี้ยเกมลุกผมว่าถ้าเอาในมุมเกมลุกอะแมนยูก็
1: ม
0: ีแต่พอไปมองคุณแลบก็มีเหมือนกัน
1: ก็มีอะก็สูสีพูดตามตรงเลยมันคือเกมที่สูสีแบบถ้าปิดชื่อนะก็คิดว่าปิดชื่อเราอะคิดว่าฟูลแลมเจอกับโบโลเนี่ยมิเนสโบย์โบเสื้อสีแดงกางเกงขาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอะแต่นี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินอะไรเงี้ย
0: สีน้ำเงินใช่
1: แต่แบบฟอร์มมันใกล้เคียงกันอ่ะเหมือนแบบทีมเขาเรียกอะไรขอโทษแล้วกันทีมเล็กส่วนอ่ะมันก็สนุกนะถ้าแบบมุมมองไม่ได้เชียร์มันก็ดูแบบโอ้โหต่างฝ่ายต่างแบบเอาไว้มีโอกาสยิงนี่ชนเสาไอ้นี่ก็ โล่งๆหลุดมายิงติดขาไอ้ลัมเมนส์เงี้ยคือแบบเป็นเกมที่สูสีมากแต่พอแบบเราเชียร์แมนยูแล้วแมนยูเป็นทีมที่แบบแชมป์20กว่าสมัย20สมัยอะไรเงี้ยมันก็กับฟูลแลมเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโอ้โหทำทีมยังไงให้มันแบบมาเทียบเท่าฟูลแลมวะเออเงี้ยมันก็ถ้าคนเขาจะมาศึกษาก็ต้องมาศึกษากับแมนยูทำไงให้ทีมใหญ่สู้ทีมเล็กได้สูสีก็ประมาณนั้นน่ะแต่แบบเราก็มีโอกาสพี่ใช่ไหมเรามีโอกาสมันจังหวะแบบ
0: มีโอกาส
1: มันจังหวะแบบมันไม่ได้จังหวะเซตอย่างที่บอกมันเสมอไม่จังหวะบิวอัพไม่ได้จังหวะแบบปรัชญาคือไม่ได้บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็เราแทบจะมีแต่อย่างเงี้ยอาวุธของเราก็คือการเล่นกันของผู้เล่นบางคนเท่านั้นแหละบูโน่ไม่ก็ขุนย่าที่จะแบ
0: บ
1: ชิงกันใช้ความสามารถเฉพาะตัวบางคนเนี้ยลองคิดดูดิถ้าไม่มีพวกนี้อยู่อ่ะเราจะเอาอะไรไปสู้คู่แข่งวะสมมติต้องส่งเซิร์กซีลงเนี้ยเหมือนว่าคุณย่าเจ็บเนี้ยเชสโกเจ็บเอมูโมเจ็บแล้วส่งใครอ่ะเออมันก็ต้องพึ่งพาแบบตัวผู้เล่นอ่ะฝากความหวังไว้กับตัวผู้เล่นไม่กี่คนมันแบบท้อแท้จังอ่ะเออนั่นแหละนะฮะ
0: มาดูสถิติหลังเกมนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยสถิติของแมนยูกับฟูลแลมเนาะแมนยูครองบอลได้ 57% มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แมนยูครองบอลได้เยอะมากนะหลักแบบ 60-70% เลยอะใช่ไหมช่วงบางช่วงแต่ทีนี้พอมาดูค่า XG นะครับแทบไม่ต่างเลยนะฟูลแลม 1.55 แมนยู 1.6 นะครับ
1: ครับ
0: โอกาสยิงแมนยูโอกาสยิง29ครั้งบ้าไปแล้วเออฟูลแลม12ครั้งแต่29ครั้งที่แมนยูยิงอะเข้ากรอบ6ครั้งเข้าฟูลแลมเลยพลาดโอกาสทอง2ครั้งด้วยซ้ำนะครับแต่ฟูลแลมอ่ะ3ครั้งคอนเนอร์แมนยูมี13ครั้งแต่ไม่สามารถทำอะไรคู่แข่งได้เลยบอกว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนของแมนยูเฉยเลยลูกเซตพีซเนี่ยนะครับเออ
1: ก็ต้องยอมรับว่าตัวหม่งไปแล้ว
0: ใช่ยิงเดี๋ยวนะยิงติดบล็อกเนี่ย13ครั้งนะเออเนี่ยแมนยูอ่ะ AR ก็ยิงอ่ะใช่ไหมจังหวะยิงแบบแถว2อะไรเงี้ยติดบล็อกบ่อยมาก
1: ครับ
0: นะครับยิงออกนอกกรอบนี่10ครั้งคือเนี่ยแล้วก็จับบอลในกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามฟูลแลมมี20นะครับแมนยู43ครั้งถ้าดูจากสถิติเนี่ยก็คงจะคิดว่าโอ้โหแมนยูสร้างความอันตรายให้คู่แข่งได้เยอะเว้ยจับบอลในพื้นที่กรอบเขตโทษคู่ต่อสู้ได้น่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับแผงหลังของฟูลแลมได้ดี
1: ครับ
0: พอมาดูเกมจริงๆไม่มีอะไรเลยเข้าไม่ได้ก็วนออกถ
1: ่
0: ายบอลไปถ่ายบอลมาเอาเสียบอลเองวิ่งกลับอะไรเงี้ยจังหวะเสียประตูก็แบบ what
1: เออ
0: ตัวที่แมนยูเสียประตูอ่ะอีกแล้ว
1: แต่จริงก็มันเกิดความผิดพลาดมันก็เกิดความผิดพลาดเหมือนเดิมนะที่เราเคลียร์บอลไม่ขาดใช่ไหมหน้ากรอบเนี่ยพยายามที่จะส่งให้แม่นๆก็ไม่ส่งหรือจะพยายามจะเคลียร์ขาดก็ไม่เคลียร์เงี้ยมันก็ไปเข้าทางเขาแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบเขาเรียกแหละเหมือนในเกมโดนคล้ายๆโดนแบบดิดาโลส่งเข้ากลางอ่ะแล้วบอลทะลุอ่ะก็คล้ายๆกันแหละผมว่ามันก็คือ
0: เหมือนกันเลยเป็นคอปปี้เมนูไหมที่จ่ายบอลไปขึ้นไปข้างบนให้คุณย่าแต่ผมว่าคุณย่าเราอ่านผิดคือคุณย่าไปเก่งตัวลอยบาซี่อ่ะ
1: รอฟาว
0: เออรอฟาวกะว่าจะบังอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นพอไม่ฟาวอ่ะเขาได้บุกต่อเออเพราะ
1: มันไม่ฟาวได
0: ้เซฟแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงๆก็ฟาวได้นะจังหวะนั้น
0: จะฟาวไม่ได้แต่กรรมการก็ปล่อยไงเออกรรมการก็เลยที่ว่าเอ้ยคุณไปแข็งรออ่ะเก่งรออ่ะแล้วเขาอาจจะโดนบอลเขาอาจจะเล่นบอลด้วยแล้วก็แบบโดนคนด้วยอะไรเงี้ยคนก็คือแบบล้มไปแต่เขาโดนบอลก่อนอะไรเงี้ยเออ
1: ครับ
0: กรรมการอาจจะมองแบบนั้นนะครับสุดท้ายก็ลัมเมนเซฟแล้วเซฟได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วตอนแรกผมเห็นภาพไอ้ตอนแรกที่มันเข้าโกะผมนึกว่าลิซาโนมาร์ติเนสตั้งใจแปะคือลัมเมนเพื่อบิวอัพต่อด้วยซ้ำนะ
1: คิดว่างั้นเหมือน
0: เออแต่พอมาดูภาพช้ากลายเป็นว่าขาตายยืนจ้องขาตายทำอะไรไม่ถูกบอลมาแล้วก็ชะงัก
1: ใช
0: ่ลัมเมนก็ลุกขึ้นมาแล้วอ่ะถ้าใช้มือรับเนี่ยก็น่าจะจุดโทษเลยมั้งใช่ไหมเพราะแอคชั่นมันดูการแบบการแปะบอลส่งคืนโกอ่ะ
1: มันก็ผมว่านะมันแล้วแต่ผู้ตัดสินเนี่ยดุลพินิจจริงๆจะเป็นจังหวะแบบเขาเรียกอะไรไม่ตั้งใจส่งก็ได้นะมันแบบบอลมาเข้าตีนอ่ะแล้วบอลมันก็กระฉอกเงี้ยก็ได้แต่ใดๆแล้วอ่ะมันก็จังหวะแบบเนี้ยแม่ง
0: จังหวะนรก
1: จังหวะนรกอ่ะมันก็ไอ้ลัมเมนส์มันก็เหมือนแบบฮะเหมือนบอลมาส่งให้กูป่ะเนี่ยหรืออะไรวะมันเป็นจังหวะแบบไม่มีเสียงอ่ะมันก็บอลมาถึงมาร์ติเนสก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอ้าวเล่นนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบไอ้มาร์ติเนสก็ตกใจว่าบอลมาถึงตัวมันก็เหมือนจะแปะคืนอ่ะแต่มันจริงๆถ้าจะสื่อสารก็ต้องควรสื่อสารว่าเฮ้ยไอ้หนูมารับหน่อยเตะสวนขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยมันคืองงกันทั้งคู่อ่ะมันก็ถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากความงงอ่ะแล้วก็ไม่สื่อสารเงี้ย
0: จังหวะมันเร็ว
1: มันก็เร็วอ่ะ
0: เร็วแบบสุดๆเลย
1: ทำไงได้ก็มันเป็นไงนะพี่ก็ถือว่าโชคร้ายผมมองว่ามันก็นั่นแหละเกิดขึ้นได้ในฟุตบอลอ่ะจังหวะแบ
0: บ
1: เขาเรียกอะไรดีมาทั้งเกมเซฟมาใช้ขาเซฟนึกถึง DKR เลยนะเกมเนี้ยเอลัมเมนเนี่ยมาโดนลูกเงี้ยมาโดนลูกแบบก็แต่เกมดีขึ้นนะหลังจากที่เราโดนว่าม
0: ันก็ควรที่จะดีขึ้นเอาจริงมันก็ควรที่จะดีขึ้นคือมันเหมือนมันปลุกอะเหมือนมาปลุกแมนยูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวฟูลแลมเองอะในเกมก่อนๆเนาะเขาอยู่อันดับบวยนะทุกคนอย่าลืมฟูลแลมอันดับสุดท้ายนะสุดท้ายของตารางคะแนนเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ต้องการชัยชนะมากๆเพราะทีมเขาก็ยังไม่ชนะใครเลยอะใช่ไหมอเมรัวก็พยายามทำทีมเนาะปรับจูนทีมเกม
1: เสมอลิเวอร์พูล
0: มีเสมอลิเวอร์พูลนะเว้ยนี่ก็เราก็เสมอ
1: แต้มเดียวตอนนี
0: ้เราก็เสมอเหมือนกันนะแล้วก็มาเสมอฟูลแลมเหมือนกันนะแต่ถ้าจะมองในแง่ดีแล้วมันก็แบบเอ้ยเขาก็เสมอลิเวอร์พูลนะเขาก็ดีนะแต่รอบนี้คือพอหลังจากที่เขาขึ้นนำเขาก็เล่นเกมรับเริ่มเปลี่ยนตัวใช่ไหมใส่ตัวรับเข้าไปไอ้ปราซิออดลงมาก็แบบเล่นรับเลยอัดในอย่างเดียวผมว่ามันเจาะยากแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคาริกเปลี่ยนตัวช้าจังเลยผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะคาริกก็คงจะแบบถ้ากูเปลี่ยนกูจะเอาใครลงวะหันไปหาเซิร์กซีมีจังหวะแค่จังหวะเดียวเองนะที่จังหวะจ่ายจังหวะนั้นจังหวะเดียวอะหลังจากลงไปอะที่เหมือนจ่ายให้เอโบโมวิ่งอะทีเดียวแล้วก็หายไปจากเกมเลย
1: แต่มันก็เอาจริงนะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรฟูลแลมก็พยายามทำเหมือนเราที่เราแบบให้บุกขึ้นมามันก็เหมือนรอเวลาที่จะโดนอะอารมณ์เหมือนที่เราเคยโดนเอเวอร์ตันอะนี่เหมือนกันฟูลแลมก็เหมือนแบบไม่มีส่วนไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะเผาเวลาบอลไปเผาเวลาเงี้ยก็เหมือนแบบเปิดให้แมนยูบุกมาต่ออ
0: ืม
1: เขาเรียกว่าสะสมความกดดันส่วนแมนยูก็สะสมความมั่นใจไปเรื่อยในการยิงติดมันก็ยังได้พองบอลต่ออ่ะ
0: ครับ
1: แล้วสกอร์ตามหลังเนี่ยมันก็ถามว่ากดดันมันก็กดดันแหละแต่มันก็คือมันก็ต้องเอาแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็พลีดออกผลจริงๆถึงแม้ว่ามันจะมาจากลูกยิงไกลใช่ไหมเรามีการจับบอลในกรอบเขตโทษเขาอ่ะ40ครั้งอ่ะแต่ประตูที่ได้คือมาจากลูกยิงไกลและแฉลบด้วย
0: แล้วประเด็นคือไอ้ที่มันชนเสาที่มันยิงแล้วมันได้ลุ้นน่ะมันก็มาจากลูกยิงไกลทั้งนั้นนะคุณย่าก็ทำแล้วแล้วเซฟหรือว่ามันหลุดกรอบออกไปอะไรเงี้ยมาร์ติเนสยิงครึ่งแรกก็ยิงนอกกรอบนะที่มันแบบเน้นๆน่ะที่มันหน้าได้อ่ะแต่มันเป็นแบบเป็นเซฟของเรโน่หมดเลยอ่ะใช่ไหมหรือว่าเสาอะไรเงี้ยจังหวะที่แบบพยายามทำเข้าไปเล่นสวยๆแท็บอินในกรอบอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเนาะก็มีจังหวะแรดฟอร์ดที่แบบโอ้โหถ้าใครกำลังดื่มอยู่จังหวะนั้นน่าจะมีเคว้งแก้วอ่ะสุดท้ายแรดฟอร์ดก็โดนเปลี่ยนออกแล้วเป็นเซิร์กซีลงมาใช่ไหมแล้วก็คุณย่าไปเล่นฝั่งซ้ายเปลี่ยนลูกชอออกแล้วเอาดอกูลงมาก็น่าจะได้เห็นความเขาเรียกอะไรอ่ะของดอกูหน่อยหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของพละกำลังร่างกายนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่นอกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรดีเด่นเลยนะมีเรื่องร่างกายอย่างเดียวเลยลงมาท้ายเกมวิ่งไถวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แอสซิสต์ด้วยนะครับในจังหวะที่แอสซิสต์ให้คุณย่า
1: ครับ
0: และคุณย่าที่มันเข้าก็มันแฉลบไม่งั้นเลโน่ก็น่าจะเก็บกินอีกเพราะว่าโหเลโน่ต้องยอมรับว่าเซฟอุตรุดเลยอะเกมเนี้ย
1: ใช่
0: ค
1: ือก็เอาจริงก็เสมอสกอร์เสมอเนี่ยคือก็ปราณีสำหรับสองทีมนะเพราะว่าสูสีกัน
0: ครับ
1: ถือว่ายุติธรรมถือว่ายุติธรรมสำหรับของฟูลแลมด้วยเขาก็ไม่ได้ว่าเล่นแย่เขาก็เล่นดีแมนยูก็เหมือนกันผมก็มองว่าเขาแมนยูเราก็มีก
0: ็
1: ด
0: ู
1: แหละมีโอกาสเยอะมากแต่แบบอย่างที่พี่เอ็มบอกอะติดบล็อกบ้างอะไรเงี้ยเยอะซะเยอะติดบล็อกซะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าก็โอเคอะโอเคแหละเสมอกันแต่ถามแต่คำถามก็คือว่าเพลินว่าเราเป็นแมนยูไง
0: เออเรื่องอะไรล่ะ
1: ใช่
0: คือเราเห็นแล้วอะว่าสคอตเดฟมันโอ้โหมันไม่ลึกอ่ะมันไม่พอจริงๆใช่ไหมพอเวลาที่เราตามอ่ะเราต้องการประตูอ่ะเราคิดแทนคาริกนะผมคิดแทนคาริกตอนนั้นเลยนะถ้าส่งใครลงมากูจะแก้เกมยังไงวะมองไปมานั่งสำรองอ่ะมีเซิร์กซีมีดอกกูมีสันเมาส์อันเดรซันโตสเลนี่โยโรเอเรนเทเวนอะไรพวกเนี้ยบาเลบาอะไรเงี้ยตัวรับหมดเลยอ่ะใช่ปะแต่มีเอาเมสันเมาส์ลงมาเอาเมสันเมาส์ลงมาเมื่อคืนเนี้ยก็เหมือนจะนะเหมือนจะมีอะไรบ้างแต่ก็มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวที่แบบสร้างความแตกต่างได้อ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: แพทิเอ็มบูโมก็ดูโดนแบบโดนแอนโทนีโรบินสันเก็บกินอ่ะ
1: ก็มีเอาชนะได้บ้างแหละในเกมอ่ะ
0: ใช่
1: มีเบียดมีชนะได้บ้าง
0: ใช่
1: ผมว่าเอ็มบูโมดูดีกว่าเกมอื่นๆหมายถึงว่าในเรื่องของการดวลคู่แข่งอะไอ้แบ็กเนี่ยผมว่าเกมนี้เอ็มโมค่อนข้างที่จะยังมีจังหวะเอาชนะได้บ้างอะแต่เกมอื่นๆอะเราจะเห็นเอ็มโมโดนเบียดอะไรอย่างนี้ตลอดทั้งสองคืนหลังเนี่ยไม่สองคืนหลังก็เสียบอลเงี้ยแต่นี่คือยังมีตอบโต้ยังมีสร้างเกมบุกได้ทางฝั่งนั้น
0: เนี่ยพี่ลุงอ้ำทักไอ้คอมเมนต์เข้ามาเนาะบอกว่าเชลซีตัวจริงเหอะผมก็คิดถึงเชลซีนะเมื่อคืนเชลซีมีชื่อด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ส่งเชลซี
0: วะ
1: นั่นแหละครับนั่นแหละสิ่งที่ผมก็ยังจะบอกอยากจะผมสายกันว่าทำไมไม่ส่งลงบ้าง
0: ผมรู้สึกว่าพอมองไปที่มานั่งสำรองของแมนยูอ่ะมันตัวลึกในตัวลุกมันน้อยอ่ะคุณส่งเชลซีลงมาอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบฟูลแลมยังไม่รู้จักทางเขาแล้วเขาจะสร้างอะไรใหม่ๆให้เราได้ด้วยอะไรเงี้ยนี่ในมุมผมนะที่ผมคิดแต่กลายเป็นว่าโอ้ขยับช้ามากคือก็เข้าใจแหละว่าแมนยูก็เล่นดีแล้วคุมเกมได้ดันมาพลาดเสียประตูที่ทำเข้าโคตัวเองเนาะคาริก็คงจะแบบไม่รู้จะเปลี่ยนใครมาแล้วแบบเขาจะทำได้ไหมวะ
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหลาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล 2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาสิเดน่าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสาร ารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการเอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น นายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้เตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI ขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AIต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแชมพุทซาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.61วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาจากฮ่องกงมวยสากลรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบแรกจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024เอาชนะหว่างง็อกไมนักชกจากเวียดนามด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาสินีเทวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงศ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1ยังเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5 2-6และ3-1รีทรายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับ ยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกฤตตาสุกแก้วจากพัทลุง2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้ธนัชพรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรดามนัทวีวัฒน์ที่เอาชนะริโอฮิกาชินักหวดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-0วอฟบวกทีมจากลีกรองของประเทศเยอรมนียกเลิกสัญญาคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มิดฟิลด์รายนี้กลับไปพักผ่อนและใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวหลังวูบหมดสติระหว่างเกมทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่2หลังเคยเกิดเหตุในศึกยูโร2020ซึ่งเอริกเซนมีสัญญากับทัพหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ไปจน

0: โลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
2: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
3: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.

0: ึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่า

0: กรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยมเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
6: เคาะข่าวดังตามกระแส
7: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
6: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
7: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
6: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
7: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
6: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
5: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
8: กีฬาพารวย
9: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
10: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
11: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
12: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
13: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
2: รายการร้อนวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: เรื่องเก่าแก่มาเมื่อก่อนที่เขาเล่าสืบกันมาคือมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยสมัยตอนเด็กๆได้มีโอกาสไปเจอหลวงพ่อทาและหลวงพ่อทาเนี่ยท่านก็ให้ตะกรุดหยุ่นมัจจุราชไว้ดอกหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้คล้องคอไว้อย่าเอาออกจากคอเด็ดขาดจนอายุแบบแก่มากแล้วก็ป่วยไข้ขนาดนอนติดเตียงแล้วลูกหลานก็พาไปหาหมอเพื่อจะทำการเอ็กซเรย์ร่างกายต่างๆเขาก็เลยต้องถอดตะกรุดนี้ออกจากคอแกปรากฏว่าพอถอดออกแล้วเนี่ยแกก็สิ้นลมเลย
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
3: ตะกรุดหลวงพ่อทาเนี่ยเป็นตะกรุดทำจากไม้รวกแล้วก็มีบรรจุอักขระยันไว้ข้างในแล้วก็จะมีการถักเชือกปิดไว้แล้วก็ลงรักเพื่อให้รักษาสภาพของตะกรุดปกติก็จะมีตัวเชือกเนี่ยยาวมาด้วยเอาไว้คาดเอวได้แต่ส่วนใหญ่เชือกก็จะขาดไปเหลือแต่หูแค่นี้แล้วข้างบนก็จะเป็นเงินพี่รอดที่เขาเรียกเรื่องเงินพี่รอดคำว่าพี่รอดก็คือรอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายตะกรุดหลวงพ่อทาเนี่ยชื่อว่ามหาจุดหยุดมัจจุราชเพราะว่าเรื่องเก่าแก่มาเมื่อก่อนที่เขาเล่าสืบกันมาคือมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยสมัยตอนเด็กๆได้มีโอกาสไปเจอหลวงพ่อทานะก็คือพ่อแม่พาไปหรือปู่ย่าตายายพาไปเนี่ยก็ไปเจอแล้วหลวงพ่อทาเนี่ยท่านก็ให้ตะกรุดหยุดมัจจุราชไว้ดอกหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้คล้องคอไว้อย่าเอาออกจากคอเด็ดขาดคุณยายนี่ก็คล้องคอจนเรื่อยจนกระทั่งแก่เท่ามาจากตั้งแต่เด็กจนแก่มาแก่จนอายุแบบแก่มากแล้วก็ป่วยไข้ขนาดนอนติดเตียงแล้วแต่ก็ยังไม่ตายแล้วก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ตายสักทีจนวันนึงเนี่ยเขาเอาไปลูกหลานก็พาไปหาหมอเพื่อจะทำการเอ็กซเรย์ร่างกายต่างๆอันนี้เวลาไปเอ็กซเรย์แล้วก็รู้หมอจะต้องบอกให้ถอดเครื่องละของขังอะไรทั้งหมดถอดให้หมดเครื่องประดับเขาก็เลยต้องถอดตะกรุดนี่ออกจากคอแกปรากฏว่าพอถอดออกแล้วเนี่ยแกก็สิ้นลมเลยแกตายเลยก็คือตะกรุดเนี่ยมันหยุดพญามัจจุราชไว้ไม่ให้เอาแกไปคือมัจจุราชมาแล้วก็ยังเอาไปไม่ได้เพราะมีตะกรุดนี่ห้อยขวางอยู่จนกระทั่งลูกหลานถอดตะกรุดออกเพื่อจะทำการเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ปุ๊บแกก็สิ้นลมไปเลยพอตะกรุดไปก็มัจจุราชที่รออยู่ก็เอาไปได้เพราะแกถึงคงถึงคาดแล้วล่ะฉะนั้นคนสมัยก่อนก็เลยโจทย์จันกันแล้วก็เรียกชื่อตะกรุดนี้ว่าตะกรุดหยุดมัจจุราชแล้วหลังจากนั้นมาเวลาที่คนเข้าไปใช้ไปอะไรต่างๆเนี่ยตะกรุดนี้มันก็จะมีเรื่องราวของความเหนียวคงกระพันคือมันเป็นตะกรุดที่มหาอุดคือยิงฟันแทงอะไรไม่ต่างๆไม่เข้าพวกนักเลงแถวนั้นก็จะชอบมากเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นที่ที่มีเรียกว่าคนก็ค่อนข้างจะเข้มอยู่ดุอยู่พอสมควรนั้นก็มีการลบราค่าฟันกันตลอดคนก็จะต้องชอบพวกเครื่องรางที่มีความเหนียวความคงทนต่างๆไปใช้
5: ค่ะทีนี้มาทำความรู้จักตัวหลวงพ่อทากันนิดนึงได้ค่ะว่าท่านเป็นสายปฏิบัติที่แบบมีอิทธิฤทธิ์แรงกล้ามาก
3: หลวงพ่อทานี่ถามว่าพลังท่านขนาดไหนนี่ก็ท่านก็เป็นหนึ่งในสิบพระที่สมัยก่อนเขามีการวัดพลังกันที่เคยเล่าไปในหลายตอนแล้วว่าเรียกพระมาแล้วก็วัดพลังกันว่าให้เสกให้กบสายไม้มันเดินหน้าถอยหลังได้ซึ่งมีอยู่พระแค่10รูปเท่านั้นที่ทำได้

หลวงพ่อทาวัดธรรมยังแตกเป็นหนึ่งในสิบรูปนั้นที่ทําได้ฉะนั้นว่าไม่ต้องสงสัยเรื่องของพุทธคุณว่าท่านสามารถจะมีสมาบัติชั้นสูงขนาดนั้นได้หลวงพ่อทาเนี่ยท่านเป็นพระยุคเก่ามากนะถอยหลังไปเป็นร้อยปีแล้วท่านก็เกิดที่โพธารามนี่แหละท่านมาบวชที่โพธารามครั้งแรกแล้วก็มาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เนี่ยตอนที่อายุ36ปีนะปีพุทธศักราช2415ซึ่งก่อนนั้นท่านก็บวชเป็นเนนตั้งแต่อายุ15มาแล้วแล้วก็บวชที่วัดบ้านคล้องก่อนพอท่านบวชเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บำเพ็ญเพียรโดยออกธุดงค์พระสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่วัดแบบนี้จะออกธุดงค์ไปในป่าเขาลำเนาไพรไปเรียกว่าไปธุดงค์เพื่อโปรดสัตว์ด้วยแล้วก็ท่านก็มาถึงจังหวัดนครปฐมแล้วก็ปักกรดลงที่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นวัดพะเนียงแตกปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนนี้เป็นวัดร้างก็อยู่ห่างจากตัวเมืองสักประมาณ 5-6 กิโลได้หลวงพ่อทาท่านก็เห็นว่าพื้นที่เนี่ยเหมาะที่จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านท่านก็เลยเริ่มมาจำพรรษาที่นั่นแล้วก็เริ่มบูรณะสิ่งต่างๆศาลงศาลาต่างๆในวัดขึ้นมาอันนี้เนี่ยท่านเป็นพระที่ชอบเล่นพวกเรื่องของการทำพลุทำดอกไม้ไฟทำพเนียงต่างๆเนี่ยเวลามีงานวัดงานอะไรท่านก็จะทำพเนียงมาจุดไฟพเนียงที่เราเคยเห็นน่ะเป็นไฟขึ้นเป็นลูกไฟฟูขึ้นไปเวลาเขาจุดกันเมื่อก่อนก็ทำในกระบอกบ้างทำในโอ่งบ้างอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อทาก็ท่านทำพวกเนี้ยแล้วก็จุดแล้วมีอยู่ปีนึงท่านก็ทำแล้วก็คงจะแสดง อภินิหารแหละท่านก็เอามือไปอุดปากกระบอกเอาไว้ก็ติดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมันท่อมันกระบอกมันร้อนมากจนมันแตกระเบิดเลยอ่ะแตกปุ้งแต่ท่านก็ไม่เป็นไรนะคนก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อพเนียงแตกคือท่านเอามือกดจนพเนียงมันแตกคามือแล้วก็จากนั้นก็เลยชื่อวัดก็เลยกลายเป็นชื่อวัดพเนียงแตกไปเลยแล้วว่าพอมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่ามันก็จะทำให้คนที่เป็นนักเลงหัวไม้ต่างๆเนี่ยมันยอมซีโร่ราบคือบางทีต้องแสดงปฏิหาริย์ให้มันเห็นว่าคนเนี้ยจะมาสั่งสอนพวกเจ้าได้ไอ้นักเลงทั้งหลายก็จะยอมมาสยบกับท่านหมดเพราะว่าท่านแสดงพลังให้เห็นแล้วว่าไม่ธรรมดานะก็ช่วยให้คนกลับมาเป็นคนดีได้เยอะขึ้นแล้วก็ท่านก็ยังมีภารกิจไปสร้างช่วยสร้างวัดอื่นๆแถวๆนั้นอีกเยอะวัดบางหลวงวัดดอนเตาอิฐวัดสองห้องนะพวกนี้เป็นวัดที่ท่านเข้าไปช่วยสร้างหมดนะชาวบ้านก็จะรักและนับถือท่านมากแต่ท่านจะเป็นพระที่ดูแล้วดุมากหน้าท่านจะเข้มมากดูดุมากแต่ว่าเขาก็ท่านเป็นพระที่จริงๆแล้วมีเมตตาช่วยเหลือคนตลอดนะเวลาท่านไปทำอะไรตรงไหนไปช่วยชาวบ้านก็จะมาช่วยกันสร้างมาช่วยทำโดยไม่ต้องขอเลยเพราะว่าท่านเป็นพระที่ช่วยพัฒนาจังหวัดชื่อเสียงท่านก็จะโด่งดังไปถึงขนาดที่สมัยนั้นล้นเกล้าเจ้าการที่ห้าก็ได้ยินเรื่องราวของท่านก็รู้สึกว่าพระองค์เนี้ยปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือพื้นที่ได้ดีเวลาที่มีพระราชพิธีต่างๆของหลวงเนี่ยรัชกาลที่5ก็จะให้เขาไปนิมนต์หลวงพ่อทามาร่วมพิธีด้วยนะท่านก็จะได้ไปอยู่ในพิธีใหญ่ๆตลอดตอนหลังเนี่ยท่านก็ในหลวงรัชกาลที่5ท่านก็ได้บูรณะองค์พระผลเจดีย์แล้วก็โปรดเกล้าให้มีพระเถระ4รูปกำหนดเป็นผู้พิทักษ์พระปฐมเจดีย์ทั้ง4ทิศนะซึ่งหลวงพ่อทาเนี่ยก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูอุตรการบดีประจำทิศเหนือนะดูแลด้านทิศเหนือซึ่งก็จะมีอีก3องค์ก็คือหลวงพ่อเงินวัดสันเพชรอยู่ทิศใต้หลวงพ่อคดวัดใหม่อยู่ทิศตะวันออกแล้วก็หลวงพ่อนาควัดห้วยจระเข้อยู่ทิศตะวันตกด้วยความที่ท่านโด่งดังแล้วก็นักเลงต่างๆก็เกรงกลัวท่านหมดเนี่ยสมัยก่อนเวลามีงานมีอะไรต่างๆของวัดเนี่ยหลวงพ่อทาไม่เคยต้องไปขอให้เจ้าหน้าที่ของทางการมาช่วยดูแลความปลอดภัยเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาทุกคนเนี่ยไม่กล้าจะมาตีรันพันแทงในวัดเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามาถึงวัดพะเนียงแตกแล้วเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในโอวาทหมดห้ามมีเรื่องกันนะซึ่งอันนี้หลวงพ่อแช่วัดตะก้องก็เล่าให้ฟังด้วยเพราะท่านก็ทันยุคนั้นนะท่านจะถือไม้พลองอยู่อันหนึ่งแล้วก็เดินตรวจงานเองนักลงนักเลงเห็นคนเมาเห็นมานี่หายเมาเลยคนเมานี่กำลังโวยวายอยู่เห็นหลวงพ่อทามานี่สั่งเมาทันทีนะคนถึงกับแบบเรียกหลวงพ่อทาว่าหลวงพ่อเสือเพราะท่านดูดุมากตอนนั้นแล้วก็โจรเวลาที่เจอท่านเนี่ยต้องเจอวิชาหน้าจังงังไปไหนไม่ได้ต้อง

0: เข่าอ่อนทรุดอยู่ตรงนั้นมอบตัวเลยนั้นหลวงพ่อทานี่ก็จะเป็นพระที่คนก็ยึดมั่นเลยว่าท่านนี่นอกจากพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้านดูแลต่างๆแล้วท่านยังมีสมาบัติสูงที่สร้างเครื่องรางมาฉะนั้นตะกรุดของท่านที่เรียกว่าหยุดมัจจุราชเนี่ยก็ช่วยคนรอดตายกันมาเยอะแล้วก็เป็นตะกรุดที่แม้จะดอกใหญ่เนี่ยก็มันก็แล้วแต่ว่าความใหญ่ของต้องไม้ลวกที่เขานํามาใช้เนี่ยทำเนี่ยยุคนั้นก็จะเห็นว่ามีหลายหลวงพ่อที่ใช้ไม้ลวกเนี่ยทําเป็นตะกรุดเพราะรูปทรงก็ง่ายแล้วบรรจุของไปง่ายแล้วก็แค่เอาพวกลังหมาล่ามาปิดแล้วก็ถักได้ก็สามารถพกติดตัวได้เบาๆ
1: อธ
0: ิ
1: บายวิธีการสร้างตะกรุดหน่อยค่ะว่าท่านอาจารย์อักขระอะไรลงไปบ้างได้ไหม
0: ตะกรุดของหลวงพ่อทาเนี่ยเป็นตะกรุดที่เน้นเรื่องมหาอุดเป็นหลักซึ่งเราดูจากยันที่ท่านลงในใบลานที่จะไปบรรจุในตะกรุดเนี่ยก็จะรู้ได้เพราะว่ายันที่ลงในใบลานเนี่ยแถวหนึ่งก็จะลงว่าพุทธังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดตับพระธรรมังสังฆังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดตับพระสังฆังพุทธังปิดทัจจะปิดโปปิดสงประตูปิดตับพระพุทธังธรรมังแถวสองลงว่าปิดทัจจะปิดโปปิดสงประตูปิดตับพระธรรมังสังฆังปิดทัจจะปิดโปปิดสงประตูปิดตับพระสังฆังพุทธังปิดทัจจะปิดโปปิดสงประตูปิดตับพระอรหังธรรมังปิดตับพระอรหังสังฆังปิดแถวสามก็ลงว่าปิดตับพระอรหังพุทธังปุกรูธรรมังจะกรูสังฆังจะกรูพุทธังอุดรูธรรมังอุดรูสังฆังอุดรูปิตุปิตังทสุทตะอุดทังอัตโทโทอุดทังอัตโทอุดทังอัตนี่คือสาขาที่ท่านลงไว้ในตัวของใบลานที่บรรจุในไม้รวกแล้วก็ปิดด้วยลังหมาล่าก็นำไปเข้าพิธีการเสกต่างๆก็จะเป็นตะกรุดหยุดมัจจุราชของท่านซึ่งเวลาจะใช้เขาจะมีคำอาราธนาเนี่ยที่ท่านให้ไว้นะครับก็เวลาอาราธนาก็คือแน่นอนเราต้องตั้งนโม3จบก่อนแล้วก็เอาพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งก็คือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปินะ3ครั้งนี้เสร็จแล้วก็ว่าคาถาคือโสกาวิระตจิตโตโยโสปมาโนโสเทวะเกสังโกปัตเตธัมโมโสภะระวนังนามิหังมะอะอุมะอะมะอุ
1: ลังหมาล่านี่คือเป็นอย่างในลังหมาล่าในตาพระพุทธนะคะ
0: คืออันนี้เป็นลังหมาล่าไม่ได้กำหนดว่าเป็นในตาพระพุทธนะแต่ก็เป็นลังหมาล่าทั่วไปก็ได้ทีนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ารายละเอียดคือยังไงแต่ว่าที่เขาบันทึกไว้ก็แค่นี้ว่าลังหมาล่าอันนี้ซึ่งเป็นลังหมาล่าก็เป็นของที่หายากอยู่แล้วแต่มันก็จะไปทำเกาะตามที่ต่างๆคงเป็นที่ที่เป็นที่มงคลแหละนะถึงจะเอามาใช้ได้
1: ตะกรุดเนี่ยคือจำเป็นไหมคะว่าต้องคาดเอวส่วนใหญ่ทำไมเขาต้องคาดเอวนะคะ
0: คาดเอวคือสะดวกสุดเพราะว่าพอทำเป็นเชือกแล้วเนี่ยมันคาดเอวสะดวกสุดเวลามีอะไรก็ถอดง่ายใส่ง่ายบางคนก็คล้องคอไว้บางคนก็มาพันที่แขนก็แล้วแต่ความสะดวกคือขอให้อยู่ติดตัวไว้เป็นดีและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
2: รายการผิดเล่นผิดจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการบูมเมอร์แอนด์เบบี้
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: เปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดสุรินทร์เร่งรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกปริมาณน้ำล้นเขื่อนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือน
4: จังหวัดสุรินทร์เร่งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกหรือเขื่อนบุอำเปาตำบลบักใดมีปริมาณน้ำล้นเขื่อนและยังมีมวลน้ำไหลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล5หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ200หลังคาเรือนโดยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายด้านการคมนาคมพบถนนทางหลวงหมายเลข224มีจุดที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้1จุดแต่มีเส้นทางเลี่ยงรองรับและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอำเภอพนมดงรักได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณหอประชุมอำเภอพนมดงรักรองรับประชาชนได้500คนจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวทางน้ำไหลเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินสำคัญไว้ในพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและประชาชนเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลโผงเพงจังหวัดอ่างทองพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ
5: กำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีรวมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกและประชาชนในพื้นที่เร่งกรอกทรายใส่กระสอบนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อป้องกันน้ำจากคลองผงเพงซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนขณะที่นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงพร้อมมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านนายปิตุพงษ์เทพวิรพงษ์นายอำเภอป่าโมกระบุว่าขณะนี้ยังสามารถรับมือสถานการณ์ได้โดยเร่งเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมหากน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่คาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 40-50 หลังคาเรือนที่ดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครหารือจะทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยกระดับการให้ความช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความรวดเร็วนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งที่1ทับ2569ร่วมกับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกประเภทภัยและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมพิจารณากำหนดเกณฑ์และกรอบวงเงินการขอรับการสนับสนุนจากปภ.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช 2564 ถึง 2570รวมถึงการมอบอำนาจให้ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนยังหารือเรื่องการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสามารถยืมเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568และการมอบอำนาจให้ดำเนินการยืมเงินทดลองราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดสุรินทร์รับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนมดงรักหลังเขื่อนแสลจอกปริมาณน้ำล้นเขื่อนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคง

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: พกตะกรุดนี้ไปเราจะสะกดได้หมดเราเป็นผู้ชนะมีคดีความอะไรก็จะชนะเขาหมดเขาบอกสะกดแม้กระทั่งเจ้านายผู้มีอำนาจก็จะไม่ดุเราคือเห็นเราแล้วแบบปากจะดุก็ดุไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยโดนสะกดเอาไว
4: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
3: คือตะกรุดเนี่ยเป็นเครื่องรางที่เรียกว่าคอมมอนที่สุดแหละมีจำนวนมากมายหลายคณาจารย์มากแทบทุกคณาจารย์เนี่ยก็จะสร้างตะกรุดเอาไว้ตะกรุดก็คือการเอาแผ่นยันจะทำจากโลหะวัสดุอะไรก็แล้วแต่หนังจากไม้จากกระดาษจากโลหะแล้วก็ลงยันไว้ในนั้นแล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเพื่อสะดวกในการพกพาก็จะเรียกว่าตะกรุดนั้นเนี่ยตะกรุดนี่ก็จะเป็น เครื่องรางที่พกพาได้ง่ายเพราะว่าพอม้วนแล้วก็จะมีรูตรงกลางก็ขนเจ้าเชือกร้อยคาดเอวห้อยคอคาดแขนอะไรไปไหนมาไหนก็จะสะดวกหน่อยก็เป็นตะกรุดเป็นของที่ติดตัวง่ายแล้วก็ลงยันได้หลากหลายก็แล้วแต่ว่าตะกรุดนั้นจะอาจารย์นั้นจะผูกยันอะไรไว้ตะกรุดนั้น
5: แล้วส่วนใหญ่เลยที่เขาพกกันเขาพกกันมาเพื่ออะไรอ่ะ
3: ตะกรุดส่วนใหญ่ก็จะมาเน้นเรื่องของอยู่ยงคงกระพันเป็นหลักเพราะว่าตะกรุดนี่ส่วนใหญ่แล้วอายุเก่าๆจะเห็นพวกผู้ชายแหละพกตะกรุดถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะพกดอกเล็กๆเขาเรียกตะกรุดสาริกานั้นเป็นพวกเมตตามหานิยมก็จะลงคาถาไม่เหมือนกันแต่ของผู้ชายเนี่ยดอกใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกตะกรุดโทนก็จะดอกใหญ่ๆ4นิ้ว5นิ้ว7นิ้วแล้วแต่ขนาดที่อาจารย์แต่ก่อนเขาจะทำแล้วก็จะพกไว้ก็เนี่ยห้อยคอเราจะเห็นในหนังโบราณแล้วเขาพวกนักดาบทั้งหลายเนี่ยก็จะมีตะกรุดห้อยคออยู่บ้างหรือว่าคาดอยู่ที่แขนหรือบางคนก็คาดเอวนะตะกรุดเนี่ยก็ฉะนั้นพวกที่เป็นชายชาตรีทั้งหลายมักจะพกตะกรุดกันก็เป็นตะกรุดโทน
5: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงตะกรุดที่เป็นกระแสในวงการเครื่องรางเนี่ยยกตัวอย่างมีอะไรบ้างคะ
3: ก็ตะกรุดที่ตอนนี้คือมันจะมีหลายอาจารย์มากอย่างที่บอกแล้วแต่ละอาจารย์เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่พื้นที่ไหนแล้วลูกศิษย์เขาตรงไหนเขาจะนิยมชมชอบกันมากกว่าซึ่งอันนี้ก็เราก็ตัดสินไม่ได้ว่าใครดีใครไม่ดีใครเก่งไม่เก่งสู้กันได้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเอาแค่ความนิยมในการเล่นหาการสะสมของคนโดยรวมนะสมัยก่อนเนี่ยตะกรุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดว่าเป็นตะกรุดอันดับหนึ่งของประเทศก็คือตะกรุดมยราบสะกดทับหลวงพ่อคุณวัดพระนอนเนี่ยที่วันนี้เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเป็นตะกรุดที่เรียกว่าคนไขว่คว้าหากันมากเป็นตะกรุดที่มีความแปลก

0: ตลาดก็คือว่าชื่อของตะกรุดที่คนเรียกกันทุกวันเนี่ยมายาลาบสะกดทับเนี่ยถ้าไปแกะยันออกมาดูแล้วที่กี่ดอกกี่ดอกเนี่ยก็ไม่เห็นมายาลาบสักรูปหนึ่งเลยในตะกรุดนะแล้วก็เรื่องราวที่ผูกมาเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับมายาลาบเลยนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนากันอยู่ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นชื่อมายาลาบสะกดทับได้ก็ได้แต่คาดเดากันไปนี้ถ้าเราถามว่าในยันที่เขาทําไว้ในที่หลวงพ่อท่านลงไว้ในตะกรุดเนี่ยเป็นยันอะไรยันเนี่ยมันก็จะยิ่งลึกลับซับซ้อนขึ้นไปเพราะว่ามันจะเป็นรูปของทศกัณฐ์กับนางมนโทถูกเอาผมนี่มาผูกกันไว้โดยหนุมานและในรูปนั้นจะมีหนุมานซึ่งเข้าไปในห้องบรรทมของทศกัณฐ์เนี่ยคือตามเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยขโมยของพระรามไปแหละแล้วไอ้หนุมานนี่เขาต้องไปเอาของคืนเขาต้องไปเอานางสีดากลับมาอะไรเนี่ยนี่เข้าไปแล้วเนี่ยไปเจอเขาขโมยนางสีดาไปเขาไปเจอทศกัณฐ์อยู่กับนางมนโทเนี่ยเขาก็เสกมนต์คาถาสะกดให้ไพร่พลยักษ์ทั้งหลายหลับหมดรวมทั้งทศกัณฐ์ด้วยแล้วก็ความที่หนุมานเป็นลิงอ่ะมันก็ทะลึ่งนิดนึงก็เอาผมของทศกัณฐ์กับนางมนโทเนี่ยผูกกันไว้เป็นปมแล้วลงคาถาไว้ว่าถ้าจะให้ปมนี้หลุดเนี่ยต้องให้เมียตบหัวทศกัณฐ์ปมถึงจะหลุดพระรามให้แหวนไว้ก็เอาแหวนนี่ให้ดูว่าเนี่ยแหวนพระรามนะเขาเป็นทหารของพระรามมารับตัวกลับก็จะเห็นในรูปนี้จะมีหนุมานถือแหวนแล้วก็ถือกงจักรขึ้นมาอาวุธประจำตัวเขาถือตรีถืออะไรเงี้ยต่างๆทีนี้ในยันเนี่ยคนสมัยโบราณเขาเรียกว่ายันสลักเกล้าคือการสลักเอาผมมาติดกันการเรียกยันสลักเกล้าเนี่ยในการบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีสมัยก่อนเนี่ยก็มีผู้รู้นี่เขาบอกว่าบางทีพอเขียนคำว่ายันเนี่ยถ้าลายมืออาจจะหวัดนิดนึงหรือมันไม่ชัดนิดนึงอ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนกับยมยันกับยมมันจะคล้ายๆกันอันนี้ผู้รู้ภาษาเขาบอกมาอย่างนี้นะว่าพอคณาจารย์เข้ามาพูดต่อกันมาเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่ายมสลักเกล้าซึ่งจริงก็ไม่มีพระยมอะไรไปเกี่ยวข้องด้วยก็ถ้าเดาจริงๆก็ตามที่เขาตั้งสันนิษฐานนั้นแต่ว่ายันสลักเกล้าเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ว่าคนก็ไปเรียกยมสลักเกล้านะแต่ว่าเขาบอกว่าพระสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกว่าหนุมานถวายแหวนยันเนี่ยเพราะหนุมานเนี่ยมันเข้าไปเอาแหวนถวายให้นางสีดาดูว่ามันเป็นทหารพระรามนะเขาเรียกเนี่ยหนุมานถวายแหวนหรือหนุมานสะกดทัพแต่เราก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมเพี้ยนกันไปเพี้ยนกันมาจนกระทั่งมากลายเป็นมายาลาบสะกดทัพไม่ได้เพราะมายาลาบเองเวลาจะสะกดทัพที่ไหนเนี่ยมายาลาบจะต้องจุดกล้องยาที่เป็นยาสลบแล้วเป่าควันเข้าไปให้คนสลบแต่หนุมานเข้าไปนี่เขาใช้คาถาเสกทีเดียวคนสลบเหมือนกันนั้นจริงๆชื่อก็เลยไม่ตรงกับเรื่องราวของในตะกรุดแต่ด้วยความนิยมของคนเนี่ยก็จะเรียกมายาลาบสะกดทัพไปบอกยันสลักเก้ายมสลักเก้าเนี่ยน้อยคนจะรู้จักแต่ถ้าเกิดเราไปดูสมัยที่อาจารย์เทพสาริกบุตรบันทึกไว้สมัยเจ้าคุณศรีท่านบันทึกไว้ก็จะเป็นยันสลักเก้านี่แหละเป็นตะกรุดเดียวในเมืองไทยที่ชื่อไม่ตรงกับปกคือไม่ตรงกับเรื่องราวที่เขียนไว้ในเนี้ยและชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อที่เรียกนิยมกันมาจนเป็นทุกวันนี้ต้องบอกคนรุ่นปัจจุบันนี้ว่าตะกรุดมายาลาบสะกดทัพคนจะรู้ก็ถือเป็นตะกรุดอันดับหนึ่งมาตั้งนานจนตอนหลังนี้ก็มามีตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยมาแซงอันดับขึ้นไปได้เพราะนี้ก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อย
1: ๆคุณพ่อคุณของเขาเลยนี่คืออะไร
0: ก็อย่างที่บอกว่าตะกรุดส่วนใหญ่แล้วพุทธคุณจะคล้ายๆกันหมดแต่มายาลาบสะกดทัพเนี่ยจะมีเรื่องของการดับทุกพยานอันตรายต่างๆระงับเรื่องร้ายค้ำดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำสะกดคนทั้งหลายให้เมตตารักใคร่เอ็นดูเราแล้วก็เตือนภัยเมื่อจะเกิดเหตุจะมีโจรจะมีเหตุร้ายอะไรต่างๆเขาจะเตือนภัยเราพกตะกรุดนี้ไปเราจะสะกดได้หมดเราเป็นผู้ชนะมีคดีความอะไรก็จะชนะเขาหมดเขาบอกสะกดแม้กระทั่งเจ้านายผู้มีอำนาจก็จะไม่ดุเราคือเห็นเราแล้วแบบปากจะดุก็ดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยโดนสะกดเอาไว้แล้วก็ค้าขายดีเมตตาดีเจรจาการงานทุกอย่างดีหมดฉะนั้นทุกอย่างในตะกรุดเนี่ยลงไว้ครอบจักรวาลแต่ข้อห้ามที่

หลวงพ่อสั่งไว้คือห้ามลักทรัพย์เพราะในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขามีคาถาเนี่ยเขาสามารถเอาตะกรุดเนี่ยไปที่บ้านไหนท่องคาถาเอาตะกรุดไปผูกไว้บนเสาเรือนเนี่ยหลับทั้งบ้านขึ้นไปต้มข้าวต้มแกงกินได้สบายใจแล้วลงมาเลยไม่มีใครตื่นแต่หลวงพ่อจะห้ามไว้ว่าห้ามลักทรัพย์ถ้าลักทรัพย์ก็คือจะผิดคำสาบานแล้วเขาว่าจำนวนในการสร้างตะกรุดเนี่ยน่าจะประมาณสัก300 ดอกได้อ่าแล้วก็คงจะมีสูญหายตกหล่นไปเพราะว่าคนสมัยก่อนก็เก็บง่ายๆไม่ได้มีปลอกไม่มีอะไรหุ้มก็จะดูเนี่ยพวกเนื้อโลหะมันก็จะกร่อนบ้างกรอบบ้างโดนน้ำโดนฝนแห้งไปไม่แห้งมาก็เริ่มกรอบแตกก็วิธีการสร้างเขาค่อนข้างจะซับซ้อนน่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านคือตามตำราเนี่ยเขาต้องไปหลอมโลหะมาแล้วก็มารีดเล่นแร่แปรธาตุรีดจนเป็นแผ่นธาตุบริสุทธิ์นี้ขึ้นมาเป็นแผ่นโลหะแล้วก็ตั้งใบสีสำรับหนึ่งนะมีเทียนเล่มละบาทติดยอดใบสีเงินติดเทียน6 สลึงผ้าขาวม้า4 ผืนผ้านุ่งห่ม1 ผืนรองใบสี1 ผืนคาดเพดาน1 ผืนแล้วก็ลงจานท่านก็จะจานที่บอกเนี่ยก็จะมีรูปหนุมานมีนางมนโทมีทศกัณฐ์เนี่ยนะแล้วก็ลงด้วยในฤกษ์ของวันเพ็ญก็หลายคนก็เรียกว่าตะกรุดวันเพ็ญเพราะลงในฤกษ์ของวันเพ็ญเสกด้วยมหาราบ108 คาบกาสักร108 คาบสลักเกลาอีก108 คาบท่อนหัวใจต่างๆลงเป็นตัวเลขแทนค่าลงไปแล้วก็เสกซ้ำในเรื่องวันเสาร์ขึ้น5 ค่ำเดือน 5ด้วยคาถาตรึงใจพบ108 คาบลงไปที่7 ป่าช้าก็ต้องไปทำเสกคาถานี้ในป่าช้า7 แห่งแล้วก็ลบรอยเหล็กจานด้วยลูกสะบ้ามอนเขาจะมีลูกสะบ้ากลมๆเอามาลบคาถาที่จานไว้ออกเขาเรียกว่าลบถมลบแล้วก็ลงใหม่ซ้ำอีกทำอย่างเงี้ย3 ครั้งต้องเลิกคืนวันเพ็ญเดือน12ทุกครั้งเสร็จแล้วก็มันถึงได้ใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะเสร็จมาสักดอกเวลาม้วนก็จะมีคาถาม้วนเขาเรียกว่าฮิรันม้วนแผ่นดินเสร็จก็จะเป็นตะกรุดจันเพ็ญแห่งสยามสมญานามหนุมานสะกดทัพบูชาด้วยเครื่องหอมในวันพระแล้วก็ภาพที่เราเห็นในตะกรุดเนี่ยที่หนุมานเขาถือหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นคาถาที่ท่านลงไว้หมดการถือจักรก็คือว่าต่อสู้ป้องกันยันอันตรายได้ถือแหวนก็คือว่าดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเงินเข้ามาหาแล้วก็มีพวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นมหาเสน่ห์ฉะนั้นทุกอย่างที่ลงไว้ในตะกรุดภาพต่างๆที่เห็นเนี่ยมันเป็นปริศนาหมดเลยที่แบบลงไว้ด้วยรูปภาพบ้างตัวเลขบ้างนะสลับกันไปเขาเรียกมาต่อๆกันมาก็จะเป็นแบบนี้คาถาของเขาเนี่ยจริงๆมีหลายคาถาแต่คาถาที่เราใช้อาราธนาติดตัวเนี่ยก็จะท่องนโม3 จบแล้วก็สัพพสิทธิพวันตุเมสัพเพพุทธาพลับปัตตาปัจเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพนามิสัพพโสนี่คือคาถาที่อาราธนาติดตัวจริงๆคาถาสะกดใจพบคาถาสะกดหลับอะไรมีหลายอันก็แล้วแต่จะใช้กันไปแต่ว่าติดตัวเพื่อปกป้องคุ้มครองก็ใช้คาถานี้ได้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: เอาว่าที่นิยมสุดแล้วกันที่โด่งดังสุดก็คือหลวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตรก็จะมีคำพูดว่าจะกดอยู่คนอยู่คู่ชีวิตหลวงตาพิษวัดขมัง
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
2: แต่ละแบบคือเหมือนส่วนใหญ่พุทธคุณมันเหมือนกันไหมคะทำไมชื่อเยสแต่ละอันส่วนใหญ่มันต่างกันของเยสที่ดังๆเนี่ย
0: คือคำว่าตะกรุดเนี่ยมันก็หมายถึงเครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่จะนำเอายัน

0: อัฐระเนี่ยลงในแผ่นโลหะแผ่นหนังแผ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุเนี่ยแล้วก็ม้วนเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นก็เลยเรียกว่าตะกรุดอันนี้เนี่ยแต่ละตะกรุดเนี่ยแต่ละเกจิอาจารย์ก็จะมียันที่แตกต่างกันไปอาจจะเหมือนกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันตามแต่วิชาที่สำเร็จมาก็จะมีทั้งตะกรุดที่เป็นเรื่องของเป็นตามหานิยมตะกรุดสาริกาหรือเป็นตะกรุดที่ถ้าเป็นดอกใหญ่ตะกรุดโทนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเรื่องของคงกระพันหนังเหนียวก็เป็นพวกผู้ชายต้องพกไว้ใช้กันฉะนั้นยันแต่ละยันเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในลักษณะที่ต้องการผลสำเร็จใกล้เคียงกันก็คือว่าเอามาใช้แล้วคงกระพันเหนียวคงทนแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายแต่ว่าแล้วแต่ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะสำเร็จวิชาอะไรมาสำเร็จยันตัวไหนมาแล้วก็จะเลือกคัดเลือกยันไหนมาใช้ที่จะลงในตะกรุดที่จะอาจารย์ในอัคระเนี่ยก็ทำให้ตะกรุดเนี่ยมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันเพราะว่าส่วนใหญ่จะเรียกตามชื่อยันที่นำมาประทับไว้ในตะกรุดนั้น
1: แ
0: ล้วอ
1: ย่างตะกรุดคู่ชีวิตนี่ทำไมถึงมาเป็นชื่อนี้อะคะ
0: คือตะกรุดคู่ชีวิตเนี่ยต้องย้อนหลังกลับไปตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเรียกว่าเป็นยันระดับชั้นครูเลยเพราะว่าในโบราณเนี่ยพวกบรรดานักรบเวลาออกไปรบเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องรางของขลังติดตัวไปแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเวลารบสมัยโบราณเนี่ยกลับเข้ามานี่คือเป็นตายเท่ากันเพราะว่าโอกาสที่คนเราถือดาบสองดาบวิ่งเข้าไปในทุ่งเจอกันแล้วไล่ฟันกันตรงจริงตรงเชิงรู้ใครเป็นใครคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยโอกาสตายมันเยอะมากฉะนั้นยันตะกรุดคู่ชีวิตเนี่ยเป็นยันที่สมัยก่อนเขาลงเอาไว้แล้วก็อยู่ในตะกรุดหรือว่าลงเนี่ยสักหลังสักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขียนในผ้ายันในอะไรเนี่ยทหารพวกนี้จะพกออกไปแล้วก็มีความเชื่อว่ายันเนี่ยเป็นยันคู่ชีวิตถ้าตะกรุดยังอยู่คนก็ยังอยู่คู่ชีวิตนั่นหมายว่าใครที่มีตะกรุดนี้พกออกไปรบเนี่ยแล้วตะกรุดกลับมาได้คนต้องกลับมาได้เหมือนกันเพราะว่าตะกรุดนี้เป็นยันที่ครอบยันชั้นสูงมาลงเรียกว่ายันอสิสติก็คือเป็นยันที่พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธในสมัยโบราณกาลนั้นสมัยพุทธกาลก็มีคนเขาจ้างนายพรานเอาธนูเนี่ยมายิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านใช้คาถาเนี่ยท่องแล้วคนที่เอาธนูมาเนี่ยง้างธนูไม่ออกก็เรียกเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธก็คือเป็นคาถาอสิสติธนูเจวะสัพเพเตอาวุธานิจะภักขะภักขาวิจุนานิโลมังมาเมนะบุตรสันติเขามาเขียนเป็นบทในตะกรุดนี้แล้วก็ตีตะลงตาอะไรก็ว่าไปตามบทของแต่ละอาจารย์เขาเอาว่าที่นิยมสุดแล้วกันที่โด่งดังสุดก็คือหลวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตรก็จะมีคำพูดว่าตะกรุดอยู่คนอยู่คู่ชีวิตหลวงตาพิษวัดขมังซึ่งหลวงพ่อพิษวัดขมังเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยตะกรุดท่านทำออกมาเนี่ยให้กับบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างโบสถ์เนี่ยสมัยนั้นเขาว่าดอกหนึ่งเนี่ยมูลค่าถึง10 บาทซึ่งปี24 กว่าเนี่ย10 บาทนี่มหาศาลมากแล้วก็ถือว่าเป็นตะกรุดที่ราคาสูงทีเดียวแล้วก็ทุกวันนี้ก็ติด1 ใน 5ของยอดตะกรุดแล้วก็เป็นตะกรุดที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนคนที่ได้นำไปใช้ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีในการที่จะปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากบรรดาสิ่งอันตรายทั้งหลาย
1: คือตอนนี้เหมือนท่านทำออกมาเป็นกี่รุ่นนะคะ
0: ก็หลักๆอย่างนี้ท่านทำอยู่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าเป็นรุ่นไหนแต่ว่าหมายถึงว่าในช่วงที่ท่านมียังจำพรรษาอยู่เนี่ยท่านก็จะทำออกมาเพื่อจะให้คนทำบุญแล้วก็ไปสร้างโบสถ์ของวัดพระมังฉะนั้นช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นตะกรุดที่ราคาแพงมากนั่นแปลว่าความนิยมหรือความต้องการในตัวตะกรุดเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยคนต้องการกันมากจนท่านแบบว่ายอมจ่ายตังค์ขนาดนั้นน่ะเขาจะได้ตำรานี้เพราะมันเป็นยันที่มาจากตำราที่ใช้สงครามในการรบสมัยก่อน
2: และถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่หลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่า

ลงมาที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานซึ่งหลวงพ่อพิษเนี่ยเป็นหลานหลวงพ่อเงินวัดบางคานท่านก็สำเร็จวิชาหลายวิชาจากหลวงพ่อเงินเหมือนกันท่านก็ได้ถ่ายทอดตะกรุดนี้ลงมาแล้วก็มาทำมาสร้างก็ทำให้ตะกรุด

0: ประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเองรอดชีวิตกลับมาได้ก็ทุกคนก็จะเจอเหมือนเรื่องเดียวกันหมดคือพบเด็กตัวไปแล้วแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเขายิงไม่ออกคนจ้างมายิงไม่ออกก็เป็นเรื่องแบบนี้หมดฉะนั้นถึงได้เป็นที่ต้องการของคนมากในสมัยนั้นว่าใครๆก็อยากจะมีตะกรุดที่มีอภินิหารจะคุ้มครองตัวตัวเองได้เนี่ยวัสดุที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตะกรุดน้ำนมคือมันอ่อนมันจานง่ายวิธีการที่เขานำมาทำเนี่ยพอม้วนเสร็จแล้วเนี่ยตะกรุดถ้าเป็นตะกรุดน้ำนมเนี่ยมันก็จะบิดเบี้ยวได้ง่ายเพราะว่ามันนุ่มมันนิ่มกว่าวัสดุทั่วไปท่านก็เลยทำเอาหัวเป็นทองเหลืองเนี่ยใส่ตรงกลางไว้สอดเป็นไส้ไว้หัวก็คือไส้นั่นแหละก็คือทำแกนวงกลมเดียวกันเนี่ยใส่เข้าไปเป็นไส้จะเห็นว่าเนี่ยทองเหลืองที่โผล่ขึ้นมานี่คือหัวเพื่อให้คงรูปตะกรุดเอาไว้ไม่รีแบนไปตามการใช้งานเพราะสมัยก่อนคนก็เอาแค่เชือกร้อยแล้วก็ผูกวิ่งไปไหนมาไหนใส่เอวมันก็จะถูกับตัวตะกั่วที่มันสึกง่ายที่มันเนื้ออ่อนนั้นถ้ามีตัวแกนที่อยู่เนี่ยก็จะช่วยปกป้องไม่ให้ตะกั่วเนี่ยมันซึกตัวพังง่ายก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปว่าตะกั่วท่านก็จะมีตัวเนี่ยอยู่แต่ก็มีบางชิ้นที่เป็นเนื้อทองแดงก็ไม่มีแกนอะไรท่านก็ไม่ได้ใส่แกนไว้เพราะว่าทองแดงมันแข็งกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่หลักๆที่เราเห็นกันส่วนเยอะเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบนี้แล้วก็ถ้าสมบูรณ์แบบเลยก็จะถักลายจระเข้ขบฟันลงรักเอาไว้เพื่อปกป้องเนื้อแต่นี้ก็เป็นตะกรุดล้นๆก็ทำให้ได้เห็นยันตารางยันอสีสตินี่ชัดเจนอยู่ในนี้ลายมือท่าน
1: แล้วพี่ชาคิดยังไงกับคนเดี๋ยวนี้ที่เขาชอบคลี่ตะกรุดดู
0: คือการคลี่ตะกรุดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการค้าขายพุทธพาณิชย์คือคนคลี่ตะกรุดเพราะอยากรู้ว่าเป็นยันอะไรแน่ใช่ไม่ใช่ยังไงถ้าสมัยโบราณก่อนเก่ามาเนี่ยการรับมาจากมือหลวงพ่อหรือหลวงตาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยหลวงพ่อนี่ให้มาเขาก็ไม่ต้องไปคลี่ดูว่าใช่ไม่ใช่อะไรเขาก็จะใช้ด้วยความมีศรัทธาเราเอาไว้ใช้เนี่ยเราก็ศรัทธาในตัวหลวงพ่อนะแล้วก็เราก็คิดว่าตะกรุดเขาทำมาดีอยู่แล้วเอาพูดง่ายๆจะหลวงพ่ออะไรทำก็ตามเนี่ยมันเป็นร้อยปีเนี่ยก็ตะกรุดต้องดีอยู่แล้วทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยถ้าเราดูความเก่าว่าเนี่ยตะกรุดเก่าเป็นร้อยปีมันจะทรงมาขนาดนี้ลายมือที่เห็นอยู่ด้านนอกมันก็ใช่แล้วก็ไม่รู้จะขี้ทำไมซึ่งการม้วนตะกรุดตามตำราแล้วเนี่ยมันก็จะมีคาถาในการม้วนด้วยคือไม่ใช่อยู่ๆมันม้วนไปเรื่อยเปื่อยดังนั้นการคลี่ออกมาเนี่ยบางทีมันก็ถ้าสำหรับตัวเรามองว่ามันก็ทำให้คุณค่าตะกรุดนั้นเสื่อมถอยไป
2: และนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน

0: ่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: ็ขอต้อนรับนะเข้าสู่รายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับผมนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกเช่นเคยเนาะเวลา 3:30 น.โดยประมาณในวันพฤหัสบดีนะครับกับดีเจมิกกี้ลอว์นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 97นะครับผมเลขหนึ่งช่องทางนะครับมิกกี้ลอว์อะไร Facebook Live นะครับมิกกี้ลอว์สตูดิโอนะครับเลขหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com ครับผมโอ้หายใจหายคอไม่ทั่วท้องเลยนะที่เป็นงี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราได้เจอกันหนุ่มๆโคตรฮอตเลยนะครับบินตรงมาจากที่ไหนไม่รู้แต่มากับ Private Jet กับ Backers ครับผมโอ้ยหอบให้ทั้ง4คนแนะนำตัวหน่อยครับ
1: 1 2 3
2: Only God Can Change Us สวัสดีครับพวกเรา Backers
0: Yeah
3: สวัสดีครับเจลุสแบคคาสครับ
0: ขออีกทีขออีกที
3: สวัสดีครับเจลุสแบคคาสครับ
1: สวัสดีครับลิกกี้แบคคาสครับ
4: สวัสดีครับแทนแทนแบคคาสครับ
5: สวัสดีครับจุ้ยแบคคาสนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะออกเสียงถูกแล้วครับว่าชื่อจุ้ยนะครับผมตามกี่ทีก็เรียกลำบากเหลือเกินนะฮะก็เป็นซีนุ่มนะครับที่มาจากค่ายวิวิไฟ
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับผมขออนุญาตดีเจหายใจ30วิครับ
6: หนึ่งโทรศัพท์เจ้า
0: ตาย
6: นับเร็วจังอ่ะ
0: ตายเลยนะครับผมนะพอดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเพราะว่าปกติเขาให้เปลี่ยนแปลงอันละ3เดือนอันนี้มันเปลี่ยนทุกวันเลยนะครับผมนะลมพงลมพัดมาแป๊บเดียวภูมิแพ้ขึ้นนะครับยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะเครื่องบิน private jet อันนี้ยังไงขึ้นไปก็ปลอดภัยแน่นอน
1: ถูกต้อง
0: อากาศดีสดชื่นเต็มปอด private jet หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองคุยกับแฟนหน่อยครับผมนะแฟนๆนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับผมผ่านทางFacebook Live นะครับมิกกี้ลอว์สตูดิโอนะครับผมนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
6: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนสติลูกสตินะครับเราไม่ได้เจอไอ้คราวที่แล้วนิกกี้ไม่ได้มา
1: ใช่ใ
0: ช่เป็นครั้งแรกด้วยเพิ่งรู้ว่าใส่แว่นนะเนี่ย
1: วันนี้อยากใส่เฉย
0: ปกติไม่ใส่ไม่ใส่แว่น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อถูกไม่มีอะไรให้เลยเดี๋ยวก็จะใส่พี่อะไรอ่ะเราไม่ใช่คุณก้าวราวแล้วนะน่ารัก
1: ใช่คนน่ารักครับ
0: อืมนะครับผมเอาเดี๋ยวเจนรู้ป่ะเหรอ
6: ครับ
0: ผมชอบมากนะ4คนเนี้ยคือเป็นวัยรุ่นที่มีพลังมากนะแต่คือตอนแรกผมเกรงว่าวันเนี้ยเขาจะมาในชุดที่อยู่ใน MVผมก็เลยใส่สีดำมาเพื่อได้แตกต่างอะดำหมดแล้วคราวนี
1: ้ช่วงนี้ฝนตกครับแห้งไม่ทัน
0: อย่าบอกนะว่าที่ใส่นี่มาก็
1: ถูกต้อง
0: ยังไม่ได้ซัก
6: ซักแล้ว
0: ป้ายราคาอยู่ที่คอเลยนะ
1: คุณซื้อเมื่อกี้
0: ซื้อเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ที่นี้จะบอกว่าที่สตูดิโอแอร์หนาวแล้วลมแรงด้วยสังเกตจุ้ยนะครับใส่แว่นมีก็อกเกิลมาด้วย
1: กันลม
0: กันลมนี่คือเป็นลม
5: ลมกันลม
0: เป็นลมเป็นลมเพราะว่าได้ข่าวว่าวันนี้เดินทางไปหลายที่มาด้วย
3: ใช่ครับ
0: ไปไงฮะนั่งรถหรือขับหรือ
1: ยัง
0: ไ
1: งเจ๊ท
0: ำเอ้ยขายของอะไรเงี้ยไม่ต้องดีใจนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยถึงซิงเกิลที่เพิ่งเปิดไปเมื่อต้นรายการนะครับ Private Jet อยากรู้ที่มาที่ไปของ Private Jet ครับว่าทำไมต้องเป็น Private Jet เพราะว่าจากซิงเกิลที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในบ้านอยู่เลยยังรับโทรศัพท์อยู่เลยคราวนี้ขึ้นเครื่องบินละ
1: ถูกต้อง
0: ยังไงครับเนี่ย
1: เพราะจากซิงเกิลที่แล้วเรางอเขาแล้วเขาแบบไม่ดีด้วยเราก็เลยต้องนั่งเครื่องบินไปหา
0: จีบข้ามประเทศงี
1: ้ถูกต้องเราเลยครับจริงๆเพลงซิงเกิลที่3อะครับเป็นเพลงที่พวกเรารู้สึกว่าอยากให้แบ็คคัทดูเติบโตขึ้นมีความท้าทายขึ้นนะครับก็เลยแบบเอาแอฟโฟบีทมาทำใช่
0: แอฟโฟบีท
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้กำลังฮิตนะ
1: ใช่ใ
0: ช่
1: ครับ
0: เราทำไมเราไม่ทำแอฟโฟไปด้วย
3: ผมส่งแอฟโฟ
5: ผมแอฟโฟ
0: แอฟโฟอย่างงี้
1: เดี๋ยวรอซิงเกิลที่4
0: ได้ไหมฮะทางน้องคงตกนะครับผมนะครับผมก็เป็นอะไรแอฟโฟบีท
1: ใช่คร
0: ับ พอดีตอบรวบเลยนะกำลังจะถามอยู่เป็นแนวเพลงแนวไหนอ่ะเราต่อเลยครับเราต่อครับที่มาของเพลง
4: แล้วก็คือประมาณว่าคอนเซ็ปต์เหมือนเราอยากจะแบบต้องการความชัดเจนจากผู้หญิงคนนึงใช่ทีนี้เราก็เหมือนแบบ
0: ทำไมครับเขาดูแบบ320Kเราอยากได้ Full HD
4: ใช่
0: okay.
4: อยากได้ 4K
0: อ๋อเอ้ยเราไม่ตอบอะไรเขาบ้างไ
3: งตามไม่ทัน
5: ก็เราจีบมา3เพลงแล้วไม่ติดสักคนเลย
0: ใช่ไหมนะ
4: โอ้โห
0: ทำไมอะครับผมทำไมฮะหนุ่มๆไม่น่ารักเหรอครับเนี่ย
1: เพราะเดี๋ยวเพลงหน้าเราจะติดละ
0: ไปถึงจีบติดติดแบงค์นะฮะใช่อ่ะอ๋อก็คือเราก็เป็นการตามจีบไป
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัวเนื้อเพลงก็ไอ้ตัวดนตรีก็เป็นอัลโฟ
3: ใช่
0: แล้วมันแตกทำไมถึงเป็นอัลโฟเพราะแตกต่างจากซิงเกิลที่แล้วมากเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยอัลโฟกำลังมาแล้ว
4: เป็นเทรนด์
1: ด้วยแล้วมันก็ใหม่สำหรับเรามากๆแล้วก็อย่างแบบรุดกับแทนก็ชอบอัลโฟอยู่แล้ว
3: ใช่
1: ก็เลยแบบคิดว่าน่าจะแบบลองทำเพลงใหม่ๆแนวใหม่ๆดูที่เรายังไม่เคยทำ
0: เพราะมันฉีกจากอันที่แล้วเยอะมาก
3: ใช่
0: ครับเราไม่มีอะไรเสริมเท่าไหร่ช่วย
5: เราไม่มีอะไรเสริมเพราะเรา
0: ชอบเพลงแนวไหนช่วยผมด้วยดิ
3: อะไรนะ
5: เราชอบเพลงแนวไหนเราสองคนนะ
3: แอปอ๋อสองคนชอบแนวไหน
1: นี่ชอบเพลงป๊อปครับ
0: ป๊อปยังไงครับป๊อปยังไง
4: แบ๊ว
1: นะครับ
0: เพราะคราวที่แล้วลิกกี้ไม่มาเดี๋ยวเราคุยกับลิกกี้เยอะหน่อยแบ๊วว่านั่นไหนฮะแบ๊วว่านั่น
1: น่ารักครับใช่เพราะแบบเพลงน่ารัก
0: อย่างเช่น
3: เพลงอะไรดี
4: เพลงรอส
1: ักใช่ไ
0: หมโอ้ยนึกถึงคนอื่นเราก็เป็นศิลปินนะอ่าฮะอย่างซิงเกิลที่แล้วอ่ะอยู่ในบ้าน
3: ครับผม
0: ซิงเกิลนี้ออกจากบ้านมา
1: แต่ไม่ได้ไกลมาก
4: เราไม่ได้
5: ไกลจริงอยู่บนฟ้า
4: เราไม่ได้กลับบ้านด้วยเพราะโดนขโมยรถ
1: ใช่โดนขโมยรถด้วย
0: เอ้าหมายถึงรถ
5: เราที่รับส่งผู้หญิง
1: ใช่
5: ที่เรามา
1: ใช่
0: คือผู้หญิงเขาขับไปแล้วมีคนรู้จักด้วย
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: ใครครับ
0: ทำไมเราอยู่ใกล้กันหมดเลยเนี่ย
1: เฮ้ย
0: ใช่
3: ใครอ่ะ
1: จริงวะ
0: ใช่พี่จำได้ว่าเคยมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่พี่โอเคมา
0: ใช่จำได้
1: เห็นไหมล่ะ
0: จำได้ไหม
5: จำไม่ได้
0: นะครับผมคือจริงๆเคยมาแล้วแต่คือมากับอีกวงนึงตอนแรกเราคุ้นๆว่าเอ๊ะทำไมคนใน MV หน้าคุ้นๆวะคนไล่ถ่ายเลยอย่างนี้ถ่ายเลยเฮ้ยฮันแน่เข้าไปดู IG เลยอ้าวรู้จักนี่หว่าเราพูดถึง MV แล้วก็จะไม่พูดถึงเรื่องคอสตูมไม่ได
3: ้คอสตูมครับ
1: คอสตูม
3: ยังไงล่ะคร
1: ับยังไงล
0: ่
1: ะ
0: ไอเดียคอสตูมเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าจุ้ยเนี่ยเป็นคนที่กล้ามใหญ
1: ่
0: ซึ่งคราวที่แล้วจุ้ยมาก็บอกว่าพี่ๆก็ไม่อยากให้ผมเนี่ยกล้ามใหญ่มากไป
3: ใช่
0: เพราะเดี๋ยวมันจะฟิตติ้งมันจะแน่นเกินไปหน่อย
3: ใช่
0: แต่จุ้ยบอกว่าทำไมผมก็อยากจะเต้นอย่างนี้ครับพ
3: ี
0: ่มันจะได้ตึกเนี่ย
5: แต่จากใน MV ก็รัดเห็นหมดเลยนะ
0: โอ้ทุกส่วนน่ะบอกเลย
3: โชว์
0: ว่าไซส์ไม่ไหวแล้วอ่ะคอสตูมเป็นไงบ้างครับ
5: คอสตูมตอนแรกที่วางไว้แผ่นแรกไม่ใช่อย่างนี้เลย
3: ใช่
5: เพราะว่าเราวางมาแล้วพอเราฟิตติ้งจริงเรารู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากับเราเราก็ยังไม่
0: นั่นยังไม่เข้าอีกเหรอโอ้โหแขนฟิตกันนะ
3: ตอนแรกสลับชุดก
5: ัน ท
3: ุกคนคนละชุดหมดเลย
0: แล้วใครใส่ชุดเขาได้อ่ะ
3: ตอนแรกใคร
1: ไม่ตอนแรก
3: เป็นผม
1: ที่ใส่ชุดหลุดปะหลุดใส่ชุดพี
3: ่ไม่เหมือนตอน
4: ส่วนนี้ไม่ได้ใส่ชุดใครเลยของนี้เป็นอีกชุดไปเลย
5: ไม่ตอนแรกเสื้อจุ้ยอ่ะเป็นไม่ได้อย่างนี
1: ้ใช่
3: ใช่ใช่ใช่
5: แล้วทีนี้พี่โบเขาก็เอาเสื้อมาให้ลองแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เข้ากว่าแล้วก็เลยตัวนี
3: ้กลายเป็นตัวนี
4: ้ก็เหมือนมีแบบมีการคุยกับทีมหลังบ้านว่าแบบอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันแบบ
0: แต่ลุคนี่คือแบบสดใสมากเลยนะ
3: ใช
5: ่
0: สดใสแบบฉีกกับไอตัวบรรยากาศข้างหลังไปเลยอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: น้องๆเทนนีแดนเซอร์ข้างหลังยังดำสนิทเราสีสันสดใสมากเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าเรา MV นี้ไม่มี2ลุคนะครับเราอยากให้มันแบบแตกต่างกันแบบชัดเจนมากลุคที่2จะแบบมีความเท่ๆน้ำตาลหน่อยใช
0: ่ครับ
1: ใช่ประมาณนี
0: ้ประมาณนี
3: ้โอเค
0: ก็คือได้สิจะได้แบบแตกต่างกับคราวที่แล้วแล้วก็ได้โชว์ความสีสัน
1: โชว์
0: สีสันของเราด้วยนะครับผมโหนี่คุยกันเร็วมากนี่จะหมดสคริปต์แล้วนะ
3: เ
0: ฮ้ย
4: อย่าเพิ่ง
0: ยังดินะฮะเอางี้ดีกว่าครับจากซิงเกิลที่แล้ว
3: ครับ
0: มาถึงซิงเกิลเนี้ยเราเติบโตกันยังไงบ้างแบบเอ้ยผมซ้อมเต้นเยอะขึ้นผมร้องเพลงเยอะขึ้นผมนอนหลับมากขึ้น
5: นอนอาจจะยัง
0: ผมมาเร็วมากขึ้นอะไรอย่าง
3: เ
0: งี้ย
3: นอนอาจจะ
5: นอนไม่เลย
4: ไม่นอนจะเหมือนเดิม
5: นอนน้อยลง
0: น้อยลงทำไมเฮ้ยเราไม่ได้ดิเราต้องดูแลสุขภาพร่างกาย
3: ด้วยความว่าแนวเพลงแนวนี้เป็นแนวใหม่ครับแนวใหม่สำหรับพวกเรา
0: แต่เราก็ชอบฟังนะเจน
3: แบบคนอื่น
0: อ๋อแต่คือก็เราก็เต้นพิวอยู่คนเดียวเลยนะ
3: เมนแดนใช่ไหมแดน
1: จริง
3: คนนี้ดูจริง
0: ด
3: ู
0: จริงดูจริงเจ๊ด
3: ใช่ก็แบบดีการพี่ๆเขาได้ซ้อมกันหนักมากขึ้น
1: ใช่
0: เพราะเราก็สบายเอ้ยเราเลือกแนวดนตรีป่ะเนี่ยอ๋อนี่คือความลับของ เจ้าอะไรนะนางฟ้านะครับผมเพราะเรานางฟ้าครับก
3: ็ถนัดอยู่คนเดียว
0: ก็เราถนัด
3: เต้นอยู่คนเดียว
0: แล้วซิงเกิลหน้าบอกเลยเจอเอาคืนแน่นอน
1: ถูกต้อง
3: แย่แล้ว
0: แล้วลิกกี้ครับเตรียมตัวไงการเติบโตการเติบโตจากซิงเกิลนี้ถึงซิงเกิลนี
1: ้จริงๆคือลิกเติบโตทุก
0: ทำไมอ่ะอย่าเพิ่งขำไปก่อนอย่าเพิ่งขำมุกเพื่อนดิ
1: ไม่ด้วยความที่แบบว่าลิกค่อนข้างที่จะอ่อนเรื่องเต้นมากที่สุดในวงใช่ก็แบบว่ารู้สึกว่าแต่ละเพลงคือใหม่สำหรับลิกเสมอ
0: แล้วเราเตรียมตัวไงถ้าเกิดเรารู้สึกเอ้ยไปออกกำลังกายมากขึ้น
1: ใช่ออกกำลังกายมากขึ้น
0: ร่างกายอะไรอย่างง
1: ี้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก
0: ็ไปกับจุ
1: ้ยไปคนเดียวครับ
4: ไปคนเดียว
1: เพราะจุ้ยไม่พาไป
4: จุ้ยเขาไม่ค่อยว่างหรอกเนาะสำหรับเรา
1: สำหรับเรา
5: ตีสองตีสามอยู่ยิม
0: ไปตีสองตีสามใครไปยิม
4: จุ้ย
0: มันได้อะไรน่ะตอนนั้น
5: เพราะเรียนไงแล้วเราก็ยังอยากเล่นอยู่เราก็เลยไม่นอนเพื่อไปเล
0: ่
5: น
0: มันได้เหรอตามหลักการมัน
5: ไม่ไมดีด้วย
0: เอาก็รู้แล้วจะไปทำไม
3: เด็กๆอย่าทำตามกันนะครับ
0: แล้วอาจมาที่ตะกี้ต่อ
1: ก็ลิกก็เมนเทนมากขึ้นครับซ้อมมากขึ้นใช่เพราะว่าพอมันเป็นแอลโฟบีมันจะใช้ช่วงกรูปที่แบบตรงตัวเยอะใช่แล้วมันแบบมันจุกพองรูปทั้งที่เวลาเต้น
0: ทำไมอ่ะ
1: คือมันใช้
0: โดนเจต่อย
3: ไม่
0: เจจุก
3: เต้นเต้นจุกเต้นอะไรวะ
0: จุกเข้าไปหนึ่งดอก
1: คือมันใช้ช่วงเอวเยอะมากแล้วมันแบบ
3: เป็นโรบอดี
1: ้ใช่ครับมันจะแบบมีความแบบจุกท้อง
0: มันแต่พวกนี้คือมันต้องทั้งมูฟเมนต์กับล็อกกิ้งได้ป่ะ
3: จริงจริง
0: ต้องล็อกตัวป
3: ่
0: ะ
3: เป็นเน้นกรุ๊ปของฝั่งเอฟโฟเลยครับ
0: ม
3: ันแบบสไตล์ของทางนั้นเลย
0: ก็ยากสำหรับเราเลย
1: ใช่
0: มาถึงก็โดนของยากเลย
4: กูกับไดนามิกเนาะ
3: ใช่
4: จ
0: ากแบบซิงเกิลที่แล้วนอนโทรศัพท์อยู่ดี
1: ใช
0: ่
1: ที่นั่นเราเป็นเราสุด
0: สบาย
1: เราสุด
3: โหเต้นฉ่ำเลย
0: เต้นฉ่ำเลย
3: เต้นฉ่ำเลย
0: ดีครับถ้าเกิดผ่านอะไรจะยากไปแล้วเดี๋ยวต่อไป
1: ยากกว่า
3: เห
0: มือนแบบภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวที่เหลือยากมากอะไรน่ะอ๋ออะมาทางแทนครับ
4: ครับก็จริงๆพอมีเพื่อนหันเกี่ยวกับแอฟโฟมาบ้างอยู่แล้วครับแต่ก็แบบก็ให้เจรุดช่วยใช่ให้เจรุดช่วยฝึกก็สนุกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้แบบมีการแบบรู้สึกว่าการร้องก็ท้าทายเหมือนกัน
3: ใช่ใช่
0: เพราะมันยังไงครับยังไง
4: ด้วยความที่แทนอ่ะ
3: ครับ
4: โดนแบบว่าให้ค่ายโดนให้แบบฝึก
3: เสียงต่ำ
4: เพื่อที่จะแบบมาร้อง
0: ไหนร้องต่ำเลย
3: ลุ
0: งต่ำๆดิ
3: ก้มลงไปพูด
0: โอ้ไม่ทันเลย
4: ไม่ทัน
0: เจก็บอกเฮ้ยมันต้องมาแล้วต้อง
4: คือ
0: วันนี้ไปหลายที่อาจจะเหนื่อย
3: ครับ
0: ตัวเสียงต้องคือแบบเปิดคอให้กว้าง
3: ใช่ลงไปที่เชิด
4: อยู่ลงไปต่ำเมื่อคืน
3: เอาเท่านั้นแล้วนี
4: ่ใช่ไม่ลงหลุด
0: ไ
4: ม
0: ่
4: ลง
0: ใช่ใ
3: ช่อันนี้เซลจุ้ยเปล่าอันนี้เซลจุ้ยเปล่า
5: เสียปกติ
3: อ๋อเสียปกติ
0: เสียปกติอ่ะแล้วไงต่อครับก็เรื่องร้องเสียงต่ำ
4: ใช่
0: แล้วเราฝึกยังไงแล้วดูแลยังไง
4: ก็จะมีแบบทางค่ายก็จะให้โจทย์เพลง
3: Exercise มา
4: ใช่ที่มันจะแบบเป็นใช้เสียงโทนแบบเชสอะไรเงี้ยใช่ก็ฝึกมาเรื่อยๆพอมาได้โจทย์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยผ่านมาได
3: ้ชอบครับ
0: แล้วจากที่เราไม่เคยอ่ะแล้วเราหาเทคนิคยังไงให้เจอว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ย
4: ก็อาจจะต้องวอร์มครับบอลบ่อย
1: ๆไม่ละตอนนี้คือเจอยังนะ
5: เจอ
0: แล้วซ่อนอยู่ซ่อนจะไม่หาเลยวันนี
4: ้ซ่อนไม่หา
0: ซ่อนไม่หาไว
3: ้อะไรอันนั้นสูงนะ
0: ปิดเลยโอ้โห
3: อันสูง
0: แล้วก็คือตอนนี้ได้แล้วเรื่องเต้นน่ะเรื่องเต้นเราชอบแอฟโฟอยู่แล้วสบาย
4: ใช่ก็ให้เจรูช่วยแบบช่วยกราวนิดหน่อย
5: ช่วยหมดเลยขัด
0: เจรูบอกว่าไม่น่าเสนอตอนแรกนึกว่าจะสบายน้ำหนักกว่าเดิม
4: จริงน้ำหนักกว่าเดิมจริง
0: คูณ3ใช่ไหม
4: ครับ
0: ครับอ่ะมาที่จุ้ยบ้างครับ
5: ของจุ้ยก็จะมีเรื่องร้องครับเพราะว่าเป็นคนแรปอย่างเดียวและทีนี้ไม่มีเมโลดี้ในหัวใช่ก็เลยต้องฟังเพลงแนวนี้มากขึ้นแล้วก็พยายามฝึกให้มีเมโลดี้เวลาร้อง
0: ยังไงเราไปฝึกเมโลดี้ยังไง
5: ผมพยายามฟังเพลงที่เป็นอัฟโฟบีทเยอะมากๆที่เป็นแนวเดียวกัน
0: เป็นไทย
5: เป็นอังกฤษเป็นไทยอังกฤษหมดเลย
0: เพื่อหาว่าให้กลุ่มเป็นยังไงออกคำอะไรไงใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เคยโดนพี่ลิกกี้ตำหนิต้องที่เวลา
3: ให้คำแนะนำให้คำแนะนำ
5: เพราะว่าตอนนั้นเราเหมือนเรานอนด้วยกันใช่ไหมครับเพราะมีงานด้วยกันและนี่ที่เป็นคนแบบฟังเพลงแรป
3: มีงานด้วยกัน
5: มีงานด้วยกัน
0: ฟังด้วยกันอยู่ที่บ้านเลย
5: ฟังเพลงแรปตลอดเวลาเลยตื่นเช้ามาฟังเพลงแรปอาบน้ำฟังเพลงแรปแล้วพี่ลิกตะโกนเข้ามาว่าเปลี่ยนเพลงไปฟังอย่างอื่นบ้าง
1: แน่นอน
3: นะ
0: ไปฟังอย่างอื่นบ้างแล้วเราแนะนำอะไรเขาให้ฟัง
1: คือจุ้ยเป็นคนที่พูดไม่ชัดอยู่แล้วเป็นปกติ
0: หรอทำไมพูดไม่ชัดเจน
1: น้องเป็นคนแบบว่าพูดแบ ไม่ค่อยอ้าปากแล้วพอแบบฟังเพลงแล้วใช่ด้วยความไปเรียนจีนมาแล้วก็พอฟังแต่เพลงแรปอะครับมันจะแบบแล้วก็ติดตามเข้ามาใช่มันไม่ปิดคำพอถ้าแบบพอมันเป็นทีป๊อปอะครับมันมีแบบแรปที่เป็นเมโลดี้เพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะต้องแบบปิดคำแล้วแบบน้องไม่ปิดคำอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถ้าน้องไม่เริ่มจากการฟังเพลงก่อนอะมันก็จะไม่ได้ก็เลยแบบว่าน้องต้องฟังเพลงให้มันมากขึ้นถึงจะไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบอะไรเงี้ย
7: เอา
0: ฟัง
7: เอา
0: คือฟังเอาคือออกอย่างนี
7: ้เอาคือเอาคืออ
0: ีกทีเดียวพออีกทีเดียวอีกทีเดียวไม่เคยมีจริงอีกทีเดียวอึ๊บอีกที
7: โอ้ยาวเลย
0: แถมแล้วคือตอนนี้ก็คือได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือใช้การฟังมากขึ้น
1: ใช่
5: แล้วก็อ่านก
1: ็
5: ไก
1: ่ใช่
4: เอ็กซ์ไซส
7: ์จริงครับจริง
0: ไม้ก็ไข่ในเราเน
5: ี่
0: ย
5: คือจิกเด็กตายบนปากโอ้
1: ใช่ให้จุ้ยส่งมาให้ทุก
0: เพื่อเพื่อเราจะได้มีรูปปาก
1: ใช่ครับฝึกการออกเสียงก็ทีละสเต็ปกอไก่ถึงฮอลโลคูแล้วก็อาอีอีอือเอ๋ใ
0: ช่ก็เป็นคนเดียวในวงที่ท่องกอไก่ฮอลโลคูได
5: ้ไม่ได้แล
0: ้
5: ว
0: เอ้ยเราไปรีบคืนจังเลยเอาคืนนี่คือวิธีที่เราได้ฝึกด้วยเอ้ยจริงๆเป็นวิธีที่ดีนะท่านผู้ฟังนะครับผมบางทีแบบต้องบอกอย่างแบบเฮ้ยเราเป็นคนที่พูดบางทีพูดเร็ว
1: ใช่
0: พูดแล้วมันรับก็มีนะอย่างที่ผมเคยแนะนำก็คือเราอ้าปากกว้างๆแล้วก็ดึงเทมโปให้มันช้าลงก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราพูดแบบเนี้ยมันก็จะเข้าปากได้ง่ายขึ้นใช่อ่ะปากกว้าง
7: ครับ
0: ไม่น่าเล่นเลยยิ่งหายใจลำบากเลยเนี่ยป่วยอยู่ไม่น่าเลยฉันนะฮะเอ้าเบรกแรกหมดแล้วนะครับผมต้องวันนี้ต้องบอกว่าขอประทานอภัยท่านผู้ฟังนะเพราะว่ามิกกี้เนี่ยนอกจากเปื่อยแล้วฝนตกโอ้ทุกอย่างวันนี้แบบรีบเร่งมากนะครับต้องขอบคุณนะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังไม่จากไปไหนนะครับเดี๋ยวเบรกที่3ครับเรามีเล่นเกมคำต้องห้ามด้วย
7: เฮ้ย
0: นะครับบอกเลยว่าจิกเด็กตายบนปาก
1: แน่นอน
0: ตอนนี้เดี๋ยวขอไปประชาสัมพันธ์ก่อนครับกับนี่เลยครับร้านการ์ดเกมนะครับ PK Shop การ์ดเกมบาบูทอกนะครับผมนะฮะก็มีจำหน่ายสินค้ากับการ์ดเกมเยอะมากนะครับตั้งแต่วันพีซนะครับลอคาน่านะครับผม Battle of the Ring Chan นะครับกันดั้มนะครับผมLL Rip Bow นะครับโปเกมอนนะครับทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยนะครับแว่นกาดไทยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอันนี้เลยนะครับสินค้าใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือโปเกมอนพาโกโลกนะครับผมนะเป็นโปเกมอนแบบสไตล์แบบคอยต่อสู้กันนะครับผมเพื่อปลดปล่อยพลังของท่านนะครับด้วยโปเกมอนที่คุณชื่นชอบนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ออกบูสเตอร์ใหม่แล้วไม่บูสเตอร์ใหม่สตาร์เตอร์ใหม่นะครับ789นะครับผมตัวอะไรผมก็ชื่อจำไม่ได้นะครับผมนะยากเหลือเกินนะครับจำได้ตัวเดียวคือปิกาจูอ่ะต่อมาครับมีสินค้าตัวนึงที่ใหม่นั่นคือของ Battle of the Ring ชันนะครับ SD09 นะครับลิงกว่านรกนะครับผมนะใครที่เป็นแฟนของพระสุนะครับผมนะรับรองว่าอาจจะชื่นชอบซิงเกิลนี้เอ้ยไม่ซิงเกิลนี้เวอร์ชันนี้แน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับกับ Back Cut ใน Private Jet สักครู่เดียวครับผม
8: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5เมตร80เซนติเมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
5: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี 2,569 จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชนขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านราย นอกจากนี้คณะกรรมการกยศยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ถึงวันที่30 กันยายน 2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10 แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10 แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานและคนขับหรือโดรนจำนวน8 ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4 รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: มิกิรอสตูดิโอดีเจโดยมิกิรออิทธิพลแนวบุตร
7: เย้ก็กลับเข้ามาสู่เบรกที่2ครับของรายการมิกิรอสตูดิโอกับแบ็คกัสกับผมวู้นะฮะในเบรกที่แล้วครับแล้วก็พูดไปถึงเรื่องอะไรครับการเติบโต
8: ใช่ครับ
7: คอสตูม
8: ถูกต้องครับ
7: ต่อมาครับผมไม่พูดไม่ได้เพราะทีป๊อปต้องมีท่าเต้นยังไงครับไอเดียท่าเต้นเพราะว่าเต้นแอฟโรมันยาก
9: ถูกต้อง
8: ใช่
7: แต่แอฟโรกับไพเรตเจ็ตนี่ต้องรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
8: จริงๆโคโรกราฟของเราเป็น
9: พี่นัท
8: พี่นัทครับผม
9: ใช่ครับแต่แบบ
7: คุ้นๆนะ
8: ของพี่อินเนอร์
10: ครูอินเนอร์สตูดิโอ
8: ใช่พี่อินเนอร์สตูดิโอ
9: ก็จริงๆพี่นัดมาช่วยโคโรกราฟแล้วก็มีปรับให้มันเข้ากับเรามากที่สุด
7: เพราะแต่ละคนใช่ไหม
8: ในพาร์ท
9: ในพาร์ทใช่ครับในแต่ละคนแล้วก็ในพาร์ทของรวมด้วยใช่เพราะว่าคือเราจะบอกตลอดว่าแบบเราอยากได้ท่าเต้นที่มันเข้ากับเราด้วยใช่ครับแล้วแบบก็ทำงานกับพี่นัดก็สนุกพี่นัดใจดี
10: ใจดีคร
7: ับ
10: ใจด
7: ีโอ้เป็นโคโรกราฟใจดีเหรอ
9: ใช่
7: แล้วพี่นัดสอนได้ไหมหมายถึงว่าโคโรกราฟเสร็จปุ๊บแล้วมาสอนตอนที่เราหลังจากนั้นไหม
8: ใช่ครับมี
9: ใช่ใช่มีครับคือของเราจะแบ่งหลักๆเป็นสองครั้งต่อท่าแล้วก็
7: สองครั้ง
9: เก็บท่า
7: แล้วก็เข้าไวเหมือนกันนะ
8: ใช่
10: เพราะว่าตอนนั้นแบบเวลามันจำกัด
8: ใช่
10: ใช
8: ่
7: แล้วเราต้องถ่ายแบบเก็บไปปะ
9: ถ่าย
11: เก็บทุกวัน
9: ใช่ครับ
11: เพราะแม่เดี๋ยวเราลืม
9: ใช่เราลืม
11: เราลืมจริง
8: ใช่
7: มันต้องแบบประมาณว่ามีตอนที่เราร้องก็เพื่อนก็เต้นตอนที่เพื่อนเต้นเราร้องอะไรคือพี่นัท
8: ใช่ครับพี่นัท
7: เขาแบ่งอะไรกันยังไงอะ
8: ในส่วน
7: ถือแบ่งลายยังไงแหล่ง
8: อ๋อแบ่งลาย
9: อ๋อ
10: คือตอนแรกอะพี่นัทเขาก็จะ ฟังคือเราส่งโจทย์ไปพี่นัทก่อนว่าโอเคแบบแบ่งท่อนประมาณนี้
9: ถูกต้อง
10: แล้วทีนี้พี่นัทเขาก็จะมีการเวิร์กว่าแบบว่า
7: เวิร์กหมายถึงอย่างนี้
10: ไม่ใช่ไม่ใช่
7: เวิร์กไม่ใช่เวิร์กอ๋อโทษโทษ
10: คือพี่นัทก็จะไปคิดมาครับ
7: ว่าแต่ตอนเนี้ยจะตีละคุยละ
10: พี่นัทเขาก็จะไปคิดมาว่าเออแบบอาจจะแบบช่วยในเรื่องคิดว่าถ้าสมมติว่าเราต้องถ่ายเอ็มวีจริงๆอ่ะจะเป็นมุมกล้องประมาณไหนเพื่อที่ใช้ท่าเต้นช่วยได
7: ้อ่าครับ
10: ใช่ครับ
7: ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังหน่อยนะครับพอดีแบบการเต้นนะครับแบบอย่างทีป๊อปเนี่ยหรือไม่ศิลปินใดๆที่เต้นเนาะคือเขาจะมีสองเขาเรียกนะสองท่าเต้นหรือสองโคโรกราฟเพราะมันจะมีเต้นเข้ากับ MV ก
8: ับ
7: เต้นที่อยู่บนสเตจเพราะบางทีแบบเต้นบนสเตจแล้วมันไม่เข้ากับ MV ก็ได้เพราะว่ามันจะมีจังหวะนู่นนี่นั่นมูฟเมนต
9: ์ใช่ครับเพราะว่าอย่างเวลาเราออนสเตจอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเราใช้ท่าเต้นทั้งหมดใน MV มันอาจจะแบบแรงอาจจะไม่ไหว
7: เหนื่อยบอกเลยเหนื่อย
9: ใช่ครับเพราะแบบบางท่าแบบอย่างเพลงแรกตอนแรกเรามีแบบ
7: นอน
9: ตีหนอนตามมูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าถูกปรับมาให้มันแบบว่าเราแบบสามารถรักษากราฟบนเวทีได้แบบสเตเบิลที่สุดใช่ครับ
7: นั่นก็คือโคโรกราฟแล้วเราเข้มข้นไหมที่บอกว่าเรารับท่าน้อยมาก
9: ใช่
7: แล้วหลังจากนั้นทำไงก็คือไปแยกซ้อมของแต่ละคนเงี้ยหรอ
8: จริงๆแล้วก็เข้าค่ายกัน
11: เข้าค่ายถูก
9: โอ้ทุกวันทุกวันครับใช่แล้วก็
7: เสืออย่างงี้รับกองไฟ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่
10: มีการแสดง
7: อ๋อไป
8: ต่อด้วยเหร
7: อทันได้เหรอแทนทันได้เหรอ
8: ไปต่อด้วยเหรอแล้ว
7: ครับผมก็คือเข้าค่าย
8: ทุกวันครับ
7: ใช่ครับเข้าฟรีทุกวัน
9: ถูกต้องคือจริงๆในพาร์ทแรกอะครับคือเราจะซ้อมหลักๆคือเป็นกลุ่มก่อนท่อนที่แบบรวมกันก่อนแล้วก
7: ็
9: ส่วนพาร์ทที่แบบว่าเป็นพาร์ทเดียวแต่ละคนอ่ะพี่โบจะมาช่วยปรับอีกทีหนึ่ง
10: ใช่
9: ใช
7: ่
9: คร
7: ับ ครับผม
9: ให้มันแบบมีความสมูทแล้วเข้ากับเรามากยิ่งขึ้น
8: ใช่ใช่แบบมี
7: ให้เข้ากับเรามากยิ่งขึ้นด้วย
9: ใช่ครับ
7: อ่ะถามนิกกี้แล้วกันเพราะว่านิกกี้บอกว่าแอปโฟนนี่คือเหมือนนับหนึ่งไหม
9: ใช่
7: เป็นไงบ้างครับยากไหม
9: ยากมาก
7: เอาท่าเต้นเลย
9: ท่าเต้นคือค่อนข้างยากมากเพราะว่าของเรามัน
7: เพราะมันเจ๊เจ
9: ๊ใช่มันเจ๊เจ๊คือจริงๆถามว่าแอปโฟยากไหมไม่ยากแต่ว่าเหมือนมันใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะมากแล้วมันแบบด้วยความที่เราลิกยังแบบคอนโทรลร่างกายแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรือว่าควบคุมร่างกายไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก็เลยแบบจะมีการแบบ
7: ในแขนซ้าย
10: ไม่ทัน
7: เมื่อกี้ขวาหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ควบคุมร่างกายไม่เก่งจริงนะเรายืนยันนะครับผมยืนยัน
9: ถูกต้องก็เลย
7: ต้องฝึก
9: ก็เขาก็เลยแบบจะมีความแบบจุกท้องทุกครั้งที่แบบออนสเตจก็แบบจุกท้องตลอดเวลาที่เต้นไพเวทเจ็ดเสร็จใช่ครับก็เลยแบบต้องฝึกเยอะ
7: ครับผมแล้วมีท่าแบบที่เราแบบคิดเฮ้ยอันเนี้ยฉันทำได้แล้วแม่งชาเลนจ์ฉันแล้วแม่งโอเคมากเลยอ่ะ อาจจะไปท่าฮุกซะแล้ว อันนั้นอันนั้น
9: ใช่ครับ
8: ตอนแรกมีท่าไหนนะ
7: ยังไงครับเจท่าไหนครับ
8: ตอนแรกมีท่าไหน
7: ท่าจะไม่ไหวหรือเปล่า
8: ท่าลงพื้นป่ะตอนแรกดับแรกเลย
10: สำหรับนี่นะที่ยากเลยคือเบรกแดน
8: ซ์อ๋อใช่
10: เพราะการนับจังหวะคือแบบเฮ้ยตอนที่ฟังครั้งแรกอะนับจังหวะยากมาก
7: 7 8 1และ2และ3และ4อย่างเงี้ยป่ะ
8: เป็นและเยอะมาก
9: และ1และ2และ3และ4
10: และ
9: ใช่ใช่ป
7: ่ะและพอได้มั
8: ้ยไม่ตอนเราเห็นโคโรกราฟเค้าเต้นให้ดูแล้วเราแบบมองกันสี่คนมองกันสี่คนแล้วก็ลอย
10: แล้วก็
7: ลอยทุกวันแรกเนี่ยเหรอ
9: ใช่เพราะว่ามันยากมากจริงมันแบบ1และ2และ3และ4 5 6 7และ8เนี่ยครับมันแบบว่าค่อนข้างยากมากแล้วก็คือจริงๆถ้าช่วงพาร์ทเบรกแดนนะครับจะไม่ใช่แอฟโฟเน
8: า
9: ะ
8: มันจะเป็นกึ่งล็อกกิ้งมา
9: ใช่ครับ
7: ใช่นั่นแหละที่พี่จะถามว่ามันมีล็อกกิ้งด้วย
9: ใช่ครับ
8: เป็นกึ่ง
7: คือการไหลลื่นของแอฟโฟกับล็อกกิ้งอ่ะมันค่อนข้างคนละมู
9: ทใช่
7: แล้วแบบเราต้องค่อนข้างจะรู้สนิทกับร่างกายพอสมควรนะล็อกกิ้งอ่ะเพราะบางคนแบบมันกึกมันไม่ได้ไงมันต้องฝึกเยอะๆแล้วมาแทนดีกว่าแทนดีกว่า
10: คร
7: ับ เต้น
8: เมื่อกี้ถึง
7: เต้น
10: ก็พอได้โจทย์จากพี่นัทมาพี่นัทก็เข้ามา
7: พอเราอยู่ในค่ายแล้วเล่นเป็นกลุ่มเลยใช่ป่ะเราไปฝึกแยกยังไง
10: ไปฝึกแยกของแทนอ่ะคือ
7: เอาของเจก็ได้แต่เราไปตอบเอาของแทนของแทน
10: คือพี่นัทอ่ะเคยสอนแทนมาก่อนอยู่แล้ว
7: ครับ
10: ใช่เขาก็จะมีแบบว่ามาบีบหลังไมค์ว่าแบบอยากให้แทนเพิ่มเติมส่วนนี้อะไรเงี้ยครับแบบว่าตอนที่เราเต้นชายยังขาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแทนก็ไปฝึกที่บ้าน
7: มาถึงนะพอที่คนที่รู้จัก ร่างกายดีที่สุดในวงแบ็คฮัท
10: ครับ
7: สนิทกับร่างกายมากๆตีสามยังไปสนิทกับมันอยู่เลยนะครับ
10: สนิทเกิน
7: เป็นไงบ้าง
11: ฮะจุ้ยจะมีปัญหาเรื่องเป็นคนเต้นลายเล็ก
7: ยังไงวะลายเล็ก
9: แบบ
8: เหมือนน้องชอบหนีบแขน
11: ชอบหนีบแขนเข้ามา
8: เป็นคนตัวใหญ่แต่ชอบหนีบแขน
7: ทำไมอ่ะมัน
8: เหมือนน้องตอนแรกน้องไม่มั่นใจมั้งแบบไม่มั่นใจในท่าเต้นน้องเลยไม่กล้าออกท่าเต็มๆ
11: ไม
8: ่
11: ร
8: ู้
11: ว่าเราไปได้แ
7: ค่ไ
8: หนเป็นฟิลนั้น
7: เพราะว่ามันพอมัน4คนอยู่ออนสเตจถ้ามันไกลกันมันต้องใหญ่ไง
8: ใช่ๆ
7: มันต้องใหญ่มันต้องบิ๊กไงเออถ้าเกิดเป็นไปหดๆเล็กๆมันก็จะ
8: น้องกลัวชนพี
7: ่ๆอ๋อเฮ้ย
11: ใช่นะไม่ใช่สุดเลย
8: น้องกลัวชนพี
7: ่ๆอ๋อก็ไม่เห็นเป็นไรก็ชนเขาก็ล้มไงก็เป็นมีบนเวทีก็ดีก็ได้คอนเทนต
10: ์ชนจริง
9: จริง
8: จริง
7: ตั้งใจ
10: ชนจริง
9: คือจริงทุกครั้งที่แบบ
8: น้องไม่ตั้งใจ
9: ที่แบบจะต้องหมุนแล้วผ่าน
7: อันนี้ไม่ให้ตั้งใจอันนี้มีความในใ
8: จน้องไม่ตั้งใจ
7: อันนี้ในความในใจแน่
9: ๆนี่จะหลับตาตลอด
8: ว่าโดน
9: กลัวโดนมากเวลาแบบเขาจะมีช่วงที่แบบ
10: ต้องใกล้กันมาก
9: ใกล้กับ
11: ต
9: ั
11: วเปล
9: ี่
11: ยนไป
9: แบบคือกลัวมากคือบอกให้คือสลบได้เลยนะแข็งตัว
8: ผมเคยรับนั่นขึ้นมา
7: โดนดาเมจนั้นมาแล้ว
8: เคยดาเมจนั้นมาแล้วเต็มหน้าบอก
7: เอาเหรอ
9: ใช่
10: ไม่กลัวไปเลย
7: เราเฮ้ยไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้น
8: ใช่ใช่มันอุบัติเหตุ
7: เหยียบเท้าไม้กระแทกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
8: เป็นเรื่อง
7: อันนี้ไม่ได
11: ้เกิดทุกอย่าง
7: อันนี้ตั้งใจหรือเปล่าอันนี้ตั้งใจหรือเปล่า
11: เพราะของจุ๊ยก็จะมีเรื่องการย่อตัวที่มันแบบเต้นบางครั้งมันเหมือนจะเผลอแล้วก็ไม่เท่าเพื่อนเวลาเต้นความสูง
8: ด้วยความน้องตัวสูง
7: อ่ะฮะอันนี้ก็สำคัญนะให้ข้อมูลท่านผู้ฟังเพราะบางทีแบบในวงอะไรนะเกิร์ลกรุ๊ปหรือบอยแบนด์เงี้ยลำดับความสูงของสมาชิกอาจจะไม่เท่ากันคนที่สูงอาจจะย่อน้อย
8: ย่อ
7: เยอะคนที่สูงน้อยอาจจะย่อนิ
8: ดนึง
7: เพื่อให้ระดับเวลามันมองเป็นระนาบเดียวกันจะได้สวยๆครับต่อเลยครับต่อเลยครับ
8: เป็นเพื่อ performance ที
7: ่ใช
9: ่ใช่
8: สวย
11: ผมชื่อก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ช่วงท่านนี้แหละ
7: ว่าแล้วว่าแล้ว
11: ทำใช้สัดส่วนผิดอันนี้ใช้ร่างกายผิดผมใช้ไม่เหมือนคนอื่นใช้กูผิดไปเยอะอยู่เวลาเต้นแรกๆแล้วก็มีช่วงเอ็นตัวอะไรเงี้ยเอ็นไม่ได้
8: ติดหลัง
11: ติดหลัง
9: ใช่เมื่อก่อนจุ้ยจะเป็นสมมติให้ยกแขนอะยกไม่ได้ติดไหล
10: ติดไหล
7: ไม่สเตชชิ่งอะเธอไปเวทแล้วไม่สเตชชิ่งอะ
8: นั่น
7: มีใส่ไม่มี
8: โค้ช
7: ครับโค้ชครับนักเรียนไม่สเตชชิ่งครับโค้ช
8: ติด
7: ฟ้องเลย
11: เส้นยึดทั้งตัว
7: ไม่ได้นะแต่ต้องสเตชชิ่งเพราะมันแค่ตัวเราจะเป็นอย่าง
11: นี้ผมยกแต่หลังไม่ได้เลยทุกคนนะ
7: ทำไมอะ
8: มันติด
7: อ๋อเอามือแต่หลัง
9: เดี๋ยวต้องให้ฝึกแต่หลังมาทุกวัน
11: ไม่เราก็ยืดก่อนเต้นหนาน
7: ี่ไงนี่มันทำงี้ได้เนี่ยเนี่ยแล้วดึงแล้วค่อยๆดึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะทำได้เพราะพี่ก็ไม่ถึงเหมือนกัน
9: แล้วเราถึงแล้ว
7: เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บ
8: นี่คนไม่ถึงเหรอ
9: ถึงนะ
8: อ
9: ๋อ
8: แล้วไป
7: เรื่องพวกนี้ไม่น่าโชว์กันตรงนี้นะไม่น่าขิงเรื่องนี้ไม่น่าขิงกันนะครับผมนะฮะขิงกันเฉยเลยนะครับนั่นก็คือเป็นของเราคือแบบบางทีแบบเราไม่รู้ว่าเราต้องขนาดไหน
9: ใช
7: ่อ่ะต่อมานะครับผมสคริปต์หายไปเลยละโอเคครับเล่าถึงเรื่องห้องอัดบ้างดีกว่า
8: ห้องอัด
7: ห้องอัดที่ไหนครับไม่ใช่ไม่ถึงบรรยากาศไม่ได้ค่า PR ด้วยนะ
8: วันนั้นใครอัดเป็นคนแรกนะเพราะเรียงตามท่อนเลยไหม
9: นี่สุดท้ายอ่ะ
8: แต่ต้องเป็นจุ้ยคนแรกต้องเป็นจุ้ยคนแรก
9: จุ้ยคนแรก
8: เพราะเรียงตามท่อน
7: อ๋อจุ้ยลองก่อน
8: ใช่จุ้ยลองเปิด
7: ที่แบบโทนต่ำๆมาเฮ้ยแต่คือบอกเพลงนี้โทนต่ำมันมีเสน่ห์มากเลย
8: นี
7: ่โอเค
8: แอคใส่กล้องแอคใส่กล้อง
7: แอคเออประเทศแล้วก็ได้หญิงคนเดียวด้วยใน MV เขาได้หญิงคนเดียวนะเพื่อนเงาๆเลยนะ
11: ได้หรือ
8: โดนหมดอ่ะโดนทิ้งหมดอ่ะ
10: โดนขโมยรถ
7: อ๋อโดน
8: ขโมยรถ
7: อ่ะเป็นไงบ้างตอนร้อง
11: ตอนแรกถ้าเข้าไปตอนแรกสุดเลยนะที่แบบวอร์มเสร็จแล้วเข้าไปอัดรอบแรกก็แย่อยู่
7: ทำไมอ่ะเพราะว่าม
11: ันยังไม่เข้าคอ
7: ไม่ถึง
11: มัน
7: น้ำไม่ถึงคำเนื้อร้อง
11: แต่เรายังไม่เข้าคอ
7: เข้าคอหรือเข้าปาก
8: เข้าปาก
11: เข้าปากสิ
7: เออ
9: เข้าคอ
8: น้องเรียนจีนน้องเรียนน้องไปต่างประเทศมา
7: ตุ่ยตุ่ย
8: ตุ่ยตุ่ยตุ่ยตุ่ยตุ่ย
7: เอาซู่อ๋อยาก็เลยคือมันวอร์สคำมันไม่เข้าปาก
11: เหมือนยังไม่มีพลังที่เสียง
7: อ๋อด้วยที่เป็นอัฟโรเลยหรือเปล่าสัดส่วนของเพลงอะไรอย่างนี้
11: ใช่ครับแล้วก็ตอนแรป แรปตอนแรกเหมือนผมใส่ energy ผิดเหมือนใส่ energy น้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าเหมือนตอนแรปจะเหมือนพี่ๆเขาจะอัดก่อนแล้วชื่อขึ้นแต่ทีหลังแล้วเหมือน energy มันไม่เท่ากัน
7: อ๋อ
11: เพราะว่าตอน
7: ที่ไม่โฟล์ตามกัน
11: เพราะว่าอันนี้เรื่องแรปจะโดนแก้หลายทีเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่อัดไปพร้อมร้องเหมือน energy มันจะดรอปกว่าเพื่อนแต่พี่ๆเขาใส่สุดมันสุดแบบเก็บกด
8: ไม่
7: ก็เราแรปอยู่คนเดียวอ่ะในเมนใช่ปะล่ะเออ
11: ผมก็เลยขึ้นไปเปลี่ยน energy ให้มันเข้ากับเพื่อนบาลานซ์กันเท่ากันหมดใช่
7: อ
11: ัน
7: นี้คือเราแรป4คนเลยปะ
8: แรป
7: 3
11: คน
7: อ่ะแล้วใครไม่แรป
8: คนนี้
7: ทำไมอ่ะ
11: คือไฟกัน
8: ไหนตอนแรกเขายังไงตอนแรกยังไง
10: คือตอนแรกอ่ะ
7: ไหนเล่าซิ
10: ตอนที่แบบพอได้ท่อนมาปุ๊บคืออ่ะนี่ก็อยากแรปนี่ก็อยากแรป
9: ไม่นี่ไม่ได้อยากแรปนี่ต้องแรป
11: นี่ต้องแรปนี่โดน
9: แย่งต้องแรป
10: โดนแย่ง
7: นี่ต้องแรป
10: แล้วทุกคนก็แบบแย่งกันแล้วนี่ก็แบบอุ้ยคือมันเต็มแล้วอ่ะ
7: เอา
10: คือนี่ไม่
7: เรามาไม่ทันหรือเปล่าแทน
8: คือ
7: ท
8: ันด้วยกัน
10: แต่ผมแบบคงไม่แย่งอ
8: ่
10: ะ
8: ตอนแรกผมแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อนจุ้ยอยู่แล้วแล้วผมแบบเฮ้ยท่อนนี้ถ้าแบบผมฟังไปฟังมาแบบถ้ามีรับส่งกันแรปสองคน
7: อ
8: ่ะมันน่าจะแบบส่ง energy ต่อกันแล้วมันเท่ดี
7: ปุ๊บฟับ
8: ปุ๊บฟับสรุปมีคนที่3เข้ามาคือคนนี้
7: ทำไมอ่ะทำไมเกิดอะไร
8: ขึ้นก็อยากแรปขึ้น
9: รู้สึกอยากแรปครับไม่ได้แรปมานานแล้วคือแรปล่าสุดคือเพลงแรกแล้วเพลง2ก็ไม่ได้แรปแล้วก็เพลง3ก็ไม่ได้แรปก็แบบอยากมีบ้างแค่แบบรู้ว่าเราก็แรปได้อยู
8: ่แล้วพอเรา3คนแย่งกันปุ๊บคนนี้ก็แย่งกันดีไหมนะ
7: อะไรเราอาจจะยัง
8: ไม่เอา
10: ไม่เป็นไรคร
8: ับ เราไปท่อนหล่อๆของเราดีกว่าเน
7: า
8: ะ
7: อันนั้นก็คือเป็นจุ้ยที่เตรียมตัวเรื่องแรป
8: ใช่
7: นะครับผมอ่ะมาที่แทนมา
10: ก็ไม่มีอะไรมากครับ
7: เดี๋ยว
10: ข
7: อเก่งเลย
11: เก่งเลย
7: เก่งแล้วไปเก่งซะแล
10: ้
7: ว
10: ไม่แค่บอกว่าแบบฝึกมาค่อนข้างเยอะครับใช่ก่อนหน้านี้เพราะว่าแบบว่าด้วยความที
8: ่มีปัญหาเรื่อง
10: ใช่มีปัญหาเรื่องโทนเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็โดนแก้มาพอมาถึงปุ๊บก็เลยแบบค่อนข้างทำได้ครับ
11: เก
7: ่
11: ง
7: ก็เก่งอยู่ดี
8: ค่อนข้างทำได
7: ้ขึ้นก็เก่งจบก็เก่งไม่ต้องแย่งแรปกับใครด้วยสบายอัดน้อยกว่านะครับผมอันนั้นในบรรยากาศของอามาที่ลิกกี้ครับ
9: คือห้องลิกคือเป็นคนที่จะชอบอายอยู่แล้ว
7: ชอบอะไรนะ
9: อายเวลาแบบอยู่ในห้องอัดแล้วแบบ
7: ทำไมอ่ะ
9: คือรู้สึกมันเขินแบบเขินเสียงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะแบบ
7: อ๋อที่ฟัง
9: ใช่คือลิกจะเป็นคนที่เวลาอัดอ่ะลิกจะแทบจะแบบ
8: อุดเสียง
9: ไม่ฟังเสียงตัวเองเลยจะแบบว่าใส่แค่แบบเพลงไว้แบบข้างหูแบบข้างเดียวหรือว่าบางทีไม่ใส่เลยก็ส
7: ามารถแล้วเราจะคอนโทรลเสียงเรายังไง
9: ไม่รู้สึกว่าเวลาไม่ฟังอ่ะดีกว่า
7: ครับโปรดิวน้องยังครับโปรดิวเออน้องครับ
8: เขาลองตรงได้ไงเขาลองตรง
7: น้องครับไม่ฮิตครับน้องขออีกที
9: ถือว่าแบบว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ลิกจะชอบคือแบบให้เขาเปิดไกด์มาแล้วก็ปิดสองข้างเลยครับแบบว่าให้เขาเปิดในไกด์มาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยคือได้ยินเสียงแค่คนไกด์รู้สึกว่าเราจะแบบลองฟิลกว่าใช่เหมือนเราไม่ต้องลองคนเดียวก็เลยแบบโอเคแล้วก็แบบตอนที่อัดก็คือแบบ
7: เก่งนะเก่งลองไม่ได้ยินเสียงตัวเองเก่งนะ
8: เป็นสไตล์ไหม
9: คือไม่คือเป็นคนแบบได้ยินเสียงตัวเองแล้วจะรู้สึกแบบคืออันนี้จริงๆหรอที่จะต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลยจะชอบแบบตอนแรกโดนพี่โบบ่นอยู่แบบเฮ้ยทำไมไม่ฟังเสียงตัวเองอะไร
7: ใช่ครับถ
9: ึ
7: งไม่ฟ
9: ัง
7: เส
9: ีย
7: ง
9: ครับแล้วแบบขอเ
7: ถอะอ๋อโอเคแต่คือก็ผ่านมาได้ด้วยดี
9: ใช่ครับ
8: แม้แต่คุณมีปัญหาไอ้ตอนนั้นหรือเปล
9: ่
8: า
9: ใช่มีปัญหาเรื่องแบบขึ้นไปแตะสูงครับคือท่อนของลิกแบบท่อนไหนนะเราคิดว่าเธอคิดอะไรจะคิดไฟไก
7: ่ทุบ
9: ไฟไก่อะครับมันจะแบบค่อนข้างแบบ
8: ฮิตโน้ตสูง
9: ใช่ฮิตโน้ตสูงแล้วมันแบบเราก็แบบไม่กล้าแบบตะเบงออกไปเพราะกลัวเสียงมันแบบ
8: แคลก
9: แคลกออกใช่พี่บอกพูดมาเลยเอามาเลยใกล้แล้วอีกนิดนึงเอาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
7: โปรดิวเซอร์บอกว่าใส่หูฟัง
9: ใช่ครับก็เลยผ่านมาได้
7: อืมก็คือก็แปลกนะเพราะว่าเป็นคนแรกที่แบบมันแต่คือก็มีหลายๆคนที่สไตล์แบบใส่ข้างเดียวอย่างนี
9: ้ใช่
7: คือแบบพอได้เสียงตัวเองแล้วมันเขินๆเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าใหม่สำหรับพี
9: ่ครับ
7: ครับมาที่เจรุสบ้างครับ
8: ครับเจรุสไปเวียนหน่อยดิวันนี้ไปเวียนหน่อยดิรอบก่อน
7: คือต้องบอกนี่คาดหวังนะเพราะว่าสไตล์แอฟโฟก็ถนัดเต้นก็ถนัดน่าจะได้ฟังน่าจะร้องก็ถนัดคาดหวังแหละดูสายตา
9: ไม่ได้
8: บ้าเปล่าผมไม่ได้อัด
7: เฮ้ยมาได้ไงผมไม่ได้อยู่ในนั้น
8: AI ของผมบอกด้วยคำเดียวว่าจริงๆก็

0: เอาลงมาแล้วฮะ
1: มีท่อนอ๋อมีท่อนนี้ยากท่อนนี้ยากเจ๊เจ๊เด็ดเจ๊เจ๊เด็ดตอนแรกผมแบบ
2: ไพเวทเจ๊เจ๊เด็ดนะ
1: ใช่เหมือนตอนทางพี่โบเขาลองให้แบบลองไกด์แบบเออทำเสียงแบบเป็นกระซิบซิเป็นเสียงแบบโทนอื่นซิผมแบบจริงเหรอพี่ จริงๆเหรอพี่มันใช้ได้จริงเหรอพี
2: ่
1: เออจนแบบกลายเป็นเสียงนี้ครับเจ๊เจ๊เด็ดเป็นนี้
2: คือตอนฟิลตอนท่อนฮุกอ่ะมันประมาณว่าเหมือนชวนอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เหมือนชวนมาอะไรเงี้ยจะไปตะคอกใส่คงไม่มีใครมาพอมันเป็นกระซิบแล้วก็เฮ้ยแม่งมิสซิลี่ว่ะเฮ้ยมันน่าขึ้นปะวะน่าไปปะวะ
1: แต่ตอนฟังตอนอัดเนี่ยผมแบบ
2: เช็ด
1: จริงเหรอพี
2: ่มัน
1: จริงเหรอพี่ด้วยความที่แบบตอนนั้นฟังแบบเสียงตัวเองแต่ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มิกเสียงเออยังไม่มิกเสียงมันก็เลยแบบ
2: รอไฟล์มันตามนั้นก่อน
1: แต่พอมิกแล้วโอเค
2: very good very good นะครับผมปรบม
1: ือ
2: นะครับผมนะฮะหลังในห้องอัดแล้วเรียกกันนั้นเลยเราไปที่ MV
1: อุ้ย
2: ร้อนไหมถามก่อน
1: โอ้
0: ร้อนมาก
2: จะบอกว่าเป็นกองที่ออกกองวันในช่วงยุคหลังๆของการถ่าย MV เลยนะปกติที่ดูอ่ะเขาจะไม่ในสตูก็กลางคืน
3: ใช่
2: ถ้านับถ้าไม่นับของขอย่านเอ่ยนามพี่ดีเจลาดสปอร์ตาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดชื่อเพลง
1: ใช่ใช่ใช
2: ่อันนั้นกลางวันแต่นี้กลางวันจริงๆนะ บอกเลยว่าคืออะไรให้ย้อยเลยทีเดียวนะครับผม เป็นไงถ่ายในตลาดหรือถ่ายที่ไหน ยังไง เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเรากลับมาฟังคำตอบแล้วพร้อมเล่นเกมคำต้องห้ามตอนนี้ต้องขอไหมครับฟังสิ่งนี้สุดยอดของคาซายสควอก็มาพูดไปต่อกับแบ็คคัทไพเวทเจ็ตครับผม
4: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
7: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
9: กีฬาพารวย
4: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร
2: ก็กลับเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายของรายการมิกิลอสซิโอกับแบ็คคัสเพรเวจิตครับผม
0: ครับผม
2: ก่อนจะไปเล่นเกมนะเราจะขอพูดคุยเรื่อง MV สักเล็กน้อย
0: ถอดมงก่อน
1: ถอดมงก่อนเลยใส่มงกันหมดแล้ว
2: เป็นไงครับ MV เอาตัวแทนแล้วกัน
1: ครับ
0: ได้ครับ
2: เป็นไงบ้าง
0: MV จริงๆเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลยเจอช่วงหน้าเมื่อกี
2: ้ตกใจ
0: จริงๆ MV อ่ะครับคือเราไม่ได้ถ่ายแค่ตอนวันเราถ่ายตั้งแต่ตี5เราออนโลตอน 7:00 น.
1: 7:00 น.
0: คือเสร็จแล้วคือเริ่มถ่ายซีนแรกตอน 7:00 น. ถึงซีนสุดท้ายประมาณเที่ยงคืนซีนแรกที่ทุกคนเห็นใน MV คือซ
2: ี
0: น
2: ไปกันยังไงครับเนี่ย
1: คือซีนเต็มซีนแรกคือตอนกลางคืน
10: ซีนแรกคือกลางคืน
0: ซีนชุดสีสันคือซีนตอนคืนทั้งหมด

0: ดูไม่ออกแน่เลย
1: ดูไม่ออกถึงบอกมันคือกลางวันทั้งหมดไง
0: ครับเป็นกลางคืนแล้วก็จริงๆ MV นี้ลิกหนักมากจริงๆเพราะว่าไปถึงปุ๊บเดี๋ยวขอพี่ลิกกับพี่รุตก่อนนะครับช่างนะผมลุมๆๆๆเสร็จปุ๊บพอแบบว่าจะเปลี่ยนชุด2เดี๋ยวขอพี่ลิกกับจุ้ยต่อนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพอดีก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่ลิกสแตนบายนะครับคือทั้ง
2: ไม่แต่คนเนี้ย
0: ทั้งจริงๆทั้งวันไม่ได้พักเลย
1: เราเป็นการนำไงเราเป็นผู้นำเออเราใส่แว่น
0: ใช่ครับใส่แว่น
1: ใส่แว่นพอเราใส่ไอ้นี่ไงใส่ไอ้เนี่ยไอ้ที่คำดั้งมันคืออะไรอ่ะ
0: อ๋อ
3: ช
0: ่
3: วยหายใจ
0: ไม่ใช่
2: ช่วยหายใจที่นี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องช่วยหายใจ
1: อ๋อมันจุกมันจุก
2: เต้นเยอะเกินต้องแบบ
1: ช่วยหายใจ
2: ออกซิเจนล่ะ
1: อ๋อมันเป็นที่แบบเปิดจมูกไง
3: เปิดจมูกไง
2: ใช่น้ำบอลน้ำบอลใช้น้ำบอลใช้
0: พี่แม่นี่ใส่ปะ
2: ใช่
0: ใช่
1: ไม่น่าเลยครับผม
2: ไปไกลซะด้วย
1: แล้วก็เห็นใน MV มีแบบเขาเรียกเอ็กซ์ต้าแล้วกันนั่นคือเทรนนีในค่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: และที่เป็นเอ็กซ์ต้าเมนนั่นคือศิลปินในค่ายหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ใช่ครับ
1: อุ้ยอุ้ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่แต่คนแบบตัวเนี่ยใช่
1: ใช่ใช่ใช่คนนี้เลยนะครับผมนะก็เรียกได้ว่านอกจากที่จะทำเอ็มวีแล้วก็ยังสามารถเอาเทรนนีอย่างเงี้ยมาเก็บประสบการณ์ในน
0: ี้
1: ด้วย
0: ครับ
1: เขาจะได้เห็นว่าการแต่งหน้าของพี่ๆเป็นไง
0: ถูกต้อง
1: พี่มายมขนาดไหนเวลา5 4 3แอคชั่น
2: จ
1: ะได้ไปเรียนรู้กันไปด้วย
2: ใช่
1: พอใจกับ MV นี้ไหมครับ
0: ค่อนข้างพอใจมากครับเพราะว่ารู้สึกว่า MV นี้แบบมันแตกต่างจากลุคเก่าๆที่พวกเราเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นเพลง1เพลง2แบบค่อนข้างมากแล้วก็ด้วยแบบงานภาพหรืองานมุมกล้องต่างๆครับมันแบบเราชอบกันมากๆ
1: ถามนิดนึงไอ้กางเกงเจรู้ใส่ไงวะไอ้ที่มันเหมือนเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นเข็มขัดขึ้นมาใช่ใช่เราป่ะใช่ป่ะ
2: โลดตับ
4: โลดตาม
1: ันคือบ็อกเซอร์หวายเหลืองๆอ
2: ่
1: ะ
2: คืออ๋อเหลืองๆเป็นเข็มขัดครับแล้วก็เป็นแต่จริงเข็มขัดนี่เป็นคาดหลอก
0: อ๋อ
2: คาดหลอก
0: ใช่ๆ
1: คือพยายามเออคอสตูมเฮ้ยทำไมใส่หลุดตูดขนาดนั้นวะอ๋อจะได้แบบ
2: สวักสวัก
1: ไอ้สวักนะคร
2: ับ
1: นะครับถ้าเกิด MV นี้ถ้าเกิดเราให้คะแนน
0: 10ครับ
1: นี่ไม่แบบเจนอัลฟา
0: ไม่เผื่อใจ
4: 2เต็ม10
1: เอ้ยอัลฟา2เต็ม10ก็คือ10คะแนนเต็มนั่นแหละนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสายเอ็มเอนี่ฝากอันนี้ก่อนผลงานที่ก
0: ำลัง
1: จะเกิดขึ้น ของแบ็คฮัทแบบเป็นอีเวนต์หรือเป็นคอนเสิร์ตอะไรนะแบ็คฮัทไปติดตาม
0: จริงๆก็ห้าเร็วสุดเลยคือวันที่27กันยายนนี้ครับเพราะเราจะไปงานที่งาน
4: ที่เสียรังสิต
0: ใช่
4: คัฟเวอร์แดนซ
3: ์
0: ใช่ประมาณ6โมงตรงสามารถ
4: เราไปเป็นเกสต์เนาะ
0: ถูกต้องครับก็สามารถไปเจอพวกเราได้ถ้าแบบอยากฟัง Private Jet แบบสด
1: ๆเอามีสเตจด้วย
0: ใช
1: ่นะครับ
4: ไปโชว
1: ์เอาขอยเทียที่ไหนเซรังสิต
0: เซรังสิต
1: วันที่27เซรังสิตนะครับมันอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าชั้นอะไรหรือลานใช่
0: ติดตามเพจในเพจนะครับ
1: ขอบคุณมากครับผมนี่แหละสิ่งที่อยากให้ตอบนะครับผมนะฮะตอบอะไรไม่ออกติดตามในแฟนเพจครับผมอันนี้ถูกต้องนะครับผมถ้าเกิดใครเคยไปเซรังสิตจะเห็นว่าเขาจะมีแบบเหมือนเป็นเอเทียมนะครับเป็นลานกว้างๆที่ไว้กระจัดกิจกรรมนั่นเองครับน่าตรงนั้นแหละนะครับผมเลยฝากติดตามผลงานของแบ็คฮัทด้วยนะครับแล้วก็เราจะติดตามช่องทางของเราได้ที่ไหนบ้างที่พูดก่อนเนี่ยเดี๋ยวพอเล่นอันนี้ไอเนี่ยไอเกมตามต้องห้าเราจะไม่คุยกันแล้วไงจะตีกันฝากตอนนี้ก่อน
3: ก็ถ้าสามารถดู MV ของพวกเรานะครับก็ได
1: ้สามารถไม่ต้องห้าดูเลยไม่ต้องห้าช่วย
3: ถ้าอยากติดตาม
1: ไม่ต้องห้าติดตามติดตามแบ็คฮัทเอา
2: ติดตามไป
3: ค่ะติดตามไปค่ะได้ที่ YouTube Channel นะครับ Believe Fire Label นะครับแล้วก็ใน IG พวกเรานะครับชื่อว่า Backcut Official นะครับรวมถึง TikTok และ Instagram ด้วยครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถฟังเพลงพวกเราได้ที่ถูกสตรีมมิ่งเลยนะครับ
4: ใช่ครับฟังไปปั่นกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอเคนะครับผมนะฮะ
4: เกม
1: ที่ให้ฝากนะครับเพราะเราจะเล่นเกมครับต้องห้ามกันแล้วนะครับกติกาเหมือนเดิมนะครับคิวเพื่อนนะครับได้1คะแนนนะครับรอดตายได้1คะแนนครับทายคำบนหัวตัวเองได้1คะแนนแล้วก็คิวดีเจได้2คะแนนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกคำเลยนะครับผมนี่นะครับ
4: อย่าง
0: นี้ก
1: ็ช่วยทำให้เป็นหน้าขาวๆให้หน่อยครับเปิดบวกขึ้นมาข
3: ้
1: าง
3: ๆโอ้ไม่น่าเลย
0: ข้างๆโอเค
1: นั่นแหละ
2: พี่แทนชี้ทำไมพี่แทนชี้ทำไมอันนี้ผม
4: คือ
2: ม
4: ีน้องใส่ของตัวอ
2: ันนี้หันดูนะครับ
1: เสียบให้เพื่อนครับเสียบให้เพื่อน
2: อันนี้หันดูเลยเน
1: า
2: ะ
1: คนที่โดนเสียบหลับตาครับอัน
4: นี้เราเห็นเองแล้วนี่
2: อันนี้หันดูได้เลยเนาะ
4: คือฉันได้เห็นได
1: ้ใช่เสียบ
3: พี่ให้ของผม
4: ไหมไม่เราจะมาดูของนี้ทำไมล่ะ
1: เออน่าจะถูกเอออย่างนั้น
2: แล้วของพี่มิก่ะ
1: เสียบเองครับเสียบเอง
2: อ้าว
1: โอเคครับ4นาทีเราเล่นกัน3แมตช์นะเพราะว่าเวลามันย่นมันเยอะนะครับผมแล้วคนชนะจะ

0: ได้ของรางวัลจากทาง PK การเกมช็อปไปนะครับผม
1: ครับ
0: โอเคครับทีนี้ครับเริ่มนะผม
2: มา
3: ไม่ถามตัวเองก่อนได้ไหมครับ
1: คืออยาก
3: รู้ว่าตอนที่แบบเราไปถ่าย MV อ่ะนิกเป็นไงบ้างนางเอก MV ของเราเป็นไงบ้าง
0: นางเอก
3: ใช่
0: เพราะเรารู้จักนะสวยด้วยน่ารักปิ๊งๆเลย
3: เสียบ้าง
2: พูดออกมา
3: สิ
4: energy ล้น
2: อะไรอีก
4: energy ล้นแล้วก็สร้างสีสันให้กอง
3: สวยปะ
2: สวยน่ารักไหม
4: รู้แล้วโอ้ย
0: ร
4: ู้แล้ว
0: จ่อพูดอย่างนี้เขาก็รู้มาหมดแล้ว
1: อย่าไปเจาะเขาสิครับแอน
2: วันเนี้ยเตรียมตัวมาเนี่ยที่เนี้ย
1: ครับ
2: พกอะไรมาบ้าง
1: คุณพกอะไรมาบ้าง
3: รถ
0: แล้วพกรถ
3: ค
0: ุ
3: ณแจรถ
1: คุณขับรถหรือเปล่า
2: แล้วอะไรมาอีก
3: โอเค
2: โดน
0: ค
2: ิ
0: วเพ
2: ื่
0: อนครับ
3: คุณเ
0: พ
3: ื่
2: อนครับผมเซียนเกมครับผม
0: 4นาท
1: ี
0: เฉย
1: โอเคครับนู่นเราลุ้มเข้าไหม
0: ลุ้ม
1: คะแนนสองคะแนนเลยนะครับ
0: จริงๆพี่ดู MV อ่ะแล้วมันแบบอย่างที่ชอบนะอย่างแรกคืออ่านรถเราชอบนางเอกนางเอกน่ารักก็สวยด้วย
2: ครับ
0: รถก็มีสไตล
2: ์
0: นะครับผมอยากถามข้อหนึ่งที่ทุกคนไม่น่าจะรู
1: ้
0: เทมนี้มีกี่คน
1: เฮ้ย
4: รู้เปล่ารู้ไม่รู
1: ้มีกี่คนครับ
2: พี่ไม่รู้
0: เจรุดได้เจรุดได้เพราะเจรุดปาดไปไปเลยหนึ่งคะแนนนี่มันสายปาดนี่ว่ะอ่ะมาครับ
1: ตายละเหลือขึ้นอยู่3คน
0: แล้วก็รู้กันหมดแล้วนะว่าแต่ละใครมีอะไรกันบ้างเนี่ย
1: เออ
0: ถามพี่หน่อยจริงๆอ่ะพี่อย่าพูดเยอะนะเพราะถ้าเกิดพูดเยอะเราจะรู้ว่าคำไหนอ่ะมันไม่ตายถ
1: ้
0: าเกิดยิ่งพูดได้น้อยเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันจะกักมันจะเก่งไงพอเก่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราจะพูดคำนี้ไปดีวะเออแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนไปดีไงเอออะไร
1: ก็
0: กลับมาที่เพลงดีกว่า Private Jet
1: ครับ
0: ช่วยยิ้มหวานมากเลย
4: รู้แล้ว
0: ช่วยยิ้มหวานมากเลยอ่ะ
1: ช่วยอย่างนี้เราต้องช่วยกันลุมเขาไงถ้าเรารู้แล้ว
0: ใช่ต้องลุมพี่ได้2คะแนนนะแต่ถ้าเกิดลุมนี่คือต้องดูใครมาปาดพี่แล้วก็จะได
1: ้
4: ลองดูใจกัน
0: ลองดูดีว่าเป็นไงอ่ะลองเล่าครับลองถามมาถามหน่อยได้ไหมอยากมีคนคุยด้วย
1: ผมไม่อยากคุยกับพี
4: ่พี่เปิดก่อน
2: คือคำเขามันยาก
1: จริง
0: จริงเหรอ
1: จริงคำพี่ยากเกินอ่ะ
0: ฮะ
1: คำพี่ยาก
0: หมด41นะหมด41นะ
1: ตายแล้ว
4: พี่ช่วงนี้พี่แบบมีความรักหรืออะไรหรือเปล่า
1: เอ้ย
0: โอ้โหก็คุยข้ามประเทศเลยครับ
1: เฮ้ย
0: ใช่คือเป็นคนญี่ปุ่น
1: คนนั้นสวยไหมอ่ะ
0: ต้องดูว่าสายตาใคร
1: เอ้ย
0: แต่คือจริงๆเขามีน้องหมาอยู่ด้วย
1: น้องหมา
0: ตอนแรกเขาจะมานะเดือนนี้ชิมหายแล้วออกอากาศนี
1: ่เรียบร้อย
0: เฮ้ยอันนี้คัดไว้ไม่ใช้
1: ใช่ครับ
0: ก็คือแต่คือในเขาก็แบบติดทำงานเยอะเขามีลูกศิษย์น่ารักมากเลยนะหลายๆคนคล้ายๆเทนนิสของเราหมดเวลาแล้วครับผมอ่ะ41นะครับ
1: โอ๊ย
0: รอดคนละ1คะแนนครับทายอ่ะช่วยก่อนบนหัวคือ
4: สวย
1: โอ้ยก็พี่เขาไปเจาะเขา
2: ไม่ตานี้พี่มองไม่ใช่น้อง
0: ป่ะเจรุดครับบนหัวคือ
1: รู้ไหมครับ
0: เอ้ยด้วยโคตรแม่นบนหัวอะไรวะ
1: โอ้ยเฮ้ย
0: รักเหรอใจ
2: ยากมากอ่ะคือจะไปยังไงอ่ะใจอ่ะ
0: เข้าใจไหมเข้าใจ
1: กลัวเจาะไปแล้วแบบเฮ้ยพี่เขารู้เลย
0: มาครับ
2: อย่างไรครับ
5: อย่าเพิ่งคิวนี้อย่าเพิ่งคิวนี้
0: เกมที่2เราเล่น3เกมนะฮะ
1: แล้วเราก็หันมา
0: เดี๋ยวพอเริ่มแล้วเพื่อจับเวลา
5: โอ้ย
6: เมื่อกี้เริ่มแบบ
0: โอเค5 4 3เริ่ม
1: ห่าวมา
2: ไม่อยากรู้ว่าจุ้ยก่อนละกัน
0: ทำไมจุ้ยเป็นแบบโดนตลอดเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อยากรู้ไงว่าแบบว่าค
0: ือ
2: แบบว่าช่วงเนี้ยคือแบบเราซ้อมกันเยอะขึ้นแบบเป็นไง
0: โอ
2: ้
0: ยเสียงจริงจ
1: ัง เฮ้ย
0: เสียงจริงจังไม่ได้มาเล่นๆนะเสียงจริงจังซ้อมก็ดึกกันดิ
1: ใช่
4: ซ้อมดึกซ้อมดึกหรือว่าซ้อมเยอะก็แต่ยังชินยังจัดเวลาได้อยู
0: ่นี่เขายังไม่เวทเขาจะเล่นเวทตอนตีสามเลยนะเออ
1: ซ้อมดึก
2: แ
1: น่
2: แล้วแทนล่ะแบบว่าเราแบบซ้อมแบบอย่างเงี้ยเป็นไง
1: เงียบเลย
5: สนุก
0: เอ็ดแดนเลย
5: สนุก
0: เอ้าก็เขาสนุกไงซ้อมเขารักในอาชีพ

0: วนวนก่อน
1: พี่มิกล่ะ
2: พี่มิกพี่มิกพี่มิกก็เนี่ยหลังจากที่เจอ
3: ครับผม
2: พวกเรา
3: ดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งจริงๆต้องขอบคุณทางคุณเปเปอร์ด้วยนะคร
2: ับ
3: ผมเพราะว่าทีป๊อปผู้ชายเนี่ยเราอยากเจอมากๆเหมือนกัน
2: เราใครที่อยากเจอเป็นพิเศษครับ
3: โอ้โหถ้าพูดไปก็แตกดิ
2: เริ่มมาหนึ่งคนแล้วหนึ่งคน
3: จริงอยากจะจุ้ยเพราะว่าเราเล่นสายเวทเหมือนกันเราจะได้แบบป่าแชร์กันเรื่องการยกน้ำหนักเล่นเวทยังไงเล่นขายังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วนี้พี่มีเทรนเนอร์ป่ะครับ
3: ไม่มีครับ
2: อ๋อ
4: โอ้ย
3: อ๋อเพราะว่า
4: จ
3: ะได้คุยกับจุ้ย
4: รับน้องคนนี้เป็น
3: ให้ให้มันไปนอนเถอะ
4: เล่นสนุกเชียว
3: เออใครจะไปเล่นนะตอน
4: รู้คำว่าอะไรใครอ่ะ
2: ยะอะไรเธออ
3: ๋อใครจะไปเล่นนะตอนนั้น
4: รู้เหรอ
3: ใครปาดไปรู้ใครปาดไป
1: รู้พูดด้วย
4: รู้พูดว่าอะไร
1: รู้พูดคำว่าเล่นเล่นสนุกเลย
4: แต่ผมเอาผมได้แล้วก็ตายไปแต่มันมีใครได้หรอ
5: มีใครได
3: ้ใช่อ
4: ันนี้ลุ้นตาย
2: ไอ้ลุ้นคะแนนเยอะมาก
3: เพราะว่าเล่น
1: อ่ะ
3: มาตายไป
1: เอาเล่นเหรอเนี่ย
3: ก็พูดกับพี่ไง
4: ไม่นึกว่าได้คำอื่น
3: อ๋อ
1: ไ
3: หมเอาละ
1: แม่เขา
2: เราเป็นทีมเดียวกันดิ
1: ไม่ช่วงเนี้ยคือแบบว่ามีการแบบเข้าไปเรียนด้วยใช่ป่ะแล้วสมมุติว่าแบบเรามีงานเยอะอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปอาจารย์ว่าป่ะ
2: พูดอาจารย์อาจารย์แบบว่า
3: ไ
2: งแบบ
3: เราไปแล้ว
5: อาจารย์ไม่ตำหนิอาจารย์ไม่ตำหนิเพราะเราแจ้งตลอด
3: โอ้เลี้ยงสุด
2: ๆแล้วเราโอเคไหมที่แบบว่าต้องแบบมาดึกๆสอบดึกๆแล้วดึกๆอะไรเงี้ย
5: ไม่เท่าไหร
2: ่แล้วแทนล่ะเวลาซ้อมไปเดินนี่โอเคป่ะ
1: สนุก
2: อะไรต่อไม่ต้องทำ
1: ก็สนุกไง
2: โอ้
1: แล้วพี่กลับบ้านบ่อยไหม
3: กลับบ้านบ่อยไหม
1: ช่วงนี
2: ้นานๆครั้ง
1: นานๆหรอ
2: ใช่แล้วจุ้ยอ่ะกลับบ้านบ่อยไหมกลับบ้านบ่อยไหมขับรถได้ดึกดีไหม
4: เป็นคนดูก็สนุกเนี่ย
3: ใช่
4: แก้เจ็บแก้หมดแล้ว
2: ขับรถ
3: ยิ้มไม่หุบเลย
2: กลางคืนดึกดึกเช้ามืดบ้างอะไรเงี้ย
3: ชอบ
1: ชอบ
3: ชอบไม่ชอบรถคนละแกน้องเลย
2: ชอบขับรถหรอ
5: แล้วพี่แทนนะขับบ้านกับขับกลับดึกดึกเหนื่อยไหม
3: หมดแก้ม
1: สนุกดี
4: อันนี้หมดแก้ม
2: ไม่สนุก
1: ไม่เอหอนออือเอกออยอไม
5: ่ไม่ไม่ไม่ใช่นั่น
1: จริงเหรอ
2: เอาช่วยเลย
3: ช่วยเลย
1: เรามาพูดเรื่อง MV กันดีกว่าในเพลงเนี่ยในเพลง Private Jet ของเราเนี่ยมีส่วนไหนที่แบบว่า
3: โอเคหมดเวลาครับผมคนละแต้มของคนละแต้มก่อน
4: คนละแต้มรับรอดรอดชีวิตรอดชีวิต
3: รับคนละแต้ม
2: ครับ
3: เอาของจุ้ยก่อน
5: ว่า
3: คำว่า
5: ว่า
4: ไม
3: ่ไม่ใช่ครับผมมาที่แทนครับคำว่า
2: เ
1: หนื่อยไหมครับ
3: พี่ไม่เหนื่อย
4: ไม่เหนื่อยไม่เป็นใคร
3: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มาที่คนนี
1: ้เฮ้ยไม่ยากอ่ะ
3: คนนี้บอกเลยว่าข้อมูลน้อยมาก
2: สนุกป่ะ
4: ไม่
2: น่าเชื่ออะไรอ่ะ
3: ไปเกมต่อไปครับผมสนุกไหมสนุกแหละ
2: ผู้ยากอยู่นะ
1: ยาก
3: เขายังไม่ได้แทงกันไปเลยนี
1: ่ไม่นี่ก็เลยบอกว่ากลับบ้านบ่อยไหม
2: นาน
3: ๆสนุกคะแนนก่อนครับจะรู้เท่าไหร่ครับ
4: โอ
2: ้โห
4: เต็มมือเลยครับ5ครับ5
3: ครับนิกกี้ครับ
2: 2ครับ
3: 2ครับมาแทนครับ
1: 1ครับ
3: มาที
5: ่3
4: โอ
1: ้ย
3: นำนะรู้นะใช่มั้ยครับว่าต้องฆ่าใคร
4: ตายละตายละ
3: เกมสุดท้ายนะครับผมนะฮะ
2: ซื้อเป็นที่ค่ายอ่ะ
4: น่าสนใจนะครับคุณซีโอว่าไงครับซีโอยิ้ม
3: โอเคครับเดี๋ยวเริ่มแล้วเปเปอร์บอกนะครับโอเคเริ่มครับผม
1: โอเค
5: ไม่ต้อง
3: โน่นโน่นโน
2: ่
3: นบอกเลยว่างานเนี้ยตุ๋ยแน่
4: แต่ค่าผมได้หนึ่งคะแนนนะ
2: ไม่เป็นไรอยากท้า
3: ส่งถึงก้นบึ้งของหัวใจแน่นอน
4: จริงส่งถึงก้นบึ้งหัวใจ
2: อ
3: ือเอ้าพูดไปสิมีอะไรเราอยู่ด้วยกันมาประมาณกี่ปีแล้วนะอ้าว
1: 2ปี
3: กลายเป็นเกิด
1: 1 year
3: 2ปีมีอะไรความในใจอยากจะบอกอะไรกัน
5: มั้ยมีอะไรบอกมั้ย
4: เอิ้นเหนียน
3: เอิ้นเหนียน เนี่ยแล้วก็ใช้สับ
2: เอาออกมาเสียเร็ว
3: มีอะไรจังจะบอกเพื่อนเอาลิกกี้ก่อนได้มีอะไร
5: บอกอย่าบอกเลย
2: ไม่เลิศ
3: ใครไม่เลิศ
2: ให้เลิศเท่าไหร่อ
1: ย่าง
2: หัวแล้วก่อนที่แบบว่าพวกหนูจะแบบกลับกันพี่มีอะไรอยาก
3: กลับกันกลับกันไม่ถึงว่าก
2: ลับ
3: บอกอ๋
2: อมีอะไรอยาก
5: มีอะไรบอกก่อน
2: มีอะไรบอกก่อนไหม
3: อาจจะต้องถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างงี
2: ้
3: แล้วก็เฮ้ยให้กำลังใจ
2: ให้กำลังใจอะไรในต่อค่ะ
3: เพราะว่าเขาว่าใจไปแล้ว
2: นะครับ
3: จะได้แบบครั้งหน้าจะได้มาอีกดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
2: ถูกต้อง
3: ช่วงนี้ฝนตกบ่อย
2: ใช่
3: พูดเยอะจะไม่ตายด้วย
2: แล้วจุ้ยล่ะถ้าแบบชนะ
3: คือนี่ก็จะคิวอย่างเดียวเลยนะ
2: ชนะแล้วได้รางวัลไปเนี่ยจะไปทำอะไรเก็บไว้ที่ไหน
5: ห้อง
2: ใคร
3: ทำไมไม่ส่งให้แบบไม่เอาไปส่ง
1: ไม่ขอถามพี่ลิงบ้าง
2: เ
3: มื่อกี้ท่านบอกว่า
2: ขอถามพี่ลิงบ้าง
3: ข้ามาครับผมแทนตุยเย
2: ่อยู่เฉยๆไม่น่าถามเลย
3: อุตส่าห์จะฆ่าเขาดาบนั้นถือสนองนะฮะ
4: พี่ลิง
2: อ่ะ
4: โหดจัด
2: รถมีอะไรอยากจะพูดไหมหรืออยากจะบอกกับแฟนคลับของพวกเรา
3: อ่ะกล้องครับทางนั้นครับผม
5: อ่ะกล้อง
3: ไม่มีไม่มีอะไรในใจที่จะ
2: แฟนคลับ
3: ที
2: ่
3: จะพ
2: ู
3: ดเลยพูดได้พูดได
4: ้ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับ
3: ส่งมาว่า
2: พี่จ้าพี่ลิกอ่ะ
4: ก่อนจะจากไป
3: จุ้ยต้องวิ่งแล้ว
4: จุ้ยอยู่ๆก็มาเกิดการไซเรนเกิดข
5: ึ้
4: น
5: เขาตรงเกิน
3: กลัวเขาตรงเกินไปเอาพอกก็ได้
2: ถ้างั้นจุ้ยจะไม่ฆ่าพี่จุ้ยจะฆ่าใคร
5: คะแนนเยอะสุด
4: ไม่ก่อนมาให้นี่พี่มิกเขาไปไหนมาหรือเปล่า
2: เออก่อนพี่มิกมาไปไหนมา
4: แบบติดฝนด้วย
3: นี่ไงไปของร
4: าง
3: ว
4: ั
3: ล
4: ก่อนมา
3: เกือบตายแล้วก่อนไม่ตายเฮ้เ
2: ราจุ้ยล่ะถ้าต้องเลือกหนึ่งชิ้นตรงนี้จะเลือกชิ้นไหนกลับ
5: เ
2: พราะ
5: ชอบอาร
2: ์ตอาร์ตทำไม่ได้งั้นเอากล่องดีแทนได้ไหม
5: ได
2: ้จริงเหรอ
3: จริงนะแต่ก่อนก็เป็นคนที่พูดเยอะอยู่ดีพอเก็บเสียงมาตะกุกตะกักสมกึกสมกักอึกอักซะอย่างนั้น
5: พูดเหมือนคนไม่เรียน
3: เออเหมือนแบบคนแบบไม่แข็งภาษาไทยถ้างั้นน่ะเออปกติเวลาคุยงานกันหรือคุยในกลุ่มน่าจะมีกลุ่มส่งศิลปินนะ
2: ใช่ครับ
3: เออปกติจะส่งอันนี้ป่ะอีโมจิเพราะเดี๋ยวนี้เห็นแบบทุกเจนเนี้ยเขาชอบแบบสวัสดีครับแล้วมันมีอีโมจิข้างหลังอ่ะกินข้าวยังแล้วแฮ่ๆอะไรเงี้ย
4: ใช่พวกนี้ชอบส่งไหมครับ
2: มีบ้าง
3: มีบ้างมีบ้าง
4: อีโมจิหรอ
5: มีบ้างที่ส่ง
3: มีบ้างที่ไม่ส่ง
2: มีบ้างเฉย
3: ๆแสดงว่าไม่ค่อยมีใครค
5: ุยยากเลยวะ
3: งั้นเอาอย่างนี้งั้นเอาอย่างนี้
4: ครับครับ
3: อันนี้มันเป็นเกมสุดท้ายผลงานขายของขายของ
2: อ่ะลุดก่อนหรือพี่อยากให้ใครก่อน
3: อ่ะลุดก่อนลุดก่อน
2: เรียบร้อยสองคะแนน
4: พี่ลิโคดว่ะ
3: นี่คนร้าย
1: ตัวแทน
3: นี่มันร้าย
4: ส่ง
3: สองแต้มว่าสองแต้มลิกกี้มันร้าย
4: โคตรโหด
2: อ่ะจุ้ยงั้นตานี้จุ้ยจะเอาใครระหว่างพี่กับรุด
5: ไม่ถึงเลือก
4: จะเท่าผมอันเนี้ย
5: เรื่องว่าใครพูด
2: ใช
5: ่พี่ลิก ส่งให้พี่ลิกเลย
4: จริง
2: ไม่ดวก ไม่ดวก อ้าวเรารุดรีบบอกไปรีบบอก
4: เฮ้ยต้องให้น้องเล็ก
2: พูดไม่เอาคนกลางบ้าง
4: เอ้ย
2: ไม่ดวก
5: บอกหน่อยบอกแฟนเขาว่าผลงานเราเป็นยังไง
2: เออพูดมาดิ
4: ไม่พูด
3: พูด
4: ไม่พูด
3: มองเสร็จปุ๊บมองข้างบนแล้วเหมือนกำลังจะกูจะ
2: พูดพูดออกมา
4: ไม่พ
2: ู
4: ด
2: เร็ว
4: งานให้น้องพูดเถอะ
2: งานจุ้ยเถอะอ่ะ
5: โอ
2: ้ยอ่ะเจ้าใครงานเจ้าใคร
5: เอ้าก็ให้พี่แล้วพี่สวย
2: พี่ไม่ดวกไง
5: พี่ไม่ดวก
2: อ่ะก็จุ้ยไงดวกไหมล่ะ
5: ไม่ดวก
2: ฮะ
5: ไม่ดวก
2: สะดวกไหม
5: ไม่สะดวก
2: อ๋อแล้วเจ้าใคร
5: ไม่มีเหลือใครพี่แดน
3: พี่แดนพูด
5: พี่แดนพูดไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่ได้เรา
2: พ
3: ี่
2: เหล
3: ือ
2: เพราะพี่เหลือเนี่ยอีกอันนึงพี่เช่ารุ่นละ
4: เออ
5: ผมแพ้ตอนน
2: ั้
5: น
2: เออ
3: ไอ้เราต้องสักสีดิ
1: อันนี้หมดกี่โมง
5: ก็ฝาก
3: ส
5: ีก็ฝากผลงาน
3: ดีมาฝากผลงาน
2: บอกเลยว่าพี่ร้องดียังไง
1: งั้น
2: พูดไปเลยร้อง
5: ฟังไม่รู้เรื่องพูดยังไงเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง
3: ห้าสี่ห้าสี่อีกหนึ่งนาที
2: พูดไม่ได้กันทำท่า

0: กัน
1: งานทำท่า
0: พร้อมกัน
1: ทำท่าทำท่าเออทำท่าน่ารักน่ารักให้ดูนะ
2: เร็ว
1: เอาเราไม่ต้องพูดแล้วเนี่ย
2: หิว
3: เลยลงมาอย่างมากอ่ะ
1: เฮ้ยแค่ท่าอารถอาบอกเร็วๆบอกแฟนคลับหนึ่งอย่าง
4: ไม
2: ่ฝากเพลงด้วยนะครับ
4: พี่ก็ส่งให้น้องสิ
1: เราเพลง
0: ไม่ตัวเองพูดด้วย
1: พูดอยู่นี่ไงเพลงที่เราไปโชว์ดนตรีสดที่เราซ้อมกับวงมีเพลงอะไรบ้างมาไล่กันดีกว่าเออมาไล่กันดีกว่าว่าใครมีเล่นเพลงอะไรบ้างแบบมีเพลงอะไรบ้างอันนึงสาม
5: แทนบอกตานี้กูไม่น่าใจไม่มีส่วนร่วมนั่งเหงาแห้งเลย
1: Private Jet
2: MUSC
0: เล็ง
1: รอสาย
2: มีอะไรอีกอะ
1: ไม่รู้อะเดี๋ยวเร็ว
2: ฮะอยู่ๆก็ลืม
1: อะไรวะลืมเหมือนกันแต่บอก
5: อ๋ออันนี้คือแทนอันนี้เรานอกรอบไม่ต้องไปคุยเขา
1: แล้วก็
5: อันนี้คือที่ไปเสียใช่ไหม
1: แล้วก็อะไรนะ
5: อ
1: ๋
5: ออ
1: ัน
5: นี้คือที่ไปเสียที่ไปเสีย
1: ใช่อ๋อ
5: ก็คือเป็นโชว์
0: สมุดที่สด
5: ไม่เฮ้ยเคิร์ดไม่ตายเราตุยแล้วเราคุยกันสองคน
1: ไม่ใช่ครับในส่วนของดนตร
5: ี
1: สด
5: อู
0: ้ชื
5: ่อมี
1: เธอไปอยู
5: ่อีเวนต์นึง
1: เอาเร็วเร็วจะแพ้แล้วเนี่ยมีเพลงอะไรอีก
5: อ่ะหมดเวลาครับผมห้าสี่แล้วอ่ะมาคนละแต้มก่อนอ่ะคนละแต้มก่อน
2: ยากมากอ่ะ
5: คนละแต้มก่อน
3: อินเดียวอ
5: ่
3: ะ
5: มาลิกกี้ก่อนลิกกี้บนหัวคือ
1: ส่งไหม
5: ถูกต้องครับคือเขาพูดจนแบบ
2: เฮ้ยคุณเท่าผมเลยวะ
5: คุยกันหมดแล้ว
3: คือพี่ลิกเกือบเราอีกนิดเดียวจะ
1: ใช
5: ่ช่วยดีกว่าช่วยดีกว่า
3: เห็นหรอว่า
2: ก็รู้เลยดิ
5: ช่วยดีกว่า
3: ของช่วยยาก
2: พูดเยอะมากนะเมื่อกี้พูดไปเยอะมาก
1: เฮ้ยจะบอกเขา
5: แต่เลี้ยวลำบาก
2: ให้ส่งให้น้องหน่อยน้องให้น้องก็ไม่น่าเอาหรอก
0: ว้าว
1: ฮะ
0: ว่า
1: ไม่ใช่
5: มาที่เจรุตครับ
2: บอกครับ
5: เฮ้ย
2: คุณจะส่งไม่บอกเธอผมก็รู้อยู่แล้วไง
5: คือส่งแบบมาสรุปคะแนนครับไปได้เท่าไหร่กันบ้างเอ่ย
2: คุณเล่นขนาดน
1: ี้เท่าไหร่เอ้ยหรือเท่าไหร
2: ่โอ้โหเต็มมือ1 2
5: เอ้ยได้7
1: ผมได
5: ้7ครับผม
1: นี่6ครับ
3: แทนได้1คร
5: ับ พี่แทนทำไมแทนน่าสงสารเลยอ่ะ
2: พี่แทนเล่นกับผมเล่นกับเรา
3: แทนคือมันโดนลุม
5: แทนอยู่กับเราใช่ไหม
3: อยู่คร
5: ับแทนอยู่กับเราใช่ป่ะ
3: โดนลุม1โดนคิวตัวเอง1
5: เอ๊ะก็จะโหลดระเบิดตัวเองทิ้งซะงั้น
1: นี่คิวคนเก่งมาก
5: นะครับแล้วก็ของรางวัลนะฮะเป็นน้องคนนี้ชื่ออะไรนะ
2: ลิก
5: ไม่ใช่น้องคนน
1: ี้กิวนั่งอยู่ดี
5: เมท
2: เมตาคอส
5: เมตาคอสนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นของรางวัลจากทาง PK Card Game นะครับผมมอบให้ผู้ชนะเป็นใครใครจะได้เจ
1: ริ
5: ญ
1: ขอบคุณครับ
5: แล้วก็ถูกคนถูกตัวด้วย
1: ถูกต้อง
5: คนนี้เป็นคนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกนะครับผมเนี่ยขออ่านทั้งหน้าครับอ่านว่าอะไรมั้งฮะ
1: ฮะไม่นี่อ่านออกนะ
2: คำว่า
1: คำซามิดา
5: คนละประเทศเลยนะครับผม
1: อาริโกโตไซมา
5: เออนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแต่เวลายังไม่หมดเราขอโปรโมทงานที่เซียงสิทธิ์นิดนึง
2: ครับ
1: ได้ครับ
5: มีอะไรที่แบบเป็นพิเศษที่แฟนคลับควรจะไปดูบ้าง
1: มีเยอะเลยครับใช่คือไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราแบบเตรียมมาด้วยแล้วก็จริงๆเราห่างหายจากแฟนคลับไปค่อนข้างแบบนานอยู่ประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์อยู่เนาะเกือบเดือนที่แบบว่าเราไม่ได้ไปโชว์ให้แฟนคลับดูเลยก็อยากให้แฟนคลับมาหาพวกเรากันเยอะๆนะครับใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่วงเราวงเดียวด้วยมีอีกหลายๆวงที่สามารถไปดูกันได้ไปเชียร์กันได้ไปให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมฟังเพลง Private Jet ไปด้วยเวลาพวกเราเล่นจะได้ร้องตามกันได้ครับผม
5: นะครับผมนะฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีกิจกรรม Cover Dance
1: ถูกต้องครับ
5: มันมี Random Dance ด้วยมั้ย
2: นะ
1: คิดว่า
2: น่าจะมีคร
5: ับแล้ววันนั้นเราจะมีโอกาสเห็น4หนุ่มนี้ Random Dance มั้ย
1: มีแน่นอน
0: มีแน่นอน
5: เอ้เฮ้ยนะครับผมยังไงแฟนๆนะฝากติดตามด้วยนะครับผมนอกจากที่จะมีอีเวนต์นี้แล้วนะครับเมื่อกี้มีหลุดๆแพร่ๆออกมาอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหม
1: จริงๆเรียกว่ากำลังออนโปรเซสแล้วกัน
5: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะไม่เกินปีหน้าทุกคนน่าจะได้แบบมีผลงานมาให้ทุกคนใช่ครับ
5: นะครับผมเมื่อกี้ได้ยินนะครับว่ามีดนตรีสด
2: นี
1: ่ใช่เป็นดนตรีสดที่แบบว่าเราสองวันไว
5: ้มันถึงว่าเราเล่นเครื่องดนตรีกันเหรอ
0: ไม่
1: ครับเราถ่าย
5: เป็นเราถ่ายหลังกล้องด้วย
1: ถ่าย
5: อ๋อแล้วก็มีวงดนตรีเล่น
1: ใช่
5: หลังกล้อง
2: ใช่
5: เพื่อนะฮะอ่ะวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผมนะฮะจุ้ยนะครับแทนนะครับลิกกี้นะครับเจรุตนะครับหนุ่มๆจากวงแบ็คคัทนะครับจากค่ายเพลงวีวีฝ่ายนะครับผมวันนี้มากๆเลยนะครับที่มาเยี่ยมรายการมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับผมนะฮะบอกเลยว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่2คือตอนนี้เริ่มดีขึ้นไงเริ่มหายละเริ่มมีพลังนะครับผมต่ออีกสักชั่วโมงได้ไหมก็ขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมเยียนรายการเป็นครั้งที่2นะครับผมหวังว่าซิงเกิลนี้นะครับจะทะลุล้านเร็วๆนะสำหรับยอดวิวแล้วนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้ไปออนสเตจหลายๆที่นะครับผมมีเวลาเหลืออยากถามอีกนิดนึง
2: ครับ
5: ถ้าเกิดแบบเรามี private jet ใช่ป่ะแต่ละคนอยากมีหน้าที่อะไรบน private jet
2: นี่
1: ขอเป็นผู้โดยสาร
5: นี่มันแนวขี้เกียจด้วยว่ะ
1: ขอเป็นผู้โดยสารแล้วกันเพราะรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้ว
5: ห้ามสำคัญห้ามสำคัญลิกกี้ผู้โดยสารแล้วอ่ะเรียบร้อยใครแย่งตอบได
2: ้เป็นนักบินครับ
5: ทำไม
2: ชอบอยากขับเครื่องบินอยากลองขับเครื่องบิน
1: ขอไม่นั่งเครื่องบินแล้วกลัวอะไร
5: เป็นไพลอตแล้วเป็นผู้โดยสารแล้ว
0: อยากเป็นคนแบบสาธิตวิธีใช้แบบ
2: เอ้ย
3: โอเค
5: เฮ้ยถ้าเกิดช่วยใช้แบบตรงนี้เย็บขาดนะปักแล้วไม่ขาดว่าไงอ่ะคนนั่งเหลืออย่างงี้นะแป๊บปักอุ้ยขออันใหม่ครับแป๊บนึงปักขาดอีกหยิบปักเป่าแตกอีกอ่ะเรียบร้อยมาที่แทนครับต้องจบสวยๆนะ
3: คือเห็นพี่ลิกเนี่ยสบายไปแล้วเราก็เลยอยากสบายบ้างเราจะเป็นกระเป๋าโดยสารครับที่อยู่ใต้ท้องไปเป็นเช่น
5: คือไม่มีใครคิดจะดูแบบแฟนโกกแฟนคลับอะไรเงี้ยหรออ๋อมี2คนเนี่ยมีเจลุขับคุณบินให้แล้วก็มีมา
2: สาธิตวิธ
5: ีการจวดนึงครับผมอาจจะสูงทะลุเครื่องบินนะนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะสโลว์แบ็คคัทนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับรายการมิกิรอสตูดิโอนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีรายการสัตว์เวลาสัตว์เครื่องโดยประมาณนะครับกับดีเจมิกิรอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์มิกิรอสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qfn.com นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงนะครับแฟนคลับที่มาในนี้ด้วยนะครับผมผู้ฟังทางบ้านนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
5: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทางนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอเร็ก พร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
6: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือโรดแมป3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500,000 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ได้ยินกันไหมครับ
0: ได้ยินไหมครับคุณฟิลิปได้ยินไหมครับ
2: ลุงยังร้องเพลงรักล้าน
1: สวัสดีอีกรอบหนึ่งยังเป็นทางการ
0: สวัสดีรอบนึงยังเป็นทางการ
1: พอดีกี้มันอาจจะมีตะกุกตะกักเล็กน้อยในกับเสียงเพลง
0: ครับเล่า Boomers and Baby ประจำวัน
1: มาอีกแล้วทุกวันจันทร
0: ์ที่21กันยายน2569
1: ใช
0: ่แล้ว FM 97สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นานๆทีเราถึงจะพูดเต็มยศแบบนี้เพราะเราไม่ได้เป็นดีเจหรืออาชีพนะครับ
1: ก็เห็นลุงพุกวันนี้ทวนทุกอาทิตย์แหละ
0: ก็วันนี้เราเปิดมาด้วยเพลงที่คึกคักหน่อยแล้วก็
1: เพลงที่คนขี้เมาป่ะลุง
0: คนไทยยุคนั้นนี่แบบเมาจนหัวทิ่มบ่อ
1: หัวทิ่มบ่อใช
0: ่ร้องกันได้คนเล่นกีตาร์ต้องหัดเล่นเพลงนี้คนร้องต้องหัดเพลงนี้วงดนตรีทุกวงในเมืองไทยต้องเล่นเพลงนี
1: ้
0: นิติพงษ์ยังเล่นได้ยังจำได้เลยว่าคอร์ดอีแล้วมีโซโล่ด้วยนะเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเป็นเพลงที่น่าแปลกใจมากตอนนั้นคือโอ้โหมันร้องไปด้วยมันโซโล่ไปด้วยเว้ยเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าเต้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ผมจำได้แค่ตอนประโยคเต้าจนหัวทิ่มบ่อแค่นั้นแหละ
0: มันคือก็เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เดายากอะไรก็เป็นขี้เมาอ่ะไรขี้เมาตายไปแล้วก็เอาขอเอากระดูกไปไปฝังไว้ในในไหเออเป็นไหเล่าโลงอะไรก็ได้รถคาดิแลกอะไรไม่เอาทั้งสิ้นเอาแต่เนี้ยจะเมาอย่างเดียวซึ่งผิดสุขภาพแล้วก็สสสไม่สนับสนุนแน่นอนแต่ตอนนั้นยุคนั้นยังไม่มีสสสนะยังไม่มีสสสวันนี้ที่เราเปิดเพลงนี้เป็นเพลงเริ่มต้นเพราะว่าเรามีแรงบันดาลใจมาจากคำหนึ่งซึ่งดังสนั่นไปทั่วโลกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นคือคำว่า
1: ใช่ในหลายวันที่ผ่านมา
0: หมดแก้วคำว่า
1: หมดแก้ว
0: หมดแก้วนะครับซึ่งพอพูดแค่นี้แล้วพูดแค่นี้แล้วหลายท่านก็อาจจะนึกออกว่าเราหมายถึงอะไรเราหมายถึงสุภาพสตรีไทยท่านหนึ่งที่เราชื่นชมและปลาบปลื้มมากคือลูกสาวแห่งชาติคนโต
1: น้องลิซ่า
0: เราใช้คำว่าคนโตนะคือน้องลิซ่ามโนบาลลาลิซ่ามโนบาลนะฮะได้ไปออกรายการ Tonight Show นะซึ่งเป็นรายการของอเมริกันที่ Guinness Book บันทึกไว้ว่าเป็นรายการ Talk Show ที่ยาวนานที่สุดในโลกตั้งแต่สมัยจอห์นนี่คาร์สันเลยอ่ะที่ฟิลิปจำได้ไหม
1: จำได้
0: ตั้งแต่สมัยจอห์นนี่คาร์สันมาแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะแหละตลกอ่ะอ้วนๆแล้วก็มาคนนี้เนี่ยชื่อ จำชื่อ
1: คิมมี่ฟอลลอน
0: ฟอลลอนพอดึกๆแล้วบางทีหัวสมองไม่ค่อยไวก็เรื่องของเรื่องมันคือหลายคนก็อาจจะได้ดูในคลิปแล้วนะแต่เราก็มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งคือคุยกันไปคุยกันมาโปรโมทเพลงชุดใหม่คือเพลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ซึ่งแค่ชื่อเพลงเนี่ยก็บอกให้รู้แล้วว่าคนที่เป็น PR ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยคนหนึ่งคือน้องลิซ่าเหล่านี้เองแหละไม่ต้องไปทำ cover อะไรทั้งสิ้นมันเป็นซับพาวเวอร์มันจะเป็นซับพาวเวอร์ของในตัวมันเองคือไม่ต้องไปป่าประกาศ การเป่าประกาศว่าฉันกำลังจะทำซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งสองสามสี่ห้านั้นเป็นอะไรที่กิ๊กกระดกดอยมากนะมันต้องแบบนี้คือไม่ได้ต้อง
1: อะไรวะ
0: ไม่รู้เหมือนกันคือมันต้องแบบว่าทำไปเลยแล้วก็ไม่ต้องให้คนฟังคนดูรู้ตัวคือทำไปตามธรรมชาติแล้วก็ต้องทำแบบสม่ำเสมอและอย่างนุ่มเงียบแนบเนียนทุกอย่างมันถึงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ไม่ต้องไปกระซิบบอกกับเขาก่อนแล้วว่าฉันกำลังจะทำซอฟต์พาวเวอร์นะอันนี้แหละคือมันเป็นความเฟ้อฟ้ามากเราก็ไม่อยากจะพูดว่าอะไรเฟ้อฟ้ามันก็จะเกิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นเองซึ่งมันจะเป็นวงเล็บว่าจุดคือซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นเราไม่พูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กันแล้วนะมันเด๋อดามันเด๋อดาม
1: ันเฟือมันเฟือ
0: PR จริงๆเนี่ยคือในแต่ละมูฟของน้องลิซ่าเนี่ยตั้งแต่เราเห็นตั้งแต่อัลบั้มแรกๆเลยที่เขาแยกตัวออกมาจาก
1: แบ็คพิง
0: ก็จะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในวงเนี่ยที่จากความเป็นทั้งเกาหลีเขาพยายามจะเคลมว่าเขาเป็นเคป๊อปนะค
1: ือ
0: ไม่ใช่เป็นทีป๊อปไม่ใช่ไทยป๊อปเป็นเคป๊อปแต่เราก็โอเคก็เกิดก็ถือว่ากำเนิดมาจากนั้นนะแต่ว่าเป็นไทย 100% แน่นอนและเราต้องที่เห็นมาตลอดคือลิซ่าไม่เคยลืมในการที่จะใส่ความเป็นไทยลงไปในงานทุกชิ้นของเธอต
1: ั้
0: งแต่เพลงที่มาถ่ายมิวสิกวิดีโอที่สำเพ็งเยาวราชตรงแรกตรงนั้น
1: ซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร
0: ์นั่นแหละเพลงซูเปอร์สตาร
1: ์
0: ก็ใส่ความเป็นไทยไปทุกงานทุกหยาดหยดแต่ว่างานนั้นเป็นแบบเป็นสากลที่ทั้งโลกยอมรับได้แล้วก็จนกระทั่งเธอโด่งดังจนไปที่ยอมรับว่ายอมรับขนาดที่มานั่งเก้าอี้กับไอ้ตายชื่ออะไรนะไอ้จอนนี่เนี่ยไอ้จัดทูไนท์โชว์เนี่ย
1: ไอ้คิมมี่ฟอลลัน
0: คิมมี่ฟอลลันเพราะเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยวันก่อนคนที่นั่งคือซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดทั้งนั้น
1: ใช
0: ่แขกรับเชิญคนต่อมาจากถัดมาจากลิซ่าเนี่ยคือเทปต่อไปเนี่ยคือทอมครูซซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโลกยอมรับแล้วอย่างน้อยอเมริกันถ้าในแง่บันเทิงเนี่ยอเมริกันเขาใหญ่สุดในเรื่องของโลกบันเทิงเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าลิซ่านั่งตัวเก้าอี้ตัวเดียวกับวันต่อมาเป็นทอมครูซซึ่งทอมครูซยังมาทีหลังด้วยซ้ำ นะ แล้วลิซ่านะยิ่งโตยิ่งนะเราดูจากในคลิปเนี่ยเราก็โอ้แบบยิ่งวันยิ่งน่ารักเสน่ห์แบบ
1: สวยมาก
0: สวยคือแบบเป็นลูกสาวแห่งชาติจริงๆคือถ้าเราอายุน้อยกว่านี้สัก20ปีเนี่ยเราอยากได้เป็นแฟนอ่ะ
1: ถามเขาก่อนถามเขาก่อน
0: ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเขาลำคาเราก็สิ่งที่ลิซ่าทำนะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แน่นอนว่าเตรียมมาคือลิซ่าเตรียมมาคือหนึ่งคือเอาอาหารไทยให้จ
1: ิ
0: มมี่ฟอลลันส้มตำนี่เตรียมมาระหว่างการคุยเพื่อโปรโมทเพลงสวัสดีค่ะซิงเกิลเนี่ยพอคุยเสร็จปุ๊บจากนายฟันลันนี่ก็หยิบส้มตำขึ้นมาที่ลิซ่าเตรียมมาเนี่ยแล้วก็ลิซ่าก็ชวนกินชวนกินพัทยาเป็นพัทยาสลัดส้มตำไอ้ฟันลันก็ยังบอกว่าโอ้วิธีการพูดคำว่าพัทยาของคุณนี่มันช่างงดงามเหลือเกินคือถ้าเป็นภาษา ทยเราก็เรียกว่าเกือบจะจีบแล้วอ่ะพน้องน่ารักน้องน่ารักมาก
1: อืม
0: เสร็จแล้วก็โอเคลองให้ลองกินให้ลองกินกุ้งแห้งลองกิน
1: พริ
0: กแค่แตะๆนะแบบกิ๊กหนึ่งฟันกัดก็ไปคำเดียวมันยังอยู่ในออไอ้กำลังไลฟ์อยู่มันก็ต้อง สงวนท่าท
1: ีแสดงออกมากไม่ได้ต้องเฟิร์นหน่อย
0: เผ็ดมากหน้าตาแบบหน้าตาฮามากแต่แล้วก็โอเคไม่รู้ว่าเตรียมหรือเป็นบทหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกว่าพอมันกินเผ็ดแล้วมันก็หิวน้ำก็หิวน้ำฟันล่อนก็หยิบขึ้นมา
1: ทั้งถาดเลย
0: ทั้งถาดเลยเป็น
1: มีเก๊กฮวยเก๊กฮวย
0: มีไม่ต้องเก๊กฮวยอ่ะเบียร์เลยนะแล้วพูดได้เพราะว่ามันเป็นความจริงส่วนยี่ห้ออะไรนั้นเราไม่พูด
1: โตจู
0: ต้องไปดูคลิปเอาเองถึงจะรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่เป็นเบียร์ของไทยแล้วก็มีโซจูโซจูนี่คือเป็นเครื่องดื่มของเกาหลีซึ่งมันแฝงในยะอันหนึ่งคือว่าฉันก็เป็นมีความเป็นเกาหลีอยู่ด้วยนะฉันยังยอมรับว่าฉันเติบโตขึ้นมาจากการเป็นนักร้องเคป๊อปเพราะนั้นมันบ่งบอกความหมายเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสไปรท์ซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็ผสมกันใส่แก้วนิดนึงแล้วก็อธิบายว่าไอ้ฟอลลันก็ถามว่าไปเอาสูตรมาจากไหนน้องก็ตอบว่าออนไลน์แล้วก็หัวเราะคือไปได้มาจากออนไลน์สักที่หนึ่งเหมือนกับใน YouTube หรืออะไรสักอย่างก็ตามแล้วก็โอเคชงให้อีตาฟอลลันเป๊กหนึ่งคงให้ตัวเองเป๊กหนึ่งและก่อนจะดื่มก็อินไทยวิเศษมดแก้วมดแก้วแล้วก็ดูว่าเปลือกจุ๊บโอ้โหช็อตนั้นเนี่ยช็อตนั้นเนี่ยราคาโปรโมตราคาการตลาดอะไรจะกี่พันล้านก็สู้ช็อตนั้นไม่ได้คือมันโอเคเราไม่พูดถึงการตลาดของการซื้อขายเบียร์อะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการที่คนดูเริ่มจะรู้สึกว่าซับพาวเวอร์อย่างที่ควรจะเป็นก็คือว่าไม่ใช่เห็นแล้วอยากมาเที่ยวเมืองไทยคืออันนี้การโปรโมทเห็นแล้วอยากมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันทำมาเยอะแล้วเราเชื่อว่าเราได้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากจนบางทีเราอาจจะเริ่มไม่ต้องการให้เขาเข้ามาแล้วโดยเฉพาะบางยิ่งบางชาติยังต้องเนรเทศกันไปอ่ะนะแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นการที่ทำให้คนที่ได้ดูทั่วโลกเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากทำอย่างนี้บ้าง
1: จริงๆแล้วมันมีไอ้เครื่องดื่มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะลุงเพราะว่าแต่ว่าผมมาแค่สงสัยที่ตะกี้ลุงอธิบายว่ามันมีความเป็นเกาหลีเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเบียร์เนี่ยนะแล้วผสมกับสไปรท์เนี่ยมันมีมานานมากในสังคมฝรั่งด้วยมันเรียกว่าแชนดี้มันเรียกว่าแต่ว่าผมมาแค่สงสัยที่ตะกี้ลุงอธิบายว่ามันมีความเป็นเกาหลีเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเบียร์เนี่ยนะแล้วผสมกับสไปรท์เนี่ยมันมีมานานมากในสังคมฝรั่งด้วยมันเรียกว่าแชนดี้มันเรียกว่าแชนดี้แต่ว่าไอ้สูตรที่ลิซ่ามาลงเนี่ยมีเติมอีกหนึ่งช็อตของไอ้โซจูซึ่งมันคือไอ้เหล้าขาวของเกาหลีเนี่ยเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอันใหม่ขึ้นมาซึ่งเขายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับว่าชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบียร์บวกกับสไปรท์เนี่ยก็เรียกแชนดี้แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ผู้หญิงเนี่ยจะชอบมากแม้กระทั่งสังคม
0: หวาน
1: แบบต่างๆเพราะว่ามันจะออกหวานเพราะว่ารสชาติของเบียร์มันจะขมหน่อยผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ชอบแต่เติมไม่นี่เข้าไปหน่อยปุ๊บมันก็จะหอมหวานอร่อยเลย
0: เราไม่เน้นเราไม่เน้นเรื่องเบียร์มากก็แล้วกันเดี๋ยวจะ
1: ไม่เน้น
0: เราออกอากาศทางวิทยุ
1: แต่มันมีดราม่านะลุงเพราะว่าพอนี้มาปุ๊บเนี่ย คนไทยนี่แหละมีอีกฝั่งนึงก็มาแขวะว่าเฮ้ยมีการเอาเบียร์ออกโทรทัศน์ออกสื่อแบบนุ้ยโน่นี่นั่นอะไรหรือเปล่า
0: แม่อันนี้โคตรตลกสุดสุด
1: อะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: คือเป็นกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาทางด้านทางด้านอารมณ์หรือว่าทางด้านภาวะอารมณ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่งก็ยังมีคนเหล่านี้อยู่มากมายพอสมควรนะในสังคมที่เห็นอะไรใครดีใครทำดีกับประเทศชาติแล้วมันจะต้องมีแบบนี้มันจะต้องมีคอยมาเสนอไม่รู้ว่าอาจจะอยากถูกด่าหรืออยากมันเหมือนมีเคสหนึ่งที่อยู่ๆก็ออกมาพูดว่าผู้หญิง35แล้วเนี่ยมันไม่สวยแล้วพูดทำไมอ่ะถ้าสติดีๆเนี่ยมึงจะพูดแล้วให้คนรักเหรอหรือจะอะไรซึ่งมันเหมือนกับอยากให้มีคนมาด่าเยอะๆแล้วสบายใจเพราะมันก็จะได้ยอด engagement อะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะไอ้นี่ก็เหมือนกันก็คงไม่เป็นคนจำนวนไม่เยอะหรอกเพียงแต่ว่ามันพูดในสิ่งที่ขัดหูคนฟังเกือบทั้งหมดในประเทศไทยที่เขากำลังคือที่เขากำลังแบบชื่นชมยินดีกำลังอารมณ์กำลังพีคสมมติว่าเหมือนเราได้ไปได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาสมมติเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาปุ๊บไอ้หมอนี่จะพูดแบบโดฟุกอะไรอย่างเงี้ยโดฟุกโอ้ยจ่ายตังค์ถึงบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นคนพวก

นี้ไงคือก็ยังดูถูกประเทศตัวเองแล้วก็คือเป็นโรคจิตอย่างยิ่งแล้วก็จะไม่น่าที่จะไปให้ความสำคัญมากนะ

0: น่าชื่นชมตรงนี้ให้มันแปดเปื้อนให้มันเละเทะเสียหายดิสเครดิตอะไรก็ได้ก็แล้วสบายใจเออซึ่งอันนี้เราก็พูดถึง
1: มนุษย์ขวางโลก
0: เออพูดถึงเขาเยอะเกินไปแล้วเขาไม่มีราคาพอที่จะให้เราพูดถึงขนาดนี้หรอก
1: ใช
0: ่แต่สิ่งที่เราควรจะให้รู้สึกแล้วก็ให้กำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแห่งชาติเออสมัยนี้ช่วงนี้นี่ลูกสาวแห่งชาติเก่งๆกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น
1: เยอะมาก
0: ลิซ่าหรือเนเน่ที่กำลังเนี่ยแหละกำลังใกล้จะเอ้ยยังไม่ทราบผลนะแต่ว่า
1: หรือ Gino.
0: กีฬาวอลเลย์ฮีโร่วอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นลูกสาวแห่งชาติกันเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องดีเราควรที่จะให้กำลังใจควรที่จะ
1: เฉลิมฉลอง
0: ไงควรที่จะทำให้แบบ
1: ยินดีกับคนเหล่านี
0: ้ยินดีกับเขาใช่ต้องยินดีไงไม่ใช่มานั่งขัดคอไม่ใช่มานั่งอะไรกันเนี่ยซึ่งแบบมันทำให้ประเทศชาติดีขึ้นตรงไหน
1: ถูกเห็นด้วย
0: แล้วก็
1: ด้วย
0: พูดแล้วก็ของขึ้นกันเอง
1: พูดแล้วของขึ้น
0: ว
1: ่าแล้วเดี๋ยวอ่ะ
0: ลงดีกว่า
1: ผมว่าเราไปเปิดเพลงที่มันเฉลิมฉลองดีกว่าเดี๋ยวไปเปิดเพลงเฉลิมฉลองให้ฟังแต่ก่อนจะไปเปิดเพลง
0: โอเค
1: เรามาขอบคุณสปอนเซอร์เราแล้วเดี๋ยวให้เพลงเฉลิมฉลองเพื่อปิดรายการแล้วไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกัน
0: โอเค
1: นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับ We with you always ครับแล้วก็
0: อาหารหมาแมว
1: พิเศษทุกมื้อเลยโอลิเวอร์เลยฮะแล้วก็เสื้อยืดที่ลุงใส่ในวันนี้เย็นสบายไหมล่ะเพราะติดแอร์มาย
0: ิ่ง
1: มีไมล์ไม่มีร้อนนะครับแล
0: ้
1: วก็ไปหน้าของสองลุงที่กำลังได้รับการพัฒนาก็ดีโอลิเวอร์ซอยลาซา
0: เริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นแล้วจากโอลิเวอร์นะครับโอเค
1: เดี๋ยวกลับมาใหม่ไปฟังเพลงกัน Celebration

0: ลง Sharp Dressed Man จาก CC Top ในยุค1983
1: เก่ามาก
0: ทำไมเราเอาเพลงนี้มาเปิดเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยฮิตมากนักในเมืองไทยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเพลงดังของเขาเพลงหนึ่งของ CC Top นะฮะที่เราเอามาพูดถึงเพลงนี้คือเพลงนี้ชื่อเพลงมันก็แปลตรงๆเลยว่าชุดมันเท่อะชาร์ปเดรสประทึกพูดถึงชุดเท่ๆแล้วเนี่ยคือเราอยากจะโยงไปถึงชุดนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี
1: ้ดูดีมาก
0: ซึ่งไม่ใช่แค่ดูดีมากอย่างเดียวคือมันเป็น Talk of the Town and Talk of Japan Talk of Philippines คือ Talk of Asian เลยว่าเป็นชุดที่เท่มาก
1: สง่างาม
0: มากซึ่งเป็นผลงานจากร้านสิริวรรณวารี
1: องค์หญิงของเรานะครับเป็นผู้ออกแบบ
0: ฟ้าจะฟ้าหญิงของเราเป็นผู้ออกแบบนะฮะโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่า Art of Unity คือเป็นอาร์ตที่ทำให้รวมพลังกันยูนิตี้
1: ความสามัคคี
0: ความสามัคคีซึ่งใช้ผ้าฝ้ายเนี่ยย้อมคลามทอมือจากสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแต่ที่สำคัญของคอนเซ็ปต์นี้คือไม่ใช่ทำออกมาแล้วให้ดูเป็นไทยให้ดูแบบเหมือนใส่ชุดไทยอะไรแบบเนี้ยแบบไม่
1: ใช่เลย
0: ทรดิชันเป็นแบบชุดสมัยใหม่ร่วมสมัยคือเข้าชุดมีหมวกมีอะไรที่แบบคือดูเป็นสากลมากๆเลยแต่ได้ใช้ผ้าไทยไอ้ตรงนี้คือเคล็ดอย่างหนึ่งคือยังบางทีคนดีไซน์เนี่ยก็ประพูดถึงแบบอยากจะเอาความเป็นไทยออกมาอย่างเงี้ยก็แบบชอบจะแบบมีสบายหน่อยนึงมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เป็นดูแล้วเป็นไทยแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เลยไอ้นั่นแบบคือต่างชาติก็คงไม่ได้อยากจะใส่แบบนั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือทำให้คนเห็นแล้วต่างชาติอย่างที่บอกกันในเอเชียในประเทศเอเชียด้วยกันอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยโดนกระหน่ำมากเลยกับชุดนักกีฬาของเขาชุดทีมลงสนามตอนพิธีเปิดเนี่ยแล้วก็หันมาชกมาชื่นชมชุดของนักกีฬาไทยคือเป็นชุดที่คือถ้าดูภาพแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปักอะไรคือแบบซ่อนอยู่ข้างในมีปักรูปวัดอรุณมีต้นโพมีความเป็นญี่ปุ่นมีปราสาทนาโกย่าอะไรนะต่างๆนานาอยู่บนเสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่ชุดนี้เดินลงสนามในตอนวันเปิดแต่ดูแบบดูไกลๆแล้วแบบโอ้โหชุดแบบมันฟิตมันชาร์ปมาก
1: แล้วที่น่าสนใจคือท่านเป็นคนนำทีมเดินเลยครับ
0: ใช่ทำทีมเดินแล้วก็พอชุดนี้ได้ออกมาเนี่ยก็มีการพูดง่ายๆคือก็มีการขายให้ประชาชนด้วยนะที่อยากได้ปรากฏว่าไปจองแล้วหมดคือหมดเราไปจองแล้วได้มาแต่หมวกใบเดียวคือเสื้อผ้าในเซตนี้ขายหมดเลยสำหรับคนไทยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนทั่วไปก็ใส่ได้อยากใส่ฝรั่งมังค่าอะไรต่างๆเห็นก็อยากใส่ไอ้นี่คือความเอาไทยไปเป็น สากลไอ้นี่แหละครับที่เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ใช่ไปโฉงฉางเบอะบะไอ้นี่แหละครับใช่ซอฟต์พาวเวอร์มันเอาไปปลุกได้จริงๆแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ก็ใช้คำสามัญก็แล้วกันบทสัมภาษณ์ฝ่ายหญิงท่านแล้วท่านก็บอกตรงๆเลยแล้วก็ไม่มีอ้อมค้อมเลยบอกว่าเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องอดทนกับชุดนักกีฬาไทยแต่เดิมๆอย่างโอลิมปิกคราวที่แล้วอย่างเงี้ยที่ปารีสอย่างเงี้ยคือชุดที่ออกมาเนี่ยมีแต่คนบอกว่ามันเหมือนชุดนักกีฬาอบต.คือมันฟังแล้วมันก็เหมือนบูลลี่นะแต่ว่าเขาใช้แทนว่ามันเชยมันเป็นเหมือนเสื้อโหลไซส์เดียวกันหมดคือไม่มีไซส์ที่ถูกต้องกับตัวทุกคนแล้วก็ออกแบบเนื้อผ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้เลยซึ่งท่านหญิงเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นก็เหนื่อยมากเพราะว่าก็พยายามจะให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาหรืออยากให้มีดีไซเนอร์เข้าไปช่วยดีไซน์เพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศมันเป็นนักกีฬาที่เดินลงไปในสนามและสนามที่ไหนที่ปารีสเมืองแห่งแฟชั่นไปแต่งอบต.ไปเดินไหวเหรอแถมยังมีท่านยังบอกว่ามีชื่อท่านไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วท่านก็ต้องใส่ชุดนั้นด้วยนะชุดที่ไม่ฟิตไม่อะไรเลยเนี่ยท่านก็ซัฟเฟอร์อ่ะนะ
1: และนั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบในครั้งนี้แหละ
0: ใช่ท่านลงมาช่วยออกแบบเองเลยว่าคือความเป็นไทยเนี่ยมันแอบแฝงได้มันแฝงแฝงได้แต่ว่าต้องให้คนทั้งโลกยอมรับในดีไซน์ก่อนว่ามันถึงมันทำถึงมันเดินที่ไหนของโลกก็ได้โดยที่ไม่ได้เป็นตัวดูและประหลาดคือบางทีเนี่ยภาคราชการหรือภาคบางส่วนเก่าๆที่แบบอยากจะโชว์วัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ไปโชว์วัฒนธรรมไทยให้คนต่างประเทศเห็นแบบให้เขาเอ็นดูอ่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยชุดไทยอุ๊ยสวยจังเลยแต่นั่นไม่ใช่ซับพาวเวอร์เพราะว่าฝรั่งก็คงไม่ได้อยากจะแต่งอย่างนั้นอยู่กับบ้าน
1: แล้วถ้าเกิดใส่กางเกงช้างกับเสื้อนอกซับพาวเวอร์เปล่า
0: แบบไหน
1: ผมเคยเห็นนะระดับรัฐมนตรีเราอ่ะใส่กางเกงช้างแล้วก็ใส่เสื้อนอกไปสภา
0: อันนั้นซับไอเนี่ย
1: ซับเบรน
0: คือมันที่ไม่มีรสนิยมไงคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นราชวงศ์รุ่นใหม่เนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านก็มีเทสมีการเรียนรู้มาแล้วก็ท่านก็ออกแบบได้อย่างคนรุ่นใหม่ออกแบบเพราะฉะนั้นถึงได้ออกมาแบบเป็นที่น่าชื่นชมจริงที่คนต่างชาติก็ชื่นชมว่าคราวนี้สวยนักกีฬาไทยทั้งชายทั้งหญิงคือใส่แล้วพอดีตัวดูเหมาะสมกับตัวมีความประณีตมีการตัดเย็บที่ประณีตไม่ใช่ตัดแบบโหลมีการติ้งทุกอย่าง
1: เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงในฐานะที่ผมเคยมีอาชีพเป็นคนทำเสื้อผ้ามาก่อนก็จะบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ความที่ที่ท่านทรงเลือกเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายเพราะว่าผ้าฝ้ายเนี่ยเป็นผ้าที่มันต้องบอกว่ามันใส่แล้วเนี่ยมันเหมาะมากกับการที่บอกว่าเพราะมันจะไม่ร้อนมากและผ้าชนิดนี้เนี่ยมันก็คือใส่แล้วมันก็สบายตัวและข้อสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ทำไมชุดของนักกีฬาครั้งนี้ดูแล้วสมาร์ทเป็นเพราะว่ามันคือสูตรสากลแต่สูตรสากลที่มีการตัดเย็บ1ที่เนียบ2แล้วก็ แต่ละพอมันเป็นศูนย์เนี่ยมันจะต้องเข้ากับรูปร่างสรีระของแต่ละคนนะครับต้องถูกตัดขึ้นมานะครับผมไปสังเกตมันก็มีลักษณะว่ามีมุมที่ว่าเข้าเอวนิดนึงโดยเฉพาะของผู้หญิงใส่แล้วจะสวยมากแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทำไมที่ลุงบอกว่าทุกคนก็ใส่ได้ก็เพราะว่าหนึ่งมันเป็นเสื้อสู่สากลอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันโชว์ความเป็นไทยและมีรสนิยมไอ้แผ่นที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่มีการปากะวัดอรุณเลยอะไรต่างๆกันนะไอ้นี่ต่างหากคือความที่เราเติมตรงนี้เข้าไปให้มันมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากชุดสูทอื่นๆที่ปกติที่ใส่ในชีวิตประจำวันมันก็เลยทำให้ดูว่าไอ้สูทชุดนี้พอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยกับเสื้อที่มีปกสวยงามพร้อมกับไอ้แพนเนลที่อยู่ข้างตรงเนี้ยมันเป็นตัวบอกเหมือนกับว่าเวลาเราดูใครปุ๊บเอ้ยโอ้โหสูทชุดนี้แต่ไอ้นี่ใส่เน็กไทสวยว่ะแต่นี่ยิ่งกว่าเน็กไทเพราะมันคือทั้งแพนเนลเลยทั้งฟรอนต์น่ะที่เราเห็นน่ะเป็นลายเอกลักษณ์ของประเทศแล้วก็ยังมีของประเทศเนี่ยมาเติมแต่งอยู่ในนี
0: ้มีความหมาย
1: ยูนิตี้มีความหมายที่เป็นยูนิตี้ว่าเราคือทั้งหมดเนี่ยกีฬาเชื่อมโยงความสามัคคีไม่มีพรมแดนก็เลยที่ลุงบอกมีทั้งวัดอรุณมีทั้งไอ้รูปของทางญี่ปุ่นเค้ากับอะไรอื่นๆต่างๆนานาที่ถูกปักลงไปนี่แหละและชุดนี้ก็เลยทำให้ว่ายืนยันว่าถ้ามีการออกมาขายเนี่ยคนซื้อกันใส่ถล่มทลายแน่นอนเพราะมันใส่แล้วมันไปเดินถนนเดินไปงานตรงไหนมันก็ดูแล้วรู้สึกเท่เพราะว่าผมคงไม่ใส่กางเกงช้างกับเสื้อนอกอะไปงานไหนมันดูตลกอะมันเหมือนกับว่าทำไมเราถึงใส่กางเกงนอนออกนอกบ้านวะ
0: เอออ
1: ะไรอย่างนั้น
0: แต่เราก็ชอบแต่งเกงช้างออกนอกบ้านนะบางที
1: อะไร
0: จำไม่ถึงก็ไปออกงานเว้ยเอากางเกงช้างมันก็ฮิต
1: ไม่แต่ว่ามันต้องมีคำว่าใส่ไปที่ไหนคุณใส่ไปสภาเหรอคุณใส่กางเกงช้างไปสภามันใช่เหรอ
0: เออกาลเทศะด้วยคือการแต่งตัวนี่เป็นเรื่องของโอ้มันวัดรสนิยมเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เราถึงเนี่ยแบบพอขี้เกียจคิดเข้าเนี่ยเราก็เสื้อยืดตัวหนึ่งกางเกงยีนตัวหนึ่งมีลวดลายมีลายริ้วนิดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันง่ายป้องกันเพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนยกเว้นว่าเราเป็นในแบบขึ้นมาแล้วต้องรอ
1: แบบไหน
0: แบบแรก
1: แบบแรก
0: ไม่ใช่แบบหลังก็เรื่องรสนิยมโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงเนี่ยเขาก็ต้องจริงจังกับกาลเทศะของการแต่งตัวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นกว่าเขาจะออกจากบ้านได้เนี่ยไอ้นี่ดีอย่างไอ้นี่เล็กไปไอ้นี่ใหญ่ไปไหมอันนี้เป็นยังไงบ้านต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนเราเคยตอนสมัยที่แบบเป็นผู้บริหารเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยบางทีก็ใส่เน็กไทใหญ่เกินไปเน็กไทใหญ่เกินไปก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งมาทักเฮ้ยดีเน็กไทมึงใหญ่เกินไปว่ะเราก็หันไปเลยเล็กไทยมึงเล็กไปจบการสนทนา
1: ไม่ไอ้ทั้งเล็กทั้งใหญ่อ่ะมันเป็นเรื่องแฟชั่นเพราะว่าไอ้เล็กๆมันก็ถูกต้องในบางยุคสมัยของมันไอ้ใหญ่ๆมันก็ถูกต้องไปตามเทรนด์ของบางสมัยของมันเหมือนกัน
0: ม
1: ันแล้วแต่ยุค
0: มันก็เลยกลับไปที่เอเชียนเกมตอนนี้เอเชียนเกมของเรารู้สึกเหมือนจะได้ไป3เหรียญทองแล้วมั้ย
1: เอาเหรออ
0: าจจะเกินแล้วก็ได้อาจจะเกินแล้วก็ได้นะ
1: เอ๊ะลุงมันมีกี่ประเทศอ่ะเอเชียนเกมนี่มันมีกี่ประเทศนะผมไม่เคยจําได้สักที
0: เอเชียนเกมก็ทั้งประเทศเอเชียทั้งหมด
1: ก็รู้ว่าจะถามกี่ประเทศ
0: ก็เลยไปถึงทาจิกิสถานอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะเราก
1: ็อ๋อพวกนั้นก็ถูกนับมาด้วย
0: นับมาคือหลังจากตัดตุรกีออกไปอ่ะตุรกีเป็นประเทศที่ก้ำกึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาตุรกีออกไปไม่ใช่ไม่ถือเป็นยุโรปหลังจากนั้นมาเนี่ยทั้งเซตมา
1: เอเชียหมดเลย
0: ก่อนจะถึงออสเตรเลียเป็นเอเชียหมดไม่ใช่อาเซียนนะไม่ใช่อาเซียนนะ เอเชีย
1: บางทีเราเอเชียนเกม
0: ก็ถือว่าเป็นก็มีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีอะไรเงี้ยคือถือว่าเป็นเกมที่ใหญ่นะไม่ใช่เกมแบบในอาเซียนซึ่งมีกันเฉพาะวัดเอเชียแต่วัดออกเฉียงใต้นี่ก็จะเป็นแชมป์ง่ายหน่อยแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะง่ายอ่ะก็แล้วแต่ว่าจะทำได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนขึ้นเกี่ยวกับความที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: แต่เอาเป็นว่าแต่เอาเป็นว่าคอนเซปต์อันนี้วันนี้ที่ตะกี้ลุงพูดผมชอบอยู่ประโยคเดียวแล้วเจ้าฟ้าหญิงเราเพิ่งออกแบบเนี่ยมันมีคำว่า unity พอคำว่า unity ปุ๊บมันเลยทำให้ผมคิดถึงว่าประเทศทั้งหมดที่ไปแข่งขันเนี่ย we are family เพราะว่า
0: เป็น family
1: ครอบครัว
0: กันอยู่ในพวกเดียวกันในประเทศเดียวกันและก็เป็น family ของมนุษยชาติในเอเชีย
1: ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดเพลงนี้ให้ฟังเพื่อเป็นการจบรายการของเราในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการจบรายการแต่ก่อนที่จะเปิดเพลง We Are Family ขอบพระคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับโรงพยาบาล
0: สปอนเซอร์
1: นะครับ
0: The Green
1: มี With You Always
0: Oliver
1: แล้วก็เสื้อมี Miles ไม่มีร้อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปหน้าของสองลุงที่กำลังถูกการพัฒนา The Oliver ซอยลาซานครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าไปฟังกัน We are family สวัสดีครับ
0: Boomer and Birdie bye bye สวัสดีครับ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ถือเอาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสำคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอติอาศีติมหาสาวกอีก80ก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้ปัญญาสมาบัติวิชา3อีกมากซึ่งเป็นอรหันต์นับไม่ได้แต่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเริบเสพสารอยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทะนงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตของพระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตที่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นฌานโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทำตัวให้พ้นนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าพระเทวทัตขอทุกท่านจงจวดดูตัวอย่างแบบฉบับพระเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไหร่จะลงนรกแบบนี้เหมือนกันนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงฆ์แทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้พิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตกำเริบแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูตรยังทรงนางทรงนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าบ้างทรงช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจ้าบ้างกลิ้งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทำสังฆเภทเห็นได้อย่างว่าคนที่ได้พิญญาสมาบัตินั้นยังไม่ใช่ผู้พิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงระมัดระวังจิตเราฝึกพระกรรมฐานได้นิดๆหน่อยๆที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆมันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไหร่ก็ลงนรกแบบพระเทวทัตเมื่อนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมหานรกตามพระบาลีท่านว่าแบบนี้ว่าเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแม่ท่านสัพพสาวลีนี่ฟังยาก เป็นอันว่าจำไว้ก็แล้วกันว่านรกในเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัด กล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุจพรรณานี่ภาษาบาลีนะเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์โชตนาการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยและสัตว์ที่ไปเกิดอุบัติเกิดในมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุ้มอื่นๆทั้งหมดแออัดยัดเยียดกระเบียดเสียดกันเราก็ว่าสวยทุกข์โทษในมหานรกขุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกข์ในอิริยาบถยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องทนทุกข์เวทนาอยู่ในอิริยาบถเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องเสวยทุกข์ในท่านั่งและท่านอนรวมความเมื่อเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหนก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆผมก็ลำบากใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทำท่าเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคือรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบแล้วก็กล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกับลักษณะเช่นนี้จนกว่าถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงนรกขุมนี้ต้องเสวยผลเวลาหนึ่งกับจึงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไปเพราะตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้ท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปดขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกของใหญ่ขุมใหญ่แปดขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไม่ความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุม11เป็นโลก11ก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆแต่ความเห็นของผมว่านรกขุม11มันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุม11แล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนี่เล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุม1ของนรกนี่ต้องกล่าวต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรกนอกจากนรกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีก4ขุมอีก4ทิศทิศแล้ว4ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็น16ขุมด้วยกันนรกบริวารนี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเก็บไว้พูดในวันต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงอเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าท่านจะถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นนั้นว่าท่านผู้ทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกขุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทำบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอันว่าท ถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปก็ได้เพราะในจุดหนึ่งของพระบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญสำคัญเดินเสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตที่ทำกรรมกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตคือหนึ่งขอปกครองสงฆ์ซะเองนี่เป็นลักษณะของการยืนเพราะคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนประการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนประการที่สามพระเทวทัตมีคำสั่งให้ปล่อยช้างนาลาคิรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและประการที่สี่พระเทวทัตกลิ้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้ง6ทิศขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้ง6ด้านคือด้านหน้าด้านหลังข้างทั้ง2พุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึ้นข้างบนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของพระเทวทัตฉะนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเว้นอาการที่คิดอย่างพระเทวทัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดกำเริบคิดการลืมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของพระเทวทัตท่านก็ต้องไปอยู่กับพระเทวทัตอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินทสีจะให้บรรดาท่านหลายฝึกจิตในด้านอนุสติก็ดีในกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรคือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่ในจรณะ15อิทิบาท4อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกมาคุยกันต่อไปถึงว่าอาการของสัตว์นรกที่เสวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องตกนรกทั้งเป็นก็คือ1พระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้ว2จินตมานวิกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายแกล้งโจทย์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทำให้เธอท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดรัจฉีเอาไม้ท่อนจันทร์กลึงด้านหนึ่งแบนด้านหนึ่งนูนคล้ายๆคนท้องทำเชือกสายรัดผูกไว้ในท้องเธอนุ่งผ้าคลุมอาการเป็นคนมีคันมาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักตร์วันว่าพระสมณะโคดมยังนั่งหน้านวลเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทำให้ฉันท้องฉันไส้เวลานี้ใกล้จะคลอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจุดไฟจัดสถานที่ไว้สำหรับฉันคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินิดูกระน้องหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็ซวยบอกไม่ถูกชาวบ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันทร์ที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินตมานวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งแต่กล่าวว่าธรณีทนไม่ไหว แยกให้นางตกลงไปในเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปาพุทธะซึ่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของมนางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรจะเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุปาพุทธะจึงได้ชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้ก็กลับหลังจากนั้นเพียง7วันสุปาพุทธะก็ถูกธรณีสูบให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นสมัยนั้นมี6ท่านด้วยกันสำหรับท่านอุบลวรรณาเทรีก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านตั้งแต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาที่กลับจากบิณฑบาตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมนาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูบเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติเธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบองตีศีรษะพระสารีบุตรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็พระสารีบุตรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธรณีสูบไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เป็นอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมจัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความว่าการฆ่าสัตว์สำหรับทำอาหารที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านด้วยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นอาจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงหรือกับอะไรกับและแกงประเภทนี้ใส่เราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อยต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอๆอารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปบาปเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายแล้วลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไรก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้วแล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระประทีปแก้วเธอก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศคำว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์อย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดวินัยอาหารนั้นไม่เป็นโทษกับร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โน่นเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจี่ผสมกับรำคือเอาแป้งกับรำผสมกันเอาน้ำใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นจี่ห่อใช้พกไป ไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอานนท์ในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้สั่งให้พระอานนท์ปูผ้าสังฆตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเว้นไว้แต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทำเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสียแล้วเพราะได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มาโนมยิธีแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นด้วยตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัยว่าทำไมนรกขุมนี้จึงมีการแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำมาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมดหมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติ่งได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกขเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกันแต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทำบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นหรือว่าเวลาทำบาปทำด้วยอาการยืนก็ยืนถูกตรึงไม่ได้หอกทำด้วยอาการนั่งก็ถูกหั่งนั่งตรึงไม่ได้หอกถ้าหากว่าทำด้วยอาการนอนก็ถูกตรึงไม่ได้หอกด้วยอาการนอนแปลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทำบาปยืนทำอย่างเดียวนอนทำอย่างเดียวนั่งทำอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนำชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคำว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนำให้ฟังย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างท่านเทวทัตคิดจะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินโยงกลมอยู่ในขณะนั้นเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในประการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงเสด็จบิณฑบาตขณะที่ช้างนาลาคิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนว่าการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งเดินไม่ได้ฉะนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไว้ติ่งไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกกาลิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเข้าร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานรกขุมใหญ่ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทำบาปอะไรจึงจะลงนรกขุมใหญ่ท่านบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทำมาประมวลลงในนรกขุมใหญ่ยังไม่จำแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลกิยนรกจึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงขุมนั้นบาปชนิดนี้ลงขุมนี้เป็นอันว่านรกขุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นคุ้มหนึ่งคุ้มสองคุ้มสามก็เท่าแต่กฎของกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชี้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมูคนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนหงายแล้วก็เชือดคออย่างนี้เป็นต้นนี่เวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ท่านบอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไปเมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไหม้มาทั้ง6ทิศคือทิศเท้า4แล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปด้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซึ่งเป็นมีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายก็ขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลบาลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าเขานอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอนใต้ก็พูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทำบาปแล้วก็ลงอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วก็ฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่รุนแรงเพราะว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็กแต่ถ้าว่าถ้าทําเป็นอาจินตกรรมคือทําเป็นปกติทุกวันเมื่อทํากรรมเป็นอาจินตกรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหานรกเหมือนกันอย่าฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทำเป็นอาหารเวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามภัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการส่งชีพ

0: ั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
3: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็นกรรมการกระทำที่ทำจนชินคือว่าจิตครุ่นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันท่านก็ชี้ชวนให้ชมตามคำอธิบายของท่านว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาแล้วให้ตายแล้วก็ทำร้ายคือเอาเนื้อมาทำเป็นพัตตาหาร

0: ถ้าลงนรกในเวจีมหานรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศีรษะจนกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศีรษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าเป็นรูปมาใหม่มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอท่านพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครัวทั้งหลายที่ติดในรสอาหารเรื่องบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงจะอร่อยไปจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้เช่นเดียวกันขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพื่อการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพรรณนาให้จบได้ตอนนี้ก็เรามาดูกันว่าสำหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆหนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรรมหนักท่านพวกนี้ก็คือ 1. พระเทวทัต 2. พระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรกพระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่า 1.มุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มักมากด้วยอาหารพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระพิชิตมารว่าขอบรรดาพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบาปชาวบ้านอยากจะได้บุญมากเพราะเอาเต้าอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาวบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันอาหารแม้แต่เป็นเดนที่ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์เคยนำภัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำให้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหมณ์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วเพราะอาหารมีจำกัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าพราหมณ์จะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราก็รับแล้วก็มีอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือ 1. วัตถุทานบริสุทธิ์ 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอานิสงส์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยฉันภัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็นจีด้วยแป้งกับรำผสมกันแล้วห่อชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตร์วันถวายพระองค์ก็ทรงรับแล้วก็ฉันในการที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำและรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้า แต่พระอานนท์เอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงประการที่สามพระเทวทัตใช้ให้นายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศให้นายขมังธนูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็ขอบวชเป็นพระพระเทวทัตเจ็บใจจึงกลิ้งหินให้ทับองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินเข้ามารับไว้ก้อนหินสะเก็ดก้อนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงฆ์ให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้เป็นอันว่าโทษก็ว่าเทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไว้หน้าแผ่นดินก็สูบเอาว่าเทวทัตลงไปเวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งและท่านที่สองก็คือท่านสุปปะพุทธะคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของนางพิมพาเมื่อพระเทวทัตถูกธรณีสูบโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจะกลั่นแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักวันจึงได้พาลูกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบิณฑบาตได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปปพุทธะทำอย่างนั้นก็ทรงเสด็จกลับในที่สุดวันที่7หลังจากวันนั้นสุปปพุทธะก็ถูกธรณีสูบลงเวจีมหานรกมาอีกท่านหนึ่งก็คือนันทมานพนี่เป็นญาติกับท่านอุบลวรรณาเถรีคือท่านอุบลวรรณาเถรีนี่เป็นพระอรหันต์ตามประวัติก็คือได้แก่กันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรแต่เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึงไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างส่งทูตมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเถรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่องท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ช้าก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันนั้นท่านอุบลวรรณาเถรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กระท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณาเถรีไปบิณฑบาตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อท่านกลับมาจากบิณฑบาตกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ขึ้นไปข่มขืนทำชำเราพระอรหันต์ท่านก็บอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้ชิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกธรณีสูบทันทีนี่เพราะท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมากแล้วท่านที่สี่ก็ได้กับนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์ก็เหมตายักษ์เหาะบรรยากาศหลังจากเฝ้าพระท้าวเวสสุวรรณแล้วในขณะที่เหาะมาปรากฏว่าอากาศสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์กับเหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นพระโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้าย มองลงไปเห็นพระสารีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธสมาบัติแกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางแกจัดการกับพระสารีบุตรเหมตายักษ์ก็ห้ามแต่ว่านันทยักษ์ไม่ยอมตามลงไปที่ภาคพื้นดินใช้กระบองตีพระสารีบุตรที่ทิศะท่านกล่าวว่ากำลังของนันทยักษ์นั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนก็ยับแต่การตีพระสารีบุตรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ตัวก็เข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกธรณีสูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่5ได้กับจินตมานิวิกาจินตมานิวิกานี่เป็นคนของบรรดาพวกเดรัจฉีทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขาดลาภสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามากเมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดลาภสการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยประการทั้งปวงจนกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคัลลาโดยคิดว่าพระโมคคัลลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายมีความเลื่อมใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาภไปจึงได้นัดหมายให้จินตมานิวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงทำทีเป็นสตรีที่มีครรภ์เอาไม้กันจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งนูนแล้วเชือกผูกทำเหมือนคนกำลังมีครรภ์แล้วก็เอาไม้มาทุบมือแล้วทุบเท้าให้เท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีครรภ์จริงๆยอดหญิงจินตมานิวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดรัจฉีทั้งหลายมากต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนี่บรรดาท่านทั้งหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัยเพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตมาวนิวิกาเมื่อได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรัจฉีทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทำอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตมานิวิกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณท่านสมณะโคดมท่านจะมานั่งหน้านวลนั่งเทศอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอดฟืนตองที่สำหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สำหรับจะคลอดก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสำหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่แทนที่องค์สมเด็จพระบรมครูจะกล่าวคล้ายๆสมเด็จพระพิตามานจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภคินีดูกรน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าตถาคตไปทำให้เธอท้องนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วย มีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้แต่พูดสมัยนี้ก็น่ากลัวจะจมไม่ลงแต่ได้ว่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นพระอินทร์คือท้าวโกสีสกเทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตวิมานิเวกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพักตร์วันเกินพอดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าไปในผ้ากัดสายเชือกที่ก็ผูกท่อนแก่นจันทร์กลึงไว้จนนูนคล้ายคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมาเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่านางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางนางก็พยายามวิ่งหนีแต่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กปิละภิกขุคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระด่าพระเพื่อพยายามด่าพระที่เขามาตักเตือนแต่ความจริงการด่ากันนี่ท่านปรับแค่บัตรปาจิตีเท่านั้นในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวินัยก็จะบอกว่าไอ้อาบัติปาจิตตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินแต่ปลาที่กับชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมหากบินด่าพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันด่าพระเป็นนั้นว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกขเวทนาในอเวจีมหานรกเป็นอันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรามาสในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นกรรมเล็กน้อยคืออบัติปาจิตตีที่เขาบอกกันว่าแสดงอบัติตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งแสดงอบัติก็ตกนรกอย่างกปิละภิกขุนี่ภิกขุชื่อว่ากบินหรือว่าพี่แม่น้องสาวกับแม่ของพระกบินเป็นต้นเป็นอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกขเวทนาในเวจีมหานรกเราจะพรรณากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเรื่องราวของเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ต่อไปก็จะนำเรื่องราวนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุติก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนาจิตจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการหันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRide Tada Maxim Lineman Lala Move และฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เซียนเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: นราพงศ์วัยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่25กันยายนครับวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยข่าวร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเนเน่ที่ไปคว้าแชมป์ AGT อเมริกาก็อตทาเลนต์ฟังอารมณ์พาดหัวข่าวเช้าวันนี้สิครับไทยรัฐบอกว่าเนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT Daily News บอกว่าเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ร่ายมนร็อกพิชิตฝันข่าวสดก็บอกว่าเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGTสร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ชาวไทยรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เจ้าตัวร่ำให้นายกชื่นชมเป็นไอดอลของเยาวชนนายกให้โฆษกรัฐบาลพลอยทะเลรัศมีจันทร์ครับมาสื่อสารกับประชาชนว่าตอนนี้นายกอนุทินเนี่ยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กก็ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่พร้อมชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงการเล่นกีตาร์รวมไปจนถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตัวเองและใช้ความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติครับขณะเดียวกันรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ ก็ได้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่พร้อมกับบอกว่าจะสนับสนุนในทุกมิติครับเอาฟังเสียงของดร.ยศชนันท์หน่อยครับ
2: ผมยังได้บรรยายอยู่เรื่องหนึ่งกับนักวิจัยที่เป็นทาเลนต์นะครับกับนิสิตนักศึกษาทุกๆคนนะครับว่าเรามองคำว่า mastery เนี่ยหรือว่าความเชี่ยวชาญไม่ได้จำเป็นต้องเป็นความเชี่ยวชาญที่จากการเรียนหรือว่าจากเกรดแต่ว่าเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะเจาะจงซึ่งตรงนี้เราต้องทำให้การศึกษาไทยสามารถที่จะทำให้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยากจะขุดลึกลงไปในบางส่วนที่เป็นเชิงเทคนิคเขาก็ต้องสามารถทำได้นะครับแล้วก็อย่างน้องเนเน่เนี่ยก็หนึ่งเขาสร้างตัวเองมาด้วยผู้ปกครองดูแลมาด้วยนะครับโรงเรียนสนับสนุนด้วยมีหลายส่วนประกอบกันในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วทำให้เด็กคนหนึ่งเขาสามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญได้ขนาดนี้นะครับซึ่งโรงเรียนอย่างเดียวอาจจะทำไม่ได้เรื่องนี้เองเรามีความจำเป็นต้องสนับสนุนแล้วก็ทำให้การศึกษาไทยเนี่ยมองในทุกมิติของความเชี่ยวชาญนะครับผมในนามตัวแทนรัฐบาลนะครับเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่น้องทำอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนในทุกมิติครับ
6: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับฝ่ายกระทรวงวัฒนธรรมโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลก็ได้ชื่นชมในความสามารถของเนเน่พูดถึงเรื่องการนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยการวางตัวบนเวทีโดยเฉพาะการไหว้ไปอย่างนอบน้อมนั่นนะครับไปแสดงออกบนเวทีระดับสากลปรากฏการณ์นี้คือพลังของตัวเนเน่เองที่เข้มแข็งจากนี้ไปทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะหารือกับตัวเนเน่และครอบครัวเพื่อที่จะเข้าร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต่อไปส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวก็บอกว่าการท่องเที่ยวแสดงความยินดีกับเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงและก็แสดงศักยภาพบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยและสะท้อนศักยภาพของคนไทยสู่สายตาชาวโลกความสำเร็จของเนเน่นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ของคนไทยที่มีความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจนสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกแล้วก็นี่คุณชวนหลีกภัยครับได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งคุณชวนเนี่ยอัดคลิปแสดงความยินดีกับเนเน่ที่ไปสามารถประสบความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติที่ AGT Talent ครั้งนี้ได้สำเร็จอ้าวฟังเสียงของคุณชวนหลีกภัยเลยครับ
7: หนึ่งของคนไทยทั่วไปนะครับที่ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ในโอกาสของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แต่ว่าอยากจะถือโอกาสนี้ทบทวนว่าเมื่อเราดูประวัติความเป็นมาของความเติบโตของน้องเนเน่ก็เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากในการวางรากฐานให้กับลูกขอแสดงความชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ความยินดีผมโดยส่วนตัวก็เคยทำหนังสือแสดงความยินดีให้กำลังใจไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนจังหวัดตรังอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งที่น้องเนเน่ทำให้คนทั่วโลกมีความชื่นชมและก็ประทับใจเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติและคนไทยก็คือกริยามารยาทนะครับกริยาการยกมือไหว้และความสุภาพเหล่านี้มันเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยคนไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือนอันนี้ก็ทำให้ความรู้สึกของคนทั่วโลกมีความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ต้น ไม่เฉพาะเรื่องการแสดงที่เป็นความสามารถส่วนความสำเร็จผมว่านอกเหนือจากความอัจฉริยะของตัวน้องเนเน่เองแล้วสิ่งหนึ่งก็คือครูและผู้ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งเต่าต่างชาติที่ให้กีตาร์ที่สำคัญแก่น้องเนเน่ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีความมีสายตาที่ไกลนะแล้วก็มองออกว่าเด็กคนนี้มีความสามารถพิเศษมันสิ่งเหล่านี้ประกอบกันเลยทำให้เกิดความสำเร็จนั้นขออนุญาตแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยความจริงใจและคิดว่าประเทศชาติเราถือว่าคนไทยคนหนึ่งไม่ว่าน้องเนเน่จะเกิดที่ภูเก็ตหรือที่ไหนก็ตามแต่น้องเนเน่คือตัวแทนของชาวไทยทั้งประเทศที่ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าคนไทยมีความสามารถถึงความจริงถ้าพูดไปแล้วเรายังมีนักกีฬาและบุคคลสำคัญอื่นๆเช่นคุณลิซ่าน้องจีโน่เหล่านี้ล้วนแต่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งสิ้นรวมทั้งบุคคลที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับนักกีฬารุ่นก่อนและรวมไปถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติไทยซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ภาพของประเทศไทยโดดเด่นขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจและก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจครับสวัสดีครับ
8: คุณชวนหลีกภัยนี่ท่านอัดคลิปพูดถึงความสำเร็จของเนเน่เองเลยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังต่อก็คือเรื่องอนาคตของเนเน่คุณพ่อของน้องเนเน่ก็คือคุณพ่อณรงค์อํารอยเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะบินไปชิงในรอบไฟนอลนี้นะครับว่าเรื่องความสามารถของเนเน่นี่ไม่ต้องห่วงทุกคนได้เห็นอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในฐานะของพ่อในฐานะของผู้จัดการส่วนตัวของเนเน่เนี่ยก็คือเรื่องการบริหารความดังครับเอาฟังเสียงของคุณณรงค์อํารอยคุณพ่อของน้องเนเน่หน่อยครับ
9: คือความเข้าใจของผมมันยังเหมือนเดิมครับไอ้เรื่องการเป็นห่วงนี่ผมมันก็ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ห่วงนี่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราจะไปได้จริงๆมั้ยแต่ว่าถ้าเรื่องห่วงเป็นห่วงไม่เป็นห่วงเนี่ยนี่แน่นอนครับมันยิ่งน้องก็โตแล้วใช่ไหมเรื่องห่วงเรื่องว่าเขาจะวางตัวยังไงแบบนี้แต่ไม่ห่วงเรื่องว่าเราจะไปต่อได้ขนาดไหนอันนี้ไม่ห่วงครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทางสังคมทางทุกคนยอมรับถึงความสามารถของน้องอันนี้ต้องฝากขอบคุณด้วยนะครับฝากขอบคุณด้วย
8: คุณณรงค์อํารอยคุณพ่อของน้องเนเน่ครับเอาละจากเรื่องของเนเน่ก็มาถึงเรื่องของน้ำเรื่องของฝนฟ้าอากาศซึ่งกรมอุตุเขาเตือนว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนั้นนะครับแล้วก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ตกทั้งคืนเลยณขณะนี้ก็ยังหย่อแย่อยู่ฉะนั้นเช้าวันนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยชุ่มฉ่ำชื้นแฉะแน่นะฮะส่วนต่างจังหวัดเนี่ยเห็นว่ามีตั้ง37จังหวัดนะครับที่กรมอุตุเขาเตือนเอาไว้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากในบางแห่งนะครับส่วนภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคครับทั้งหมดเนี่ยที่เตือนไว้มี37จังหวัดนะครับมาไทยรัฐเขาพาดหัวว่าฝนหนักจริงตกไม่หยุดจมภาคตะวันออก อรัญญประเทศวิกฤตสั่งปิดโรงเรียนน้ำป่าท่วมถนนเมืองพัทยาซัดหายนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใน Daily News เจ้าพญาขึ้นพรวดคืนเดียวพืชผลพังพิษฝนถล่มพัทยาจมน้ำนักท่องเที่ยวตกคลองจมหายมติชนบอกว่าพิษฝนถล่มอ่วมแล้วหลายจังหวัดอยุธยาเร่งป้องกันโบราณสถานซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศครับก็บอกว่าจากสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะน้ำเหนือที่ไหลลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยานี่นะครับน้ำเหนือเขื่อนน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของเขื่อนไอของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จำเป็นจะต้องระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้ห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นก็ได้สั่งการเน้นย้ำผ่านตนมาให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงครับและบอกว่าได้กำชับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนแนะนำให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะฮะอันนี้เรื่องสถานการณ์น้ำข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งของวันนี้ก็คือคดีดังเมื่อปี2567ท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับคืนวันที่11ธันวาคมปี2567เกิดเหตุยิงกันในบ้านของนักการเมืองใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรีก็คือบ้านของคุณสุนทรวีราวันโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับก็คือยิงสจ.โต้งชัยเมธสิทธิสนิทวงศ์นะฮะในบ้านของโกธรแล้วโกธรก็ถูกจับพร้อมกับลูกน้องรวมทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ศาลมีคำตัดสินครับสั่งประหารโกธรคดีโหดเมืองปราจีนคุมสมุนรุมยิงสนั่นดับชีพสจ.โต้งคนดังแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือตลอดชีวิตครับศาลตัดสินให้ประหารก่อนนะครับโกธรแล้วก็ลูกน้องรวมทั้งหมด4คนแล้วก็ให้ชดใช้แก่ผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิต 800,000 กว่าบาทแต่ว่าศาลก็ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับมียกฟ้องให้คนหนึ่งเพราะศาลมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นศาลชั้นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งต้องไปดูในอุทธรณ์ต่อว่า จะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรเมียของสจ.โต้งก็คือสจ.จอยณภาพัฒน์อัญชสานิชมนก็ยอมรับในคำตัดสินของศาลนะครับส่วนร่างของสจ.โต้งเนี่ยยังเก็บไว้อยู่ที่วัดที่ปราจีนอยู่นะครับสจ.จอยบอกว่าก็ตั้งใจว่าเมื่อมีคำพิพากษาออกมาค่อยไปดำเนินการในเรื่องของการประกอบพิธีต่อแต่ตอนนี้ยังไม่กำหนดครับทนายของฝ่ายครอบครัวสจ.โต้งชื่อนิติศักดิ์มีขวดเนี่ยก็ได้อธิบายว่าทำไมศาลถึงตัดสินให้ประหารชีวิตโกธรทั้งๆที่โกธรนี่สู้คดีว่าไม่ได้ยิงสจ.โต้งแต่ว่ายิงออกไปข้างนอกบ้านเหตุเพราะเป็นการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จากขม่าวดินปืนในมือเอาฟังเสียงของทนายนิติศักดิ์มีขวดหน่อยครับ
10: ก็อย่างที่เราทราบนะครับศาลก็เชื่อนิติวิทยาศาสตร์ผมบอกตลอดว่าคนนี่จะเบิกความโกกยังไงก็ได้แต่นิติวิทยาศาสตร์มันโกกกันไม่ได้นะครับข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏชัดนะครับถ้าดูจากการพิพากษานี่มันมีขม่าวดินปืนนะครับแต่ละคนจำเลยที่ถูกกล่าวหานี่มันมีขม่าวดินปืนอยู่นะครับผลพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการยิงปืนนะครับเพราะฉะนั้นศาลพิพากษาชัดมันมีการจำลองเหตุการณ์ด้วยนะครับต้องขอบคุณทางกองปราบนะครับที่รับคดีนี้โอนมาแล้วก็มีการทำสำนวนอย่างรัดกุมนะครับมีการจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุแล้วก็เอาคนแต่ละคนไปอยู่ตามจุดตามจุดว่าเกิดเหตุเนี่ยเมื่อมีการยิงปืนขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยมีใครบ้างที่อยู่ในห้องนั้นแล้วจำเลยเขาให้การว่าอย่างไรบ้างในชั้นตำรวจนะครับในชั้นสอบสวนจำเลยเขาให้การว่าอย่างไรบ้างแต่ละคนนี่ให้การแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจากการจำลองเหตุการณ์มันสามารถตอบโจทย์พิสูจน์ทั้งหมดเลยว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมันขัดกับผลนิติวิทยาศาสตร์ไหมนะครับเรื่องนี้ผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาชัดศาลเลยเชื่อว่าโกธรตัวหลักในการนะครับโกธรจำเลยที่7มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าดูจากคำพิพากษาน่าจะเชื่อว่าเป็นคนยิงปืนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้รับความธรรมขั้นหนึ่งนะครับซึ่งสจ.โต้งก็โดนกระทำนะครับวันนี้ศาลมีคำพิพากษาก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการอุทธรณ์ฎีกากันไหมนะครับวันนี้ก็น่าจะยุติเบื้องต้นความยุติธรรมก็เกิดนะครับสจ.จอยก็ได้รับความยุติธรรมนะครับการที่สูญเสียสามีไปวันนี้คำพิพากษาศาลก็เคลียร์ทุกอย่างนะครับก็น้อมรับคำพิพากษาศาลนะครับส่วนอุทธรณ์ฎีกานี่มันมี2ฝ่ายนะครับผมในฝ่ายทนายความผู้เสียหายแล้วก็อัยการซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องด้วยนะครับเรื่องการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจะต้นต่อไปหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับต้องคัดคำพิพากษาเต็มมาดูก่อนวันนี้เรานั่งฟังแต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดนะครับต้องพิจารณาอีกทีนึงก็วันนี้ก็คุณจอยก็ขอบคุณศาลนะครับเมื่อกี้ก็พอดีรีบติดธุระก็เลยไปก่อนนะครับก็ฝากขอบคุณศาลขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่ตามเรื่องนี้ไม่ให้เรื่องนี้มันเงียบนะครับและขอบคุณทางกองปราบที่รับโอนคดีมาที่ศาลอาญานะครับความยุติธรรมจึงบังเกิดในวันนี้นะครับก็ในคำพิพากษาศาลเป็นอย่างนั้นนะครับศาลเชื่อว่าคือจำเลยที่1กับที่2นี่เขารับอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยิงนะครับแต่การที่เขาใช้อาวุธปืนยิงเขามีเหตุในการรับว่าเขาบันดาลโทสะมีเหตุทะเลาะกันมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งศาลก็พิจารณาเนื้อความทั้งหมดก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนจำเลยที่7จากการผลนิติวิทยาศาสตร์มันมีขม่าวดินปืนนะครับจากการจำลองเหตุการณ์ในห้องที่จำลองเหตุการณ์ของกองปราบนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นคนยิงปืนด้วยนะครับเพราะว่ามีการจำลองว่าคนหมายเลขนี้มีการยิงกี่นัดและมีการยิงกี่นัดนะครับในคลิปในคำพิพากษาศาลเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับโอเคนะครับในคำพิพากษาระบุไว้อย่างนั้นเลยครับว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงนะครับมันมีพฤติการ2ช่วงนะครับช่วงตามคลิปแล้วก็ช่วงที่มีการขอโทษขอโพยกันแล้วก็กลับมาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับคำพิพากษาศาลไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นว่ามีเหตุอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องดูคำพิพากษาเต็มอีกทีนะครับใครยิงก่อนยิงหลังจำเลยทั้ง3เราไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่ได้คือเรื่องนี้นี่ความยากของสำนวนคือไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องพิจารณาจากพยานแวดล้อมผลนิติวิทยาศาสตร์ผลพิสูจน์เนี่ยสำคัญมากมันสามารถชี้ชัดได้ว่าวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นส่วนยิงก่อนยิงหลังนี่มันคงไม่ลึกถึงขนาดนั้น แต่ผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าใครเกี่ยวข้อง

0: 34รายเป็นนิติบุคคล10เป็นบุคคลธรรมดา24ส่งอัยการแล้วครับแล้วใน24รายที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมีสสด้วยคนหนึ่งคือสสป้อมภาวุฒิพงวิทยพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็มีดาราชื่อดังฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ด้วยครับความผิดตามข้อกล่าวหานี่ก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็หาฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งทั้งฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็ภาวุฒิสสภาวุฒิเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ได้แสดงความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอ้าวฟังเสียงของทั้งคุณรัฐภูมิและก็คุณภาวุฒิเลยครับ
1: ยืนยันนะครับว่าในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอร์เร็กซ์ไปหลอกประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรมตอบได้หมดครับเรื่องเส้นทางการเงินมั่นใจมากครับเพราะเรามีหลักฐานทุกอย่างนะครับบอกได้ชัดเจนว่าเงินที่เข้ามาที่บัญชีผมไม่ใช่เงินที่เป็นเงินจากการโกงประชาชนหรือเป็นบัญชีม้าหรือสแกมเมอร์อะไรก็ตามนะครับทุกอย่างมีหลักฐานซึ่งหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นการเมืองไหมทุกท่านดูก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูในรูปคดีผมเองไม่ได้เป็นผู้ให้บริการหรืออะไรผมเป็นเพียงคนเทรดนะครับทองคำนะครับแล้วก็เข้าใจว่าไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไร forex พวกนั้นด้วยนะครับก็อันนี้อาจจะต้องผมว่าทุกคนอาจจะพอตัดสินใจได้นะครับว่ามันเป็นการดูดหรือเปล่าผมว่าคดีนี้ถ้าพูดตามตรงถ้าไม่ใช่ผมนะครับในฐานะที่วันนี้เป็นสสเนี่ยคดีนี้คงไม่มาถึงจุดนี้ได้นะครับมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่ทำให้คดีนี้เลยเป็นที่น่าสนใจเพราะส่วนหนึ่งก็คือเพราะการเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมนะครับอาจจะมีผลบ้างผมคิดว่านะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวแล้วกันครับ
2: ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกภาคส่วนทุกกระบวนการนะครับก็ยินดีครับ
3: อัยการครับฟังคำสั่ง
2: วัน
3: 5ตุลา
2: 5ตุลาใช่ครับใช่ครับ
3: โดยระหว่างนี้เราจะมีการขึ้นขอความเป็นธรรมจากอัยการไปไหมครับ
4: ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าท่านอัยการท่านไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนนะครับก็เลยจะต้องรอวันที่5ตุลานะครับว่าถึงจะทราบว่าเป็นอัยการท่านไหนแล้วก็เดี๋ยวจะดูความเหมาะสมนะครับว่าเราจะต้องทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเข้ามา
3: แต่ว่าเรามีประเด็นจะสู้ในคดีอาญา
4: ก็ในเรื่องรายละเอียดในการต่อสู้คดีก็มีอยู่แล้วครับก็เป็นไปหนักที่เราให้การเอาไว
2: ้ครับผมอ
3: าจารย์บอกได้ไหมครับว่าจะสู้ประเด็นไหนอะไรยังไง
4: คือก็ด้วย
2: ต้องขอด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ด้วยข้อเท็จจริงอะครับใช่จริงจริงมันหนีข้อเท็จจริงไม่พ้นอยู่แล้ว
3: ตรงนี้เรามีพยานหลักฐานอะไร
2: มีครับมีครบถ้วนทุกอย่างเลยก็สลิปต่างๆอะไรต่างๆว่าบริษัทเราถูกจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยครับ ด้วยความยินดีครับให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ
0: นั่นคือเสียงของสสภาวุฒิกับคุณฟิล์มรัฐภูมิคดีฟอร์เร็กซ์อัยการนัดฟังคำสั่งคดีวันที่5ตุลาคมนะครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: ส 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและ

0: ณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้ตามดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่สหรัฐอเมริกาครับมติชนเขาพาดหัวว่าอนุทินย้ำกับคนไทยในนิวยอร์กรัฐบาลมีความมั่นคงขออย่าห่วงเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นคือไปที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามในกรุงในนครนิวยอร์กนะครับพบปะกับคนไทยที่นั่นพูดหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทยในขณะนี้เรื่องเศรษฐกิจก็บอกว่ากำลังดีขึ้นฉะนั้นขอให้มั่นใจในรัฐบาลว่ามีความเข้มแข็งเอาฟังเสียงของนายกอนุทินนะครับ
3: สำหรับประเทศไทยท่านไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเศรษฐกิจก็กำลังดีขึ้นมาที่นี่ก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนักลงทุนนะครับที่เขาไปลงทุนมหาศาลเม็ดเงินมหาศาลในประเทศไทยเราก็มาพบกับเขาเปิดโอกาสให้เขาได้หารือแล้วก็ได้ให้ความเห็นต่างๆที่เขาคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะทำอะไรเพื่อให้เขาเอาเงินของเขาเนี่ยไปลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นประเทศไทยของเราไม่ใช่เป็นประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนอีกต่อไปไม่ใช่เป็นประเทศที่ไร้ระบบไร้การบริหารแบบธรรมาภิบาลแบบที่ไม่มีธรรมาภิบาลจะออกไปตรงกันข้ามเราเข้าไปในการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยเท่ากับเราประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือเป็นประเทศที่คนที่มาทำมาหากินอย่างพวกเราจะได้รับความคุ้มครองได้รับการอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงมีทุกๆประเด็นที่อยู่ในนั้นบนภาวะที่เป็นพิษต้องใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราไปเร็วกว่าคนอื่นเสมอดังตรงนี้เนี่ยก็ท่านทั้งหลายที่วันนี้ผมก็ทราบว่าหลายๆท่านก็เริ่มลูกหลานก็มีกลับไปอยู่ที่เมืองไทยนะครับท่านทำมาหากินได้ท่านก็เริ่มไปซื้อทรัพย์สินซื้อลงทุนอะไรต่างๆในเมืองไทยเนี่ยก็ขอให้ได้มีความสบาย
2: นายกพูดกับคนไทยที่นิวยอร์กนะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงของคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเรื่องปัญหาราคาพลังงานครับประเด็นสำคัญก็คือคุณอัธวิชย์เนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดอ้างอิงราคาน้ำมันที่สิงคโปร์ครับเพราะว่าเป็นกลไกที่ผิดเพี้ยนผมอยากจะให้ท่านฟังการแถลงข่าวของคุณอัธวิชย์เพราะมีรายละเอียดที่น่าสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาราคาน้ำมันเชิญฟังครับ
4: มาตรา55ในพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันปี62ระบุชัดเลยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมไบโอชีวภาพห้ามไม่ให้กองทุนนำเงินเข้าไปอุดหนุนให้เวลา3ปีขยายได้2ครั้งครั้งละ2ปีกฎหมายฉบับนั้นออกปี62ครับครบกำหนดวันนี้ครับ24กันยา69ผมเตือนรัฐบาลแล้วนะครับผมเตือนท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องปาล์มน้ำมันวันนี้ปาล์มยังราคาสูงอยู่แต่ถ้าไม่รีบแก้ตรงนี้มันจะผิดกฎหมายนะครับในการเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนท่านเห็นสภาพไหมวันนี้ว่าทำไมต้องมาแถลงน้ำมันสูงที่สุดเป็นประวัติการดีเซล ในรอบ18ปีเรื่องปาล์มน้ำมันกองทุนน้ำมันห้ามผสมไม่มีมาตรการอะไรออกมาเป็นไปได้ยังไงถ้าบริหารนโยบายพลังงานแบบนี้บอกได้เลยว่านโยบายการคลังจะชิบหายรวมไปถึงเศรษฐกิจภาพรวมด้วยเนี่ยคือความกังวลใจครับเรื่องใหญ่มากนะครับวันนี้ผมรออยู่ว่าจริงๆใจว่าจะไม่ต้องแถลงวันนี้เพราะคิดว่าเขาคงจะออกมาตรการอะไรออกมานึกว่าอาจจะมีพระราชกำหนดออกมาแก้ไขชั่วคราวในการขยายเวลากองทุนน้ำมันเรื่องการผสมชีวภาพไม่มีเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายนะครับหลังจากวันนี้ไปมันจะเข้าโซนผิดกฎหมายแล้วถ้าไม่รีบดำเนินการให้มันถูกต้องมีคำถามไหมครับเชิญครับเชิญนะครับมันอาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมส่งให้แต่ว่าผมเรียนกับท่านเนี่ยว่าสรุปของผมเนี่ยคือว่าผมไม่เห็นด้วยการอิงสิงคโปร์เพราะเป็นการราคาขายนะครับต้องไปดูราคาน้ำมันดิบแล้วผมเทียบให้ท่านดูแล้วว่าน้ำมันดิบ112เหรียญต่อบาเรลเท่ากันเนี่ยตอนสงครามรัสเซียยูเครนน้ำมันดีเซลไทย35บาทวันนี้ 41.44 แพงกว่ากัน6บาทกว่านี่คือที่ผมบอกว่ากลไกสิงคโปร์มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามีประธานาธิบดีชื่อโดนัลด์ทรัมป์ใน2ปีนี้วิกฤตการณ์น้ำมันเกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห์ถ้าเรายังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันภาษีรวมไปถึงไอ้เงินกู้เข้าไปอัดเนี่ยนี่คือการแก้ปลายทางแล้วมันจะทำให้นโยบายการคลังประเทศนี้ล่มสลายครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ช่วยดำเนินการครับมาตรการเร่งด่วนที่ควรจะแก้ในขณะนี้นะครับเอาทีละเรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าควบคุมซึ่งน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วเพียงแต่ไม่เคยประกาศอัตรามติครม.ปี2534เนี่ยระบุเอาไว้ว่าต้องให้อิงตลาดโลกก็ต้องเอาไปเข้าครม.ครับว่าขอเปลี่ยนมติครม.ปี34ให้ขีดเส้นราคาสูงสุดเหมือนกับอะไรเหมือนกับมาม่าเหมือนกับน้ำมันพืชซึ่งเป็นสินค้าควบคุมแล้วบอกอัตราสูงสุดพอท่านบอกอัตราสูงสุดไปเนี่ยบริษัทน้ำมันโรงกลั่นเนี่ยเขาจะขึ้นได้เป็นไม่กำหนดเพดานอ่ะใช้คำว่าตั้งกำหนดเพดานคนจะกำหนดคือกระทรวงพาณิชย์แต่ตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่อยู่ที่สำนักนโยบายและแผนพลังงานของกระทรวงพลังงานต้องส่งเลขนี้ไปให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศแล้วเข้าครม.มันจะทำให้กำหนดเพดานได้รู้ไหมครับทำไมต้องกำหนดเพดานพอท่านกำหนดเพดานเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นเนี่ยมันจะดูเพดานนี้เป็นตัวหลักแล้วมันจะไม่ขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยใช้เวลา2เดือนในการขึ้นตามจากน้ำมัน2เดือนครับถามว่าทำไม2เดือนเพราะว่ามันถูกเก็บสต็อกไว้ในภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ในเดโป้จุดต่างๆกระจายเขาซื้อรอไว้แล้วเพราะฉะนั้นน้ำมันขึ้นจะส่งผลต่อราคาสินค้าอีก2เดือนข้างหน้าไม่ได้ขึ้นทันทีแต่วันนี้สิ่งที่กระทรวงพลังงานทำคือการปล่อยให้เกิดการลอยตัวไต่เส้นไปเรื่อยแล้วไม่มีเพดานแล้วยังอิงราคาสิงคโปร์ถ้าตราบใดท่านยังใช้ราคาสิงคโปร์แล้วไต่ลำดับขึ้นไปเรื่อยสินค้ามันจะรอไปมันจะตามไปครับเขาจะไม่รอ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ท่านถามขอบพระคุณมากท่านถามถูกเลยครับว่าแก้ยังไงไปที่กระทรวงพาณิชย์ครับให้ประกาศอัตราเพดานสูงสุดในสินค้าควบคุมเข้ามติครม.แล้วขอให้สำนักนโยบายและแผนพลังงานส่งตัวเลขนี้ด่วนถ้าท่านบริหารนโยบายน้ำมันพลาดนะครับมันคือภาระทางการคลังมหาศาลเลยผมเป็นหนึ่งรวมในทั้งชาติเราเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลแต่เราไม่ได้ร่วมในครม.กับท่านสิ่งที่ผมทำได้คือยกหูโทรศัพท์หาท่านผมยกหูหาท่านแล้วผมบอกท่านแล้วว่าวันนี้ปาล์มก็จะมีปัญหาเพราะมันเข้ากำหนดวันที่24กันยาพอดีผมพูดหมดแล้วนะครับแต่วันนี้ผมพูดต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่งเพราะผมเห็นนักวิชาการหลายท่านพยายามจะสนับสนุนแนวความคิดอิงสิงคโปร์มันเคยใช้ได้ครับแต่วันนี้มันเพี้ยนไปแล้วครับน่าผิดหวังนะครับกระทรวงพาณิชย์จะต้องประสานกระทรวงพลังงานคือผมต้องอธิบายอย่างนี้เมื่อก่อนกระทรวงพลังงานเนี่ยมันอยู่ใต้กระทรวงพาณิชย์มันเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ครับพอปี2540ถ้าผมจำไม่ผิด45นะครับเขาแยกออกมาเขาแยกกระทรวงพลังงานออกมาจากกระทรวงพาณิชย์แต่อำนาจในการกำกับควบคุมราคามันยังอยู่ที่พาณิชย์มันชื่อพระราชบัญญัติควบคุมสินค้าและบริการคือกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมรอแค่กระทรวงพาณิชย์ประกาศอัตราแต่กระทรวงพาณิชย์เขาก็ไม่รู้อีกถ้าสำนักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงานไม่ส่งข้อมูลว่าจะเอาเท่าไหร่เป็นเพดานท่านครับการที่รัฐมนตรีออกมาทุบค่าการกันเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นโยบายที่ถูกต้องครับทำไมไม่ถูกต้องครับตกลงว่าราคานี้เป็นไปตามใจท่านเหรอครับการเก็งกำไรก็ยังมีอยู่ได้นะครับและอยู่ที่การเจรจาว่าจะทุบเมื่อไหร่สัปดาห์นี้อยากทุบสัปดาห์นี้ไม่อยากทุบแล้วสัปดาห์นี้ท่านหายไปไหนครับแล้วทำไมหนี้กองทุนน้ำมันขึ้นไป 92,000 ล้านแล้วครับท่านรัฐมนตรีคลังพยายามหาทางว่าเอาภาษีมาช่วยดีไหมบางคนก็ฝ่ายค้านก็เสนอว่าจะเอาเงินกู้มาไหมทั้ง3วิธีเป็นวิธีปลายทางทั้งหมด ถ้าไม่กำหนดราคาสิงคโปร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงกลั่นรวยอย่างเดียวครับท่านรู้ไหมครับคนที่บอกเชียร์ราคาสิงคโปร์แล้วบอกเดี๋ยวโรงกลั่นจะขาดทุนสองไตรมาสแล้วครับทำลายเศรษฐกิจทั้งคู่ครับหลาย 100% ที่โรงกลั่นกำไรกำไรเพราะต้นเพราะเขาเอาราคาสิงคโปร์ที่ผิดเพี้ยนมาบอกเราฉีกวิธีคิดครับถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดผมบอกเลยว่าการคลังมีปัญหาแน่นอนครับ
2: นั่นคือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติปัญหาราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: เคาะข่าวดังตามกระแส
6: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
5: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
6: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
5: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
6: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
5: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานเนี่ยมีความดูเดือดขึ้นช่วงหนึ่งเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านนะครับก็เลยทำให้ฝ่ายค้านเขาลุกขึ้นมาโวยไม่ว่าจะเป็นคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลลุกขึ้นมาทักท้วงว่าไหนว่ามีการหารือกันแล้วนะรัฐบาลก็รับปากแล้วว่าถ้ารู้ล่วงหน้าจะมาตอบแต่ก็ไม่มาสำทับด้วยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาโวยเหมือนกันครับแล้วก็ประธานวิปฝ่ายรัฐบาลคุณกรวีปิศนานันทกุลก็ลุกขึ้นมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่มีรัฐมนตรีของฝ่ายรัฐบาลมาตอบมาแต่ไม่ครบนะครับท่านผู้ฟังครับเอาไปฟังบรรยากาศจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงนี้เมื่อวานนี
7: ้เข้าใจว่าในการประชุมวิปร่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีการขอความร่วมมือจากวิปรัฐบาลมายังวิปฝ่ายค้านนะครับให้กลับมาใช้วิธีขอให้บอกล่วงหน้าว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนนะครับเพื่อที่ให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะมาตอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางพรรคผมเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับและท่านรัฐมนตรีก็ไม่มาแต่ผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านขอมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าท่านก่อนเนี่ยก็ได้แจ้งไปล่วงหน้าว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนแต่ท่านก็ไม่มาอยู่ดีและถ้าท่านประธานไปดูนะครับเอกสารนะครับกระทู้แยกเฉพาะวันนี้นะครับ7กระทู้รู้ล่วงหน้าแน่นอนนะครับ7กระทู้เลื่อนไป5มาตอบแค่2ครับ
8: ท่านประกรณ์วุฒิครับท่านประท้วงผมนะครับในข้อ9ใช่ไหมครับผมวินิจฉัยได้แล้วครับนะครับ
7: ผมจะถามพี่กบครับ
8: ครับผมจะวินิจฉัยเพราะผมฟังท่านพอเข้าใจแล้ว
7: ผมยังถามไม่ครบครับท่านประธานเคยรับปากในที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าจะพยายามทำให้การกระชู้เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์พยายามทำให้สภาแห่งนี้เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าต่อให้รู้ล่วงหน้าหรือไม่รู้ล่วงหน้ารัฐมนตรีก็ไม่มาอยู่ดีท่านที่มาก็หน้าเดิมๆครับท่านพลดอนมาทุกครั้งก็มาทุกครั้งครับ ท่านที่ไม่มาก็ไม่มาเหมือนเดิมต่อให้รู้ล่วงหน้าหรือไม่รู้ล่วงหน้าครับหรือว่านี่จะเป็นผลพวงจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกฝ่ายค้านว่าถ้าอยากให้ไม่ถามกระทู้เนี่ยรอให้บุญถึงก่อนท่านรัฐมนตรีท่านอื่นเลยน้อมนำคำสอนเอาไปเป็นตัวอย่างครับ
8: ยาวไปแล้วครับ
7: บุญเรายังไม่ถึงครับ
8: ครับไม่เป็นไรครับ
7: ถึงไม่ยอมมากันนะครับ
8: ครับเข้าใจแล้วครับท่านผลิตมีอะไรครับ
9: ขอหารือได้ไหมครับแต่ว่าไม่ได้
8: พอแล้วครับพอแล้วครับจะได้ไปกระทู้
9: จะหาทางออกภายใต้ข้อบังคับที่ท่านประธานนำเสนอเมื่อสักครู่ครับ
8: เชิญนะ
9: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีชื่อพรรคประชาชนครับความจริงก็เข้าใจท่านประธานนะครับว่าตัวท่านประธานเองคงจะไปบังคับฝ่ายบริหารไม่ได้ผมก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุมวิปร่วมว่าหากในสัปดาห์ไหนเนี่ยที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะสามารถหาทางออกได้เพื่อเสมือนกับการเป็นการลงโทษฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถมาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านตามหน้าที่ได้เนี่ยคือการทดไปสำหรับสัปดาห์ถัดไปก็คือพูดง่ายๆคือหากสมมติสัปดาห์นี้รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าโควต้าของกระทู้ของสสรัฐบาลก็จะถูกโอนมาให้กับทางซีกฝ่ายค้านครับผมหารือไปแล้วครับในที่ประชุมวิปร่วมแต่ก็เข้าใจว่ามีความเห็นต่างทางวิปรัฐบาลก็ยังไม่ได้เห็นด้วยแต่ผมคิดว่าในเมื่อมันมีความเห็นต่างก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานแหละครับที่จะมาช่วยหาทางออกว่าภายใต้ความเห็นต่างนี้เนี่ยท่านคิดว่าเราควรจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่อยากหารือท่านประธานคือท่านประธานพูดมาเรื่องการแก้ข้อบังคับนี่ครับในมือผมครับร่างแก้ข้อบังคับในประเด็นที่ท่านประธานพูดเลยก็คือว่าหากไม่สามารถหาทางออกในการทดกระทู้ของฝ่ายค้านให้สามารถไปใช้แทนโควต้าของฝ่ายรัฐบาลในสัปดาห์ถัดไปได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางออกในการทำให้สามารถบรรจุกระทู้สดมากกว่า3กระทู้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในมาตราที่ผมได้ยกร่างขึ้นมาและกำลังจะยื่นสู่สำนักประชุมในวันนี้นะครับเพื่อให้มีการแก้ไขแล้วก็หวังว่าจะถูกประกบกับร่างแก้ไขข้อบังคับของท่านอรรถกรที่ได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันพฤหัสหน้านะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านประธานเสนอแนะเนี่ยผมดำเนินการอยู่ครับแต่ภายใต้กรอบข้อบังคับเดิมที่ยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานยังสามารถช่วยหาทางออกเรื่องนี้ได้หากท่านประธานจะกรุณาสื่อสารกับทางวิปรัฐบาลให้มีการตกลงกันในการทดกระทู้ฝ่ายค้านที่รัฐมนตรีไม่ตอบไปสู่สัปดาห์ถัดไปซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ทางวิปรัฐบาลเคยตกลงมาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยประชุมที่แล้วนะครับแต่มาถึงครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอดังกล่าวท่านประธาน
10: เมื่อสักครู่นี้ทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยได้ลุกขึ้นพูดถึงเรื่องของการหารือร่วมกันของวิป2ฝ่ายผมเรียนกับท่านประธานแล้วก็ฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านแบบนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการประชุมระหว่างวิป2ฝ่ายข้อตกลง1ที่เราตกลงกันในที่ประชุมนะครับผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับว่าเป็นข้อตกลงเพราะทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทักท้วงอะไรเลยคือเรื่องของการแจ้งล่วงหน้าว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะถามกระทู้ท่านใดตอนแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราประสานกันวันจันทร์ครับท่านประธานผมก็เข้าใจครับทางวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าเฮ้ยวันจันทร์เร็วไปนะขอเป็นวันอังคารได้ไหมเพราะมติครม.เนี่ยออกวันอังคารผมก็บอกโอเคครับวันอังคารก็วันอังคารขอให้ผมรู้ล่วงหน้าหน่อยเถอะเพื่อที่จะพยายามประสานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาตอบให้ได้มากที่สุดซึ่งวันนี้ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรอกครับกระทู้แรกของท่านกรท่านแจ้งมาจริงครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานครับผมก็พยายามที่จะประสานไปยังท่านเอกนิติให้มาตอบแต่ท่านติดภารกิจครับไม่มาตอบผมก็อยากจะมีวิธีการเหมือนกันสำหรับรัฐมนตรีที่ไม่มาตอบเลยเนี่ยเราจะทำแบบไหนอย่างไรตามที่ท่านประธานได้ดำริไว้แต่สองครับสิ่งที่ท่านผลิตบอกเนี่ยเราตกลงกันในที่ประชุมนะครับว่าท่านจะแจ้งล่วงหน้าของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งผมเลยครับและประเด็นที่ท่านถามเรื่องปืนเนี่ยขอแต่เพียงพวกผมรู้ล่วงหน้าเท่านั้นแหละครับผมจะได้ไปเชิญรัฐมนตรีที่มาตอบเพราะเป็นประเด็นที่พวกเราเนี่ยมีคำตอบให้กับเพื่อนสมาชิกและให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่เสียดายครับที่ไม่ได้ประสานกันไว้ก่อนผมนี่ถามกับท่านสยามที่รับผิดชอบเรื่องกระทู้เมื่อวานนี้ก็ยังถามครับเฮ้ยตกลงจะถามใครผมจะได้ไปจองคิวท่านรัฐมนตรีไว้ไม่งั้นสภาของพวกเราก็เป็นโอกาสที่น่าเสียดายครับรัฐมนตรีที่มาตอบก็จะวนอยู่ไม่กี่คนแล้วครับนี่ท่านสิริพงษ์วันนี้สแตนบายให้นะครับท่านพลดรอยู่บนบัลลังก์ท่านพลพีท่านวัชรพลขาวขำที่จะมาตอบให้กับพวกเราไม่งั้นมันก็จะวนกันอยู่แบบนี้แหละครับ
9: ผมก็อยู่ในที่ประชุมวิปร่วมนะครับแล้วก็ยินดีว่าถ้าฝ่ายเลขามีบันทึกเสียงการประชุมเนี่ยมาเปิดย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ท่านประธานวิปรัฐบาลสรุปนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่เราตกลงกันในที่ประชุมวิปร่วมวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะเดินหน้าตามข้อบังคับซึ่งต้องตั้งหลักกันก่อนนะครับว่าในเรื่องของกระทู้สดเนี่ยตามข้อบังคับเนี่ยสมาชิกที่จะถามเนี่ยไม่จำเป็นต้องแจ้งก่อนเช้าวันพฤหัสบดีเหตุผลก็เพราะว่ากระทู้สดเจตนารมณ์ของมันเนี่ยคือใช้ในการถามเรื่องด่วนซึ่งบางครั้งอาจจะคาดการล่วงหน้าไม่ได้
2: นั่นคือบรรยากาศในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนะครับทั้งคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลคุณผลิตวัชรศิลป์จากพรรคประชาชนแล้วก็คุณกรวีปิศนานันทกุลประธานวิปฝ่ายรัฐบาลจากพรรคภูมิใจไทยที่เขาโต้กันเรื่องรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับเช้าวันนี้และก็สัปดาห์นี้กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศอัตภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีน